0: วิชาอะไรเอ่ยดนตรีนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งหมายเลขค่ะขอหนึ่งคนบอกออกเสียงช่วยหน่อยอ่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1เด็กๆ listen to your friend everyone listen to your friend okay พูดเลยลูก
1: science
0: อีกรอบค่ะ
1: science
0: science
1: science
0: science
1: science
0: ก็คือวิชาอะไรคะเพื่อนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเด็กสังเกตวันนี้ที่คุณครูเอามานำเสนอเป็นวิชาอะไรคะวิชาที่เราเรียนทุกวิชาเลยไหมเอ่ยทุกวิชาเลยนะคะมีทั้งหมดกี่วิชาเอ่ย how many eight subjects 8วิชาใช่ไหมคะ8วิชานั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดูจากคำศัพท์แล้วจะต้องเป็นอะไรเวลาหรือว่าช่วงเวลานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆลองดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเด็กๆเรามาดูภาพหมายเลข1กันค่ะเด็กๆดูภาพขอสะกดหน่อยว่าจะคู่กับคำศัพท์คำไหนไมกี้ใช่ไหมคะกลุ่มที่1เด็กๆขอแจ้งเพิ่มเติมกิจกรรมนี้จะต้องมีคะแนนเพราะว่าเราจะมีการสะกดคำศัพท์และทบทวนนะคะจะต้องมีกี่คะแนนเอ่ย4คะแนนนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1หนูจะสะกดเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
1: morning
0: ลองสะกดสิ
1: m o r n i n g morning
0: คำนี้ใช่ไม่ใช่ yes or no คำนี้ใช่ไหมคะ
1: yes
0: yes or no
1: yes
0: ถูกต้องใช่ไหมเอ่ยลองดูซิถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปขอไปภาพที่2ต่อนะคะภาพที่2เด็กๆจะได้ภาพนี้เลยค่ะอ่ะยกมือก่อนกลุ่มไหนยกมือก่อนกลุ่มที่1ใช่ไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่1จะสะกดคำศัพท์คำว่าให้พูดคำศัพท์คำนั้นออกมาก่อน
1: afternoon
0: ช่วงเวลาบ่ายใช่ไหมคะช่วงเวลาบ่ายหนูจะสะกดได้ว่า
1: a f t e r n o o n afternoon
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะดีมากเลยต่อไป picture number 3กลุ่มที่อะไรน่าจะได้ตอบกลุ่มที่2เพื่อนรอฟังคำตอบอยู่ทุกคนฝากครูปลายทางด้วยนะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรคะเพื่อนดูที่รูปภาพใช่ไหมคะแล้วก็สะกดคำศัพท์คำนั้นออกมาคุณครูปลายทางก็จะต้องฟังคำตอบของนักเรียนแต่ละคนนะคะว่าสามารถที่จะสะกดได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะพูดได้เลยค่ะ
1: evening
0: ใช่ไหมคะ evening คำไหนเอ่ยคำนี้ไหมคะ
1: yes
0: สะกดเลยค่ะ
1: evening evening
0: ถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องกดไลค์ให้หน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆจะได้คู่กับคำศัพท์และก็ภาพนี้เลยและอีกหนึ่งภาพใช่ไหมเอ่ยอีกหนึ่งภาพขอเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3จะออกเสียงคำศัพท์คำนี้ว่าอย่างไรก่อน
1: night
0: ถูกต้องไหมคะเป็นคำศัพท์คำนี้ใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: สะกดเลยค่ะ
1: n i g h t night
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้ทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำเอ่ย4คำใช่ไหมคะเป็นเกี่ยวกับช่วงเวลานั่นเองเด็กๆเราลองมาพูดคำศัพท์คำแรกนะคะเป็นภาพนี้เลยค่ะ
2: afternoon
0: อีกรอบค่ะ
2: morning
0: again please
2: morning
0: again please
2: morning
0: ดีมากค่ะต่อไป
2: afternoon
0: เก่งมากต่อไปดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้จะมี

0: กลุ่มใดที่ได้คะแนนบ้างคะดีมากนะคะจะมีกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1 2ครั้งกลุ่มไหนอีกเพื่อนๆกลุ่มที่3และกลุ่มที่2นั่นเองดีมากนะคะดีมากต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับวันใช่ไหมคะวันและเวลาแน่นอนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ days in a week days in a week วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ days in a week days in a week เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยวันนี้จะต้องมีคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะมีตัวย่อของวันต่างๆใช่และมีปฏิทินจิ๋วด้วยใช่ไหมเอ่ยมีปฏิทินด้วยเด็กๆเราลองมาดูกันนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยคุณครูจะขอบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสามารถออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวันและเวลาที่เรียนได้แสดงว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆวันและเวลาที่เรียนแสดงว่าวันนี้เราต้องใช้อะไรด้วยคะที่คุณครูให้บอกทุกวันคุณครูประจำชั้นให้บอกทุกวันว่าต้องจัดอะไรเอ่ยจัดตารางเรียนใช่ไหมคะจัดตารางเรียนจัดตารางเรียนนั่นเองและก็สามารถที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่เรียนวิชาต่างๆจากตารางเรียนได้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้นะคะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆเราลองมาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆเป็นตัวย่อของวันใช่ไหมเอ่ยใครได้บ้างอ่ะไมกี้ใช่ไหมคะอ่ะไมกี้จะออกเสียงคำศัพท์ว่าอย่างไรให้เพื่อนๆนะคะฟังเพื่อนฟังเสียงของไมกี้ใช่ไหมเอ่ยอ่ะฟังเพื่อนเลยค่ะ
1: สั้น
0: again please
1: สั้น
0: ใช่ไม่ใช่คะวันจันทร์จะเป็นตัวย่อของวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ดูดีๆวันจันทร์หรือวันอาทิตย
2: ์อาทิตย
0: ์วันอาทิตย์เราจะเรียกว่าอะไรมีเสียงออกมาแล้วจากกลุ่มที่5มีเสียงออกมาแล้วจากกลุ่มที่5คำศัพท์คำนี้จะต้องเป็นคำว่า
1: Sunday
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเราลองมาดูคำตอบกันนะคะนั่นก็คือ
2: Sunday
0: Sundays
2: S
0: U
2: N
0: D
2: A
0: Y
2: Sunday
0: นั่นก็คือวันอะไรเอ่ยเพื่อนวันอะไรเอ่ยสีแดงๆวันอาทิตย์นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์นะคะลงบนกระดานและนักเรียนทุกคนนะคะนำสมุดขึ้นมาสามารถที่จะจดคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์กลุ่มใดตอบถูกต้องคะกลุ่มที่5จะได้หัวใจไปนั่นเองค่ะให้เวลา1นาทีให้เวลา1นาทีในการจดคำศัพท์คำว่าคำว่าอะไรคะคำว่า Sunday นั่นเองนะคะวันอาทิตย์จดลงไปได้เลยค่ะมีกลุ่มที่5กลุ่มที่3กลุ่มที่2เหลืออีก2กลุ่มและอีก2กลุ่มกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยหรือยังเด็กๆเดี๋ยวเราจะต้องใช้คำศัพท์วันต่างๆทำใบงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้ศัพท์นะคะผ่านการจดบันทึกลงไปด้วยนั่นเองต่อไปเด็กๆมาที่คำศัพท์ถัดไปอะไรนะคะเด็กๆดีมากนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า Monday Everyone repeat after me Monday
2: Monday
0: M
2: O
0: N
2: D
0: A
2: Why
0: Monday
2: Monday
0: เด็กๆ เคยท่องจำกันใช่ไหมเอ่ยเคยเรียนรู้กันว่าวันจันทร์สีอะไรนะ
2: สีเหลือง
0: เด็กๆสามารถนะคะเด็กๆ

0: สามารถที่จะจดจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นใช่ไหมคะคุณครูก็ได้ทำสีไว้เป็นพื้นหลังนะคะของคำว่า Monday เป็นสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนะคะมีกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยบ้างกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่1และกลุ่มที่5ดีมากต่อไปเด็กๆดูอันนี้จะเป็นตัวย่อของวันอะไรคะวันอังคารคือคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยวันใหม่วันใหม่ตอบว่าอย่างไรวันนี้วันใหม่มาแรงมาก
1: Tuesday
0: อย่างไม่ใช่น้องทีขอแก้ให้เพื่อนหน่อยแก้ไขให้เพื่อนจะได้ว่า
1: Tuesday
0: ฟังเพื่อนอีกรอบเด็กๆน้องทีพูดอีกรอบลูก
1: Tuesday
0: ดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า Tuesday วันอะไรเอ่ยวันอังคารนั่นเองนะคะเด็กๆสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะที
2: ท
0: ยู
2: อ
0: ี
2: เ
0: อสดี
2: เ
0: อวาย Tuesday
2: Tuesday
0: เด็กๆจะได้เป็นคำศัพท์วันอังคารนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปมาดูก่อนเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวย่อนะคะเป็นตัวย่อเด็กๆพูดพร้อมกันเลยค่ะจะได้คำศัพท์คำว่า Wednesday ใช่ไหมคะ Wednesday เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยตัวอักษรตัวแรกของคำศัพท์คำว่า Wednesday คือตัวอักษรอะไรเอ่ยตัวอักษรอะไรคะW นั่นเอง W นะคะไม่เรียกว่าใช่เราจะเรียกว่า W โอเคไหมคะเด็กๆดีมากนะคะเราก็จะได้คำศัพท์คำว่า
2: Wednesday
0: Wednesday เด็กๆเรามาสะกดคำศัพท์ตามนะคะ W
2: E
0: D N
2: E
0: S
2: D
0: A
2: Y
0: Wednesday
2: Wednesday
0: นั่นก็คือวันอะไรคะวันอะไรเอ่ย
2: ว
0: ันพุธนั่นเองเยี่ยมยอดมากนะคะต่อไปอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงใครได้ไมกี้จำได้แสดงว่าไมกี้เป็นเด็กนักเรียนที่เป็นอย่างไรตั้งใจเรียนถ้าเราตั้งใจเรียนเราก็จะไปคะจำได้ไมกี้พูดเลยค่ะ
1: Thursday
0: อีกรอบค่ะ
1: Thursday
0: เด็กๆจะได้เป็นคำศัพท์คำนี้เลยนะคะ Everyone repeat after me
2: Thursday
0: เด็กๆสะกดตามนะคะสะกดตามคุณครูนะคะ
2: T
0: H
2: U
0: R
2: S
0: D
2: A
0: Y
2: Thursday
0: นั่นก็คือวันอะไรเอ่ย
3: วันพฤห
0: ั
3: สบด
0: ีนั่นเองนะคะดีมากค่ะเพื่อนๆดีมากต่อไปเด็กๆวันพฤหัสบดีแล้วต่อไปจะต้องเป็นวันอะไร
2: ว
0: ันศุกร์คือคำศัพท์คำว่าอะไรขอหนึ่งคนชัดๆหน่อยน้องทีบอกคุณครูหน่อยลูกวันศุกร์เราจะได้คำศัพท์คำว่า
1: Friday
0: Again please
1: Friday
0: อีกรอบดังๆค่ะ
1: Friday
0: ต้นหอมได้ไหมคะต้นหอมเพื่อนๆลองฟังเสียงของต้นหอมนะคะจะได้ว่าอย่างไรนะคะ
1: Friday
0: ดีมากนะคะเด็กๆวันศุกร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวย่อของวันศุกร์นะคะเราก็จะได้คำศัพท์คำว่า

0: Again, please.
1: Friday.
0: Friday.
1: Friday.
0: Friday.
1: Friday.
0: วันศุกร์นั่นเองนะคะเด็กๆสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ F R
1: I
0: D
1: A
0: Y Friday วันศุกร์นั่นเองนะคะวันศุกร์นั่นเองต่อไปต่อไปวันศุกร์แล้ววันอะไรต่อ
1: เสาร์
0: วันศุกร์แล้ววันจันทร์ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: เด็กๆต่อไปนะคะวันเสาร์มั่นใจใช่ไหมลูกมั่นใจน้องทีจะตอบว่าอย่างไรคะ
2: Saturday
0: โอเคดีมากไมกี้วันเสาร์วันเสาร์เราจะพูดได้ว่าอย่างไรพูดได้ว่าน้องทีลองพูดให้เพื่อนฟังอีกรอบแล้วไมกี้ตั้งใจฟังนะคะ
2: Saturday
0: ใช่ไม่ใช่เราลองมาฟังคำศัพท์กันดีกว่านะคะเด็กๆวันเสาร์นะคะเราก็จะได้คำศัพท์คำว่า Saturday
1: Saturday
0: เด็กๆให้ออกเสียงแบบนี้นะคะวันเสาร์จะได้ว่า Saturday
1: Saturday
0: Saturday นั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ S
1: A
0: T
1: U
0: R
1: D
0: A
1: Y
0: Saturday
1: Saturday
0: วันอะไรลูกวันเสาร์นั่นเองเราเคยจดจำกันใช่ไหมคะว่าวันเสาร์เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์สีแทนสีอะไรเอ่ยสีม่วงใช่ไหมคะตอนที่เราเคยเรียนใช่ไหมคะจะทำให้เราจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมเพื่อนๆดีมากค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้วันต่างๆไปกี่วันคะ7วันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นั่นเองนะคะถึงวันเสาร์นั่นเองเอาละค่ะต่อไปต่อไปยังไม่เสร็จหรอคะให้เวลาอีก1นาทีมีกลุ่มที่3 4 2และกลุ่มที่1กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูขอไปที่ถัดไปนะคะเด็กๆดูสัญลักษณ์แล้วจะต้องเป็นวันอะไรเอ่ย
1: ว
0: ันอะไรนะคะวันจันทร์ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆถ้าเราจะถามว่าวันอะไรเด็กๆสังเกตมีคำว่า today มีคำว่า today แสดงว่าเราจะถามว่าวันนี้คือวันอะไรเด็กๆถ้าเราอยากจะถามว่าวันนี้คือวันอะไรเราจะสามารถถามด้วยประโยคที่ว่า what day is today ใช่ค่ะเด็กๆตั้งใจฟังอีกรอบนะคะ everyone listen carefully listen carefully what day is todayWhat day is today? เอาใหม่นะคะประโยคจะได้ว่า What day is today?
1: What day is today?
0: What day is today? เด็กๆสังเกตเราจะมีการขึ้นเสียงสูงเล็กน้อยที่คำว่า day ใช่ไหมคะเก่งมากนะคะเด็กๆเราก็จะได้ประโยคคำถามในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตแล้ววันนี้ในสถานการณ์นี้นะคะในสถานการณ์นี้จะต้องเป็นวันอะไรเพื่อนๆวันเก่งมากค่ะน้องทีนั่นก็คือวันจันทร์นั่นเองนะคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่า it's Monday
1: it's Monday
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ it's Monday ให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
2: it's Friday
0: again please
2: Is Friday
0: ดีมากนะคะประโยคคำตอบก็จะได้ว่า It's Friday เด็กๆพูดตามค่ะ It's Friday
1: It's Friday
0: It's Friday
1: It's Friday
0: มันคือวันอะไรลูกวันศุกร์ใช่ไหมคะดูจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้แล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปต่อไปเด็กๆให้เด็กๆดูที่อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรลูกตารางเรียนใช่ไหมคะตารางเรียนเด็กๆลองสังเกตอันนี้

0: ป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมคะจะเป็นตัวอย่างเด็กๆลองสังเกตดูว่าในตารางเรียนที่เป็นตัวอย่างคุณครูนำเสนออันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างดีมากค่ะปลื้มปลื้มบอกว่าประกอบด้วยวันใช่ไหมคะวันมีทั้งหมดกี่วันเอ่ยดูซิ5หรือ7มีทั้งหมด5วันเป็นวันที่เรามาโรงเรียนใช่ไหมคะวันเสาร์อาทิตย์เราได้มีในตารางเรียนนี้ไหมคะไม่มีใช่ไหมอันนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะไปมีวันและมีอะไรอีกลูกได้ยินเสียงออกมาว่ามีเวลาใช่ไหมคะมีเวลาด้วยมีวันมีเวลามีอะไรอีก subjects ใช่ไหมคะวิชาเก่งมากนะเนี่ยมีวิชาต่างๆมีวิชาต่างๆลงไปแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกมีชื่อวิชาใช่ไหมคะดีมากค่ะมีชื่อวิชาเด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะจะมีลักษณะแบบนี้เลยนักเรียนปลายทางสังเกตไหมเอ่ยมีอะไรบ้างสามารถที่จะบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสามารถที่จะบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อเด็กๆถ้าคุณครูอยากจะทราบเป็นวิชาขึ้นมาแล้ววิชา English คือวิชาอะไรเอ่ยลูกภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าคุณครูอยากทราบวิชาภาษาอังกฤษว่าเรียนเป็นยังไงเรียนวันไหนเรียนเวลาเท่าไหร่เด็กๆดูเป็นหรือไม่เด็กๆถ้าเราอยากจะถามนะคะว่าคุณเนี่ยเรียนวิชาภาษาอังกฤษเมื่อไหร่คุณเรียนวิชาภาษาอังกฤษเมื่อไหร่หรือว่าเรียนเวลาใดนะคะเราจะขึ้นต้นประโยคว่าWhen เด็กๆด้วยประโยคคำถามในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะได้ประโยคคำถามที่ว่า When do you study English? When do you study English? อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคคำถามก็จะได้ว่า When do you study English? เด็กๆจะได้ประโยคคำถามแบบนี้เลยต่อไปเราลองมาสังเกตที่ตารางเรียนพร้อมๆกันเด็กๆสังเกตซิว่าวิชาภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่วันพฤหัสบดีใช่ไหมอยู่ที่เวลากี่โมงลูกตั้งแต่10นาฬิกาใช่ไหมคะตั้งแต่10นาฬิกาเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นเรารู้วันและเวลาแล้วใช่ไหมเพื่อนๆต่อไปนะคะเราก็จะสามารถดูนะคะได้นะคะคุณครูได้ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้แล้วนะคะและอธิบายนะคะช่วงเวลาไว้ให้นะคะก็จะได้วันและเวลาตามลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆมันก็คือวันอะไรคะวันพฤหัสนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะสามารถดูได้ว่าเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่คะเก่งมากนะคะเด็กๆ at 10 o'clock นั่นเองนะคะเวลา10นาฬิกาใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่ประโยคนะคะแบบเต็มๆเด็กๆประโยคนะคะจะค่อนข้างยาวนะคะเพราะเราจะมีการบอกทั้งวันและมีการบอกทั้งเวลานะคะจะบอกทั้งวันและเวลาเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะประโยคก็จะได้ว่า I study English on Thursday at 10 o'clock อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่าI study English on Thursday at 10 o'clock. อีกรอบนะคะประโยคคำตอบนะคะก็จะได้ว่า I study English on Thursday at 10 o'clock. จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้นะคะจะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้นะคะคุณครูขออธิบายอีกหนึ่งรอบเด็กๆประโยคคำตอบประโยคคำตอบเราจะต้องมีการบอกทั้งวิชาบอกทั้งวันและบอกทั้งเวลานะคะจะประกอบด้วยกี่ส่วนลูกเก่งมากจักรพัฒน์จะประกอบด้วย3ส่วนนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูอีกคุณครูแก้วตาอยากทราบเป็นวิชาศิลปะใช่ไหมคะวิชา art นั่นเองเด็กๆคุณครูจะได้ประโยคคำถามว่าอย่างไรWhen do you study art? เด็กๆลองพูดประโยคคำถามสิคะ When do you study art?
1: When do you study art?
0: เด็กๆให้เด็กจำไว้เลยว่าถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย when จะต้องเป็นการถามเกี่ยวกับเวลาถามที่ไหนเมื่อไหร่นั่นเองนะคะถามว่าเพราะฉะนั้นประโยคคำถามอันนี้นะคะก็จะถามว่าคุณเรียนวิชาอะไรลูก art ศิลปะวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะถามวันและเวลาเด็กๆ เรามาสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะจากตารางเรียนอันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิว่าวิชาศิลปะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงกับวันอะไร
1: ว
0: ั
1: น
0: Tuesday วันอะไรเอ่ยวันอังคารใช่ไหมคะต่อไปแล้วเวลาล่ะคะแล้วเวลาล่ะคะ1 o'clock ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูหลังเที่ยงไปแล้วนะคะเด็กๆวันอังคารนั่นเองนะคะส่วนเวลาเด็กๆให้เด็กๆ ดูที่ช่องด้านบนช่องนี้นะคะก็จะได้ที่ at 1 o'clock at 1 o'clock นะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆประโยคนะคะที่เราจะสามารถใช้พูดตอบนะคะก็จะได้ว่า I study art on Tuesday at 1 o'clock I study art on Tuesday at 1 o'clock ก็จะได้นะคะบอกว่าฉันเนี่ยเรียนวิชาอะไรคะ art วิชาอะไรเอ่ยศิลปะฉันเรียนวิชาศิลปะวันอังคารเวลาเท่าไหร่เวลาบ่ายโมงใช่ไหมคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยเพราะว่าหลังเที่ยงไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนก็จะได้ตัวอย่างในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างคะในสไลด์นี้เด็กๆสังเกตเวลาเราตอบเราจะต้องตอบทั้งหมดมีกี่ส่วนที่จะต้องนำมาตอบ
1: 3
0: ส่วนใช่ไหมคะ1เลยเราจะต้องตอบวิชาว่าเราเรียนวิชาอะไรต่อไปเราต้องบอก
1: ว
0: ันเราก็ดูที่ตารางสอนและต่อไปเราก็จะต้องบอกว่า
1: เวลา
0: ดีมากจักรพรรดิก็จะได้การตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปขออีกหนึ่งวิชาแก้วอยากทราบวิชาอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้ว science ดูซิว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์เราจะถามได้ว่า When do you study science ต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะอยู่ที่วันศุกร์ใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆให้เด็กๆดูทีช่วงอะไรคะช่วงเวลา1 o'clock ใช่ไหมเอ่ย at 1 o'clock ใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะสามารถตอบได้ว่าI study science on Friday at 1 o'clock. I study science on Friday at 1 o'clock. เด็กๆสังเกตการตอบจะมีนะคะต้องตอบวิชาบอกวันและบอกเวลานะคะก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆมีตรงไหนที่เด็กๆสงสัยบ้างเอ่ย Any questions? มีคำถามไหมคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานนะคะจะใบงานนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับตารางเรียนนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆจะต้องมีการจับคู่กับเพื่อนนะคะเพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับวิชาต่างๆจากตารางเรียนของเพื่อนด้วยนะคะจะต้องมีการศึกษาตารางเรียนของตนเองและตารางเรียนของเพื่อนใช่ไหมเอ่ยเด็กๆและนำข้อมูลที่ได้นะคะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานที่24เด็กๆจะต้องทำใบงานที่24นะคะโดยเด็กๆจะต้องสำรวจตารางเรียนของเพื่อนแล้วนำมาเติมลงในตารางหลังจากนั้นนะคะนำข้อมูลจากตารางเรียนเนี่ยมีการเขียนรายงานด้วยนะคะมีการเขียนรายงานด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะช่วยนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นเบื้องต้นเด็กๆลองสังเกตให้เด็กๆนะคะดูที่หน้าจอก่อนเด็กๆสังเกตว่าจะมี student A คือนักเรียน A ใช่ไหมคะเขาชื่ออะไรเอ่ยชื่อส้มใช่ไหมคะและ

0: student B student B คือใครเอ่ยชื่ออะไรพันษาเขาชื่อว่าพันษานะคะเด็กๆลองสังเกตที่ student A student A บอกว่า when do you studyเว้นว่างไว้ใช่ไหมคะเด็กๆ เราจะต้องเอาข้อมูลของนักเรียน B หรือว่า student B มาเป็นอย่างไรลูกมาใส่นะคะประโยคคำถามที่นักเรียน A ถามเขาถามว่า when do you study Thai เขาถามว่าคุณเรียนวิชาภาษาไทยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนักเรียน B ซึ่งชื่อว่าอะไรลูกพันษาใช่ไหมคะจะต้องตอบข้อมูลของตนเองหรือคนอื่นคะข้อมูลของตนเองนะคะนักเรียน B ก็จะตอบว่า I study Thai on Monday at 9 o'clock ก็จะได้ลักษณะการตอบแบบนี้ใช่ไหมคะประกอบด้วยวิชาวันและเวลานะคะเด็กๆก็จะต้องดูตารางสอบตารางเรียนนะคะเด็กๆก็จะต้องดูตารางเรียนประกอบไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปพันษาต่อไปนักเรียน A จะต้องรายงานนะคะเป็นการรีพอร์ตรายงานว่าอย่างไรนะคะรายงานได้ว่าพันษา studies Thai on Monday at 9 o'clockอันนี้เดี๋ยวคุณครูแก้วตาจะช่วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนะคะและจะได้อีกหนึ่งประโยคว่า she studies Thai on Monday at 9 o'clock จะสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรจะสามารถสรุปได้ว่าพันษาเนี่ยเรียนวิชาภาษาไทยวันไหนลูกวันจันทร์เวลากี่โมงคะเวลา9โมงเช้าใช่ไหมคะหรือว่า9นาฬิกานั่นเองเด็กๆก็จะได้นะคะคำตอบในลักษณะแบบนี้นะคะจะได้คำตอบในลักษณะแบบนี้นะคะและต่อไปเราก็จะต้องมีการสลับใช่ไหมคะสลับต่อไปนักเรียน B นักเรียน B ชื่อว่าอะไรนะลูกนักเรียน B ชื่อว่าอะไรนะคะพันษาพันษาอยากทราบว่า When do you study Thai เขาบอกว่าคุณเรียนวิชาภาษาไทยเมื่อไหร่ student A ก็จะต้องดูตารางสอนของใครคะดูตารางสอนของตนเองนะคะก็คือฝั่งนี้นั่นเองนะคะก็จะสามารถตอบได้นะคะก็จะสามารถตอบว่า I study Thai on Monday at 11 o'clockเขาบอกว่าเขาเรียนวิชาภาษาไทยวันไหนลูกวันจันทร์เวลากี่โมง11นาฬิกาหรือว่า11โมงเช้าใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องดูที่ตารางสอนนะคะในลักษณะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนรายงานก็จะได้ว่าก็จะสามารถพูดได้ว่า Som studies Thai on Monday at 11 o'clockหรืออีกหนึ่งประโยคนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประโยคนะคะก็จะได้ว่า she studies Thai on Monday at 11 o'clock นั่นก็คือส้มเนี่ยเรียนวิชาภาษาไทยวันไหนนะคะเพื่อนๆวันจันทร์เวลา11นาฬิกานั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรต่อคะสลับกันถามใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้จะเป็นการถามตอบโดยดูข้อมูลของเราและบอกกับเพื่อนนะคะประโยคนะคะคุณครูก็จะให้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะสามารถศึกษาได้จากตารางสอนเราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วใช่ไหมคะเราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมีการสลับกันถามตอบนะคะเพื่อบอกข้อมูลให้กับเพื่อนนั่นเองนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมเอ่ยเขาบอกว่าอย่างไรเด็กๆให้ดูตัวอย่างนะคะคุณครูให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะช่วยด้วยนะคะเด็กๆดูตัวอย่างสิเป็นอย่างไรประโยคแรกใช่ไหมคะประโยคแรกเขาถามวิชาภาษาไทยเราก็จะต้องเติมคำศัพท์คำว่าไทยลงไปในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยและตอบให้ครบนะคะตอบให้ครบในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นการ ระบุข้อมูลของ student B student B นะคะเด็กๆลองได้เลยค่ะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม5นาที5นาทีเริ่มได้เลยค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะในครูขอดูซิประโยคแรกเขาบอกว่าอย่างไร When do you study วิชาอะไรคะวิชาอะไรเอ่ยอยากถามวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะอ่ะหนูก็เขียนลงไปได้เลยค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะเขาถามว่าคุณเรียนวิชาภาษาไทยเมื่อไหร่แสดงว่าเราจะต้องนำข้อมูลของนักเรียน A หรือนักเรียน B มาตอบนักเรียน B นักเรียน B ดูเพราะฉะนั้นดูตารางสอนของนักเรียน B ค่ะดูซิว่าวิชาภาษาไทยนี่ไงเจอแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าอย่างไร I study Thai เติมคำศัพท์คำว่าอะไรลงไปไทยใช่ไหมเอ่ยเติมลงไปค่ะเด็กๆจะต้องดูตารางสอนนะคะทั้งของนักเรียน A และนักเรียน B หลังจากนั้นนะคะก็ต้องมีการสลับกันนะคะถามข้อมูลนะคะถามข้อมูลของกันและกันนั่นเองค่ะอันนี้เขาให้มาแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปหนูก็เขียนรายงานได้เลยเขียนรายงานได้เลยว่าอย่างไรเด็กๆให้เวลาอีก2นาทีนะคะให้เวลาอีก2นาทีนะคะเขียนได้เลยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะต้องดูตารางสอนของนักเรียน B ใช่ไหมคะวิชาภาษาไทยเขาเรียนออนคือต้องได้ออนวันเรียนวันไหนวันไหนวันจันทร์ Monday หนูก็ต้องเติมคำศัพท์คำว่า Monday ลงไปต่อไปเด็กๆเรามาดูอีกหนึ่งนะคะดูอีกหนึ่งสลับกันใช่ไหมเอ่ยจะเป็นการถามข้อมูลของนักเรียนA หรือ B เด็กๆก็จะได้เป็นการถามเป็นการใช้ข้อมูลของนักเรียน A นะคะเป็นการใช้ข้อมูลของนักเรียน A ก็จะได้คำตอบในลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งวิชานะคะสามารถทำได้ลงไปได้เลยค่ะอันนี้ถูกแล้วต่อไปเขียนรายงานได้เลย she studies ใช่ไหมคะ she studies วิชาอะไรเขาเรียนวิชาอะไรลูกก็เขียนวิชาภาษาไทยลงไปเขียนวันและเขียนเวลาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งนะคะเด็กๆก็จะสามารถเขียนได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะคุณครูให้เวลา2นาทีคุณครูให้เวลา2นาทีนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ค่ะเมื่อกี้ตอนนี้เราต้องทำใบงานที่24นาทีวันไงวันเราเรียนวิชาภาษาไทยวันไหนเอ่ยวันไหนดูของนักเรียนอะไรดูของนักเรียน B ก่อนใช่ไหมอันนี้และต่อไปเราก็ต้องดูข้อมูลของนักเรียน A นะคะทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆเหลือเวลาอีก1นาทีในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ค่ะอ่อนแก้ไขไม้นี่ใช้คำนี้อันนี้หนูเขียนว่าหนูใช่ไหมคะอ่ะแก้เลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเก่งมากนะคะไหนขอดูซิทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะ ทำได้ไหมคะใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือเด็กๆเอามือลงได้ค่ะคุณครูให้เวลาเพิ่มอีก1นาทีนะทำได้ไหมเด็กๆจะต้องดูเวลานะคะจะต้องดูเวลาตามตารางสอนที่คุณครูให้ไว้นะคะที่คุณครูโชว์ให้จะเป็นแค่วิชาอะไรลูกวิชาภาษาไทยนะคะโชว์ให้จะเป็นแค่วิชาภาษาไทยว่าเรียนเวลาใดเด็กๆลองสังเกตไม่เอ่ยว่านักเรียน A กับนักเรียน B เรียนวิชาภาษาไทยเวลาเดียวกันไหมคะคนละเวลากันนะลูกนะเด็กๆจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะเป็นอย่างไรเด็กๆจะต้องดูนะคะทั้งวันและเวลาให้ถูกต้องนั่นเองนะคะตอนนี้มีกลุ่มที่3ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยยังทำได้ไหมอีฟทำได้เปล่าทำได้ใช่ไหมดีมากเด็กๆต่อไปเป็นอย่างไรคะมาเลยค่ะว่าอย่างไรตรงนี้ใช่ไหมดูซิว่าหนูก็จะต้องเขียนรายงานของส้มใช่ไหมเอ่ยว่า she studies เขาเรียนวิชาอะไรนะหนูเขียนว่าวิชาศิลปะใช่ไหมหนูก็จะต้องนำคำศัพท์คำว่า art ลงมาเติมเขียนลงไปเลยดีมาก she studies art ต่อไปเขาเรียนวันไหนลูกเรียนวันไหนเรียนวิชาศิลปะวันไหนเอ่ยหนูจะต้องเติมวันและเวลาให้ถูกต้องนะคะหนูจะต้องเลือก1วิชาหนูจะต้องเลือก1วิชาเขียนคำตอบเขียนเติมให้สัมพันธ์กันนะคะเขียนเติมให้สัมพันธ์กันเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ที่เรียนในวันนี้กันนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับวันต่างๆใช่ไหมคะเริ่มจากวันแรกนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า Sunday เด็กๆพูดตามค่ะ
1: Sunday
0: ต่อไปนะคะอีกรอบค่ะ
1: Monday
0: Again please
1: Monday
0: ดีมาค่ะต่อไปค่ะ
1: Tuesday
0: ต่อไป
1: Wednesday
0: ดีมาค่ะต่อไปค่ะ
1: Thursday
0: ดีมาค่ะ Thursday
1: Friday
0: ดีมาค่ะน้องที Saturday วันเสาร์นั่นเองนะคะวันเสาร์นั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะตารางเรียนมาให้ในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะมีการสอบถามนะคะถ้าเราอยากสอบถามเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะสามารถสอบถามได้ว่า When do you study English คุณเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเวลาเท่าไหร่นั่นเองนะคะเด็กๆ ก็จะต้องมีการสังเกตนะคะตั้งแต่วันนะคะและเวลานะคะตั้งแต่วันและเวลานะคะเราก็จะสามารถตอบได้ในลักษณะที่ว่า I study English on Thursday at 10 o'clock เราก็จะสามารถบอกว่าฉันเนี่ยเรียนวิชาภาษาอังกฤษวันพฤหัสบดีนะคะเวลา10นาฬิกานั่นเองนะคะเด็กๆเราก็จะสามารถสรุปได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเอาล่ะต่อไปนะคะต่อไปคุณครูจะฝากการบ้านเป็นใบงานที่23เด็กๆเปิดใบงานที่23ได้เลยค่ะเด็กๆใบงานที่23อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่81หน้าที่เท่าไหร่นะคะ
1: 81
0: กลุ่มที่1ตอบได้เสียงดังคุณครูให้คะแนนเพิ่มนะคะให้หัวใจเพิ่มคือกลุ่มไหนดีกลุ่ม1นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆเปิดหน้าที่81แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางเปิดไปที่ใบงานที่23หน้าที่81ไปพร้อมกันนะคะเด็กๆ ใบงานนี้นะคะเด็กๆต้องนำช่วงเวลานะคะนำเติมให้ถูกต้องนะคะนำมาเติมให้ถูกต้องคุณครูมีตัวเลือกให้นะคะจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเพื่อนจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อนี่เด็กเรามาดูที่ข้อ1เรามาดูที่ข้อ1เขาบอกว่า I do my homework I do my homework เด็กๆทำการบ้านเนี่ยเวลาไหนเด็กๆทำการบ้านเวลาไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกก็คือ in the afternoon กับin the evening เด็กๆจะเลือกใช้เวลาไหนก็ได้ที่นักเรียนเป็นอย่างไรคะทำการบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไปข้อที่2เป็นเกี่ยวกับอะไร I go home กลับบ้านใช่ไหมคะเด็กๆกลับบ้านเวลาใดเด็กๆก็นำช่วงเวลาเด็กๆก็นำช่วงเวลาลงมาเติมให้ถูกต้องนะคะสัมพันธ์กับข้อมูลของใครของตนเองใช่ไหมคะข้อมูลของตนเองนะคะก็จะได้นะคะทั้งหมด5ข้อนะคะก็จะได้ทั้งหมด5ข้อในลักษณะแบบนี้เลยนะคะคุณครูขอฝากเป็นอะไรเอ่ยเพื่อนๆการบ้านนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างไหมเอ่ย any questions มีคำถามไหมคะเด็กๆยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของAround school 1จะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะเด็กๆสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่25นะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: As lady
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับการล่วงละเมิดทางเพศยังคงมีเห็นเป็นข่าวกันอยู่เสมอๆนะครับวันนี้วิตามินข่าวขอเพิ่มวิตามินให้กับเด็กๆและครอบครัวได้มีภูมิต้านทานในการที่จะให้และปลอดภัยจากการถูกล่วงเกินทางเพศกับเรื่องราวของการสัมผัสครับ
1: การสัมผัสหมายถึงการที่มีคนคนหนึ่งเอาส่วนต่างๆของร่างกายเขามาจับร่างกายเราค่ะอย่างเช่นมือนะคะเขาเอามาแตะที่แก้มเอามาแตะที่หน้าอกเอามาแตะที่ขาก็เรียกว่าการสัมผัสเหมือนกันค่ะ
0: การสัมผัสนั้นแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับก็คือการสัมผัสที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดีครับซึ่งการสัมผัสนี้แตกต่างกันอย่างไรน้องภูจะมาบอกพวกเราครับ
2: พี่ขออย่าเพิ่งกลัวครับเราใช้สมาธิอยู
0: ่ภูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: เก็บเธอฉันสัมผัสสปาร์คกันครับ
0: โดนแล้วก็ต้อง

0: ให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยสมาธิดีแน่นอนเลยครับ
1: ถูกต้องครับอุ้ยโดนเหรอครับมาภาพนี้นะครับคนแปลกหน้ามาสัมผัสร่างกายเราครูคิดว่าเป็นสมาธิดีหรือไม่ดีครับ
0: คนแปลกหน้ามาสัมผัสเราทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็กังวลผมว่านะคะเป็นสัมผัสที่ไม่ดีแน่นอนครับ
1: ถ้ามีใครมาสัมผัสเราแบบไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่ดีกลัวไม่ปลอดภัยสิ่งที่เราควรทำก็คือบอกให้เขาหยุดจากการกระทำนั้นและหนีไปจากคนคนนั้นครับแล้วก็รีบไปบอกผู้ใหญ่ให้รู้ว่ามีใครมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีเช่นแบบนี้ครับ

0: ในสังคมที่มีคนเยอะแยะมากมายเราไม่มีทางรู้ได้นะครับว่าใครบ้างจะมีเจตนาดีกับเราหากว่ามีใครก็ตามมาขอความช่วยเหลือกับเราหรือว่ามาชวนเราให้ไปกับเขาพี่สุมีวิธีป้องกันตัวง่ายๆที่สุดก็คือการตั้งคำถาม3ข้อกับตัวเองโดยถามตัวเองว่า 1. เรารู้สึกดีหรือไม่ 2. ผู้อยากจะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนและ 3. ถ้าเกิดเหตุร้ายจะมีใครมาช่วยเราทันหรือไม่ถ้ามีคำตอบว่าไม่เพียงแค่1ข้อเราก็ไม่ควรไปกับคนคนนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการบอกปฏิเสธเขาไปด้วยคำพูดที่นุ่มนวลและสุภาพครับ
1: รูปแรกนะคะก็มีคุณลุงคนนึงค่ะบอกให้เด็กผู้หญิงคนนึงนะคะไปช่วยตามหาสุนัขให้เขาค่ะคำถามแรกเลยนะคะก็คือเรารู้สึกดีหรือเปล่าคิดไปคิดมาก็รู้สึกดีนะคะแล้วได้ไปช่วยหมาน้อยก็ได้ของด้วยค่ะคำถามที่สองนะคะผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะหนูไม่ได้บอกใครข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราจะมีใครช่วยเราทันหรือเปล่าก็ไม่ทันหรอกค่ะเพราะเขาอาจจะพาเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้ข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะสถานการณ์นี้นะคะเราไม่2ข้อค่ะเราก็ไม่ควรไปกับคุณผู้ชายคนนี้ค่ะเราก็ควรจะปฏิเสธค่ะว่าพี่คะหนูต้องรีบไปอ่านหนังสือแล้วค่ะไปกันนะคะ
0: อย่าลืมนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีไม่ปลอดภัยให้ปฏิเสธด้วยคำว่าไม่และร้องขอความช่วยเหลือด้วยคำว่าช่วยด้วย2คำนี้จะช่วยเราได้ครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแหม่มมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยก่อนเริ่มคาบเรียนแบบนี้ไหนใครอยากฟังนิทานบ้างคะขอหัวใจคนละ1ดวงใครอยากฟังนิทานครูแหม่มขอหัวใจคนละ1ดวงค่ะน่ารักมากๆเลยขอหัวใจสำหรับเด็กๆปลายทางด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานกันให้เด็กๆหลับตาเอาละค่ะจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆหลับตาก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลืมตาได้เลยค่ะส้มโอเลิกเรียนเดินกลับบ้านมาถึงบ้านและเข้าบ้านกล่าวสวัสดีทักทายคุณแม่ส้มโอรีบเดินตรงไปที่ห้องนอนภายในห้องนอนมีของเล่นวางเกลื่อนเต็มไปหมดส้มโอรีบวางกระเป๋าเพื่อเล่นของเล่นอย่างสนุกสนานคุณแม่เดินเข้ามาบอกให้ส้มโอไปอาบน้ำและทำการบ้านส้มโอรีบรับปากคุณแม่ทันทีเอาละค่ะเด็กๆจากถึงตอนนี้แล้วส้มโอเนี่ยเรียกว่ากำลังเล่นของเล่นอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมคะน้องวันใหม่คุณแม่เนี่ยก็เดินเข้ามาใช่ไหมคะคุณแม่เดินเข้ามาบอกส้มโอว่าให้ทำอะไรคะอาบน้ำและทำการบ้านให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อคุณแม่บอกให้ส้มโอเนี่ยไปอาบน้ำและทำการบ้านส้มโอจะทำอย่างไรใครจะยกตัวอย่างใครจะแสดงความคิดเห็นให้คุณครูฟังได้บ้างคะให้น้องเจด้าค่ะน้องเจด้าบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าน้องเจด้าคิดว่าส้มโอเนี่ยจะทำอย่างไร
2: เล่นของเล่นต่อค่ะ
1: เจด้าบอกว่าส้มโออาจจะเล่นของเล่นต่อจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังนิทานต่อกันเลยค่ะส้มโอรีบรับปากคุณแม่ทันทีเวลาผ่านไปจนกระทั่งฟ้ามืดถึงเวลารับประทานอาหารเย็นส้มโอก็ยังคงเล่นของเล่นอยู่เอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกับที่น้องเจด้าแสดงความคิดเห็นเลยใช่ไหมคะส้มโอเนี่ยไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ใช่ไหมคะส้มโอก็ยังคงเล่นอยู่นะคะเด็กๆลองดูว่าส้มโอจะเป็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยส้มโอจะเป็นอย่างไรน้องจักรพัฒน์ค่ะส้มโอจะเป็นอย่างไรคะ
3: แม่เข้าห้องมาแล้วเรียกส้มโอไปกินข้าวครับแต่เห็นส้มโอไม่อาบน้ำกำลังเล่นของเล่นอยู่ครับ
1: น้องบอกว่าคุณแม่จะเข้ามาตามส้มโอไปรับประทานอาหารเย็นอีกหนึ่งครั้งจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังนิทานต่อกันเลยค่ะคุณแม่มาตามส้มโอไปรับประทานอาหารเย็นเมื่อเห็นส้มโอยังเล่นของเล่นอยู่คุณแม่จึงสอนส้มโอและให้ส้มโอไปอาบน้ำส้มโอรู้สึกผิดกับคุณแม่จึงรีบไปอาบน้ำและรับประทานอาหารเย็นของเล่นในห้องและทำการบ้านจนเสร็จเด็กๆคิดว่าส้มโอเป็นอย่างไรคะจากการรับปากคุณแม่ว่าจะไปอาบน้ำรับประทานอาหารและทำการบ้านส้มโอทำตามสัญญาไหมคะไม่รอบแรกไม่ทำตามสัญญาทำไมถึงไม่ทำตามสัญญาเพราะว่าอะไรน้องจักรพัฒน์บอกว่าเพราะว่ากำลังเล่นของเล่นอย่างสนุกสนานจึงไม่รักษาคำพูดนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูส้มโอเนี่ยรับปากกับคุณแม่แต่ว่าไม่ได้ทำตามนะคะเหมือนกับใครเลยเหมือนกับนิทานเรื่องอะไรคะการที่เรารับปากหรือเรียกว่าสัญญาอะไรไปแล้วเราไม่ได้ทำตามเราเรียกว่าเป็นการโกหกเหมือนกับนิทานเรื่องอะไรเลยคะเด็กเลี้ยงแก่เก่งมากค่ะน้องเมย์เหมือนกับนิทานในเรื่องเด็กเลี้ยงแก่นั่นเองนะคะซึ่งเด็กเลี้ยงแก่ก็ไปโกหกหลอกกับคนอื่นนะคะก็เหมือนกับ ส้มโอนะคะเหมือนกับผิดสัญญากับคุณแม่นะคะซึ่งการรักษาสัญญาหรือการรักษาคำพูดเนี่ยเรียกว่าก็ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะยังอยู่ในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ได้รวมถึงมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กันก่อนเอาละค่ะให้เด็กๆนั่งหลังตรงถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องรวมถึงรู้ความหมายของคำนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจเนื้อหาหรือในเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันคำแรกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะบริวารเด็กๆออกเสียงค่ะ
0: บริวาร
1: บริวารนะคะหมายถึงผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตามนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ
0: ศ
1: ี
0: ล
1: ศีลเก่งมากค่ะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะศีล
0: ศ
1: ี
0: ล
1: ศีลหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดขึ้นนะคะให้ปฏิบัติกายและวาจาศีลมีกี่ข้อ5ข้อเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
0: พ
1: ิ
0: การ
1: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะพิการ
0: พ
1: ิ
0: การ
1: พิการหมายถึงเสียอวัยวะเช่นแขนขานะคะหรือว่าเสียไปจากสภาพเดิมนะคะคำต่อไปค่ะ
0: โลภ
1: โลภหมายถึงอะไรคะโลภหมายถึงอะไรเอ่ยอยากได้อยากมีอยากได้ไม่รู้จักพอนั่นเองนะคะหมายถึงโลภนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
0: เม
1: ียหมายถึงอะไรภรรยาเมียเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาปากเป็นภาษาที่ไม่ทางการนะคะชาวบ้านก็จะใช้สนทนาเรียกกันนะคะเรียกว่าเมียก็คือภรรยาหรือหญิงที่เป็นคู่ครองของชายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
0: น
1: ุ่มนวล นะคะหมายถึงอ่อนหวานอ่อนโยนละมุนละไมนะคะเพราะพริ้งมีหลายความหมายเลยนะคะต่อไปค่ะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ
0: ส
1: ิทธิ์นะคะได้ออกเสียงค่ะสิทธิ
0: ์
1: หมายถึงอำนาจอันชอบธรรมนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
0: คำราม
1: คำรามคำรามหมายถึงทำเสียงขู่เช่นคำรามอย่างไรได้บ้างไหนใครลองทำเสียงบ้างน้องจักรพรรดิลองทำเสียงคำรามค่ะนั่นเสียงคำรามใช่ไหมคะเสียงคำรามของเด็กๆนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
0: อำนาจ
1: อำนาจหมายถึงกำลังหรือพลังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
0: ชะตาก
1: รรมนะคะหมายถึงความเป็นไปความเป็นตายร้ายดีมักใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะหรือว่าเคยได้ยินไหมคะมีชะตากรรมที่ไม่ดีหรือว่าเคยได้ยินไหมคะ
0: เคย
1: นะคะอ่ะต่อไปค่ะ
0: ละเมิด
1: หมายถึงล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่มีบัญญัติไว้นั่นเองนะคะละเมิดกฎหมายเคยได้ยินไหมคะ
0: เคยได้ยิน
1: นะคะต่อไปค่ะ
0: ละอาย
1: เดี๋ยวเสียงหัน
0: ละอาย
1: หมายถึงอะไรคะหมายถึงรู้สึกอายที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเราเรียกว่าเคยได้ยินไหมคะเกิดความละอายเคยได้ยินไหมคะ
0: เคย
1: นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่าอะไรคะ
0: ง
1: ู
0: ใหญ
1: ่ผู้ซื่อสัตย์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาอ่านนิทานแบบเป็นร้อยแก้วแต่เป็นร้อยแก้วประกอบผ้าเป็นเหมือนเวลาที่เด็กๆอ่านนิทานในหนังสือเลยนะคะถ้าเราอยากให้มีอรรถรสในการอ่านอยากให้การอ่านสนุกผู้ฟังสนุกสนานคล้อยตามกับสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆในการอ่านก็คือต้องออกเสียงอักขระให้ชัดเจนรอเรือรอลิงนะคะเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องรวมถึงเรียกว่าใส่อารมณ์ไปในเนื้อเรื่องด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเสียงของผู้ชายเราจะทำเสียงแบบไหนคะ เป็นเสียงอย่างไรเอ่ยทำน้องบอกว่าทำเสียงใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นเสียงของผู้หญิงเราจะทำเสียงแบบไหนคะทำเสียงแบบอ่อนหวานนั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะใครจะเป็นผู้นำอ่านดีสไลด์แรกค่ะใครจะเป็นผู้นำอ่านดีคะเป็นการกล่าวนำเรื่องนะคะน้องจักรพรรดิค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะน้องจักรพรรดิ1 2 3
3: ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตเป็นเจ้าป่าสัตว์ป่าใหญ่น้อยเป็นบริวารทุกตัวต่างแก่งกลัวเฮาป่า
1: ขอให้อ่านใหม่ค่ะเด็กๆดูคำว่าเกรงกลัวเห็นไหมคะเกรงมีกรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะเดี๋ยวอ่านใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะออกเสียงอักขระให้ชัดเจนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง1 2 3
3: ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตเป็นเจ้าป่าสัตว์ป่าในน้อยเป็นบริวารทุกตัวเก่งกลัวเฮาป่า
1: เก่งมากค่ะเด็กๆลองดูภาพประกอบไปด้วยนะคะเราก็จะเห็นลักษณะของนิทานจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปใครดีคะน้องปณิดาค่ะ

0: ึงตัวละครใช่ไหมคะตัวแรกคืออะไรคะเด็กๆเจ้าป่าไปเรียบร้อยแล้วตัวละครที่สองคืออะไรคะงูใหญ่เขาบอกว่างูใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมคะแล้วงูใหญ่ตัวนี้มีศีลมีสัตว์มีศีลแปลว่ามีศีลครบ5ข้อใช่ไหมคะแล้วก็มีสัตว์สัตว์ตัวนี้สัตว์คำนี้หมายถึงอะไรคะมีความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะต่อไปใครดีคะน้องดาเนียค่ะ
1: แม่ไม่ได้เป็นเจ้าป่าแต่ก็เป็นที่รักและนับถือของสัตว์ใหญ่น้อยทุก

0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะใครดีคะน้องวันใหม่ค่ะ
1: หากวันใดวัน
0: ใครเอาใหม่ค่ะหากวันใดใครหาอาหาร
1: หา

0: ผสมไว้ให้สัตว์พิการหรือสัตว์ป่วยงูใหญ่ก็จัดละเบียบและแบ่งปันอาหารให้สัตว์พิการหรือป่วยด้วยเท่าเทียมกัน
1: เก่งมากค่ะทนต่อไปค่ะน้องปลื้มค่ะ
2: วันหนึ่ง

0: ป่าซึ่งมีครอบครัวใหญ่เกิดความโลภอยากได้อาหารไปให้ลูกลูกกินสิงโตมาหางูใหญ่แล้วพูดว่า
1: เด็กๆหยุดค่ะเห็นไหมคะต่อไปเด็กๆจะเห็นว่ามีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดแสดงว่าสิ่งต่อไปที่เราจะอ่านจะต้องเป็นบทสนทนาของตัวละครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆน้องปลื้มนะคะคนแรกลองออกเสียงที่เป็นอะไรคะที่เป็นสิงโตนะคะลองดูว่าน้องปลื้มจะทำเสียงสิงโตออกมาเป็นรูปแบบไหนพร้อมไหมคะน้องปลื้มถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
0: ท่านงูใหญ่เราเป็นเจ้าป่าเราต้องการอาหารที่ท่านดูแลอยู่ไปให้ลูกลูกของเรากิน
1: เป็นอย่างไรบ้างคะเสียงน้องปลื้มเหมาะสมกับเสียงราชสีห์ไหมคะเหมาะสมนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะใครดีคะน้องเจ้านายค่ะ
2: งูใหญ่ถามขึ้นมางูงู
1: ขอใหม่ค่ะเด็กๆลองดูเป็นเครื่องหมายอัญประกาศที่เป็นเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมคะขอเสียงใครคะเนี่ยงูใหญ่ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องเจ้านายทำเสียงงูใหญ่ออกเสียงให้เสียงดังฟังชัดนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: น้องตะวันพร้อมไหมคะให้เด็กๆทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มอ่านใหม่ได้เลยค่ะ
2: งูใหญ่ถามขึ้นว่างูงูของท่านพิการหรือเสียงโตร้องหึมแล้วว่าจะได้อย่างไรงูของฉันแข็งแรงดี
1: เก่งมากๆค่ะเป็นอย่างไรคะน้องเจ้านายเสียงงูใหญ่กับเสียงสิงโตเป็นอย่างไรคะคล้ายๆกันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปนะคะต่อไปค่ะใครดีคะใครดีคะน้องจักรพรรดิค่ะ
3: งูใหญ่ยิ้มแล้วถามอีกว่าลูกลูกของท่านป่วยหรือสิ่งโตต่อเสียงดังด้วยความภาคภูมิใจไม่ป่วยลูกลูกของเราทุกตัวแข็งแรงดี
1: ต่อไปใครดีคะใครดีเอ่ยน้องปณิดาค่ะ

เก่งมากๆเลยค่ะน้องปณิดาตอนที่เล่าน้องปณิดามีการใส่ท่าทางนะคะเป็นเหมือนตัวละครตัวนั้นด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเรียกว่าอ่านมาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวคนต่อไปที่จะอ่านทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะขอให้อ่านแบบว่านิทานมีความสนุกไม่อ่านยานคางไม่อ่านช้านะคะเอาละค่ะคนต่อไปใครดีคะน้องเมย์ค่ะ

0: ก็ไม่มีสิทธิ
1: ์รับ
0: อาหารที่ฉันดูแลอยู่เพราะครอบครัวท่านไม่มีใครป่วยหรือพิการ
2: เอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้น้องเมย์เอาละค่ะเก่งมากเลยนะคะน้องเมย์ถึงช่วงที่สิงโตนะคะมาขออาหารงูใช่ไหมคะแล้วงูใหญ่กล้าปฏิเสธสิงโตผู้เป็นเจ้าป่าไหมคะ
1: กล้า
2: ที่จะปฏิเสธนะคะเพราะว่าอะไร
1: เพราะไม่ม
2: ี
1: ใครที
2: ่
1: ป่วย
2: เพราะว่าอาหารที่งูใหญ่เก็บเนี่ยที่สัตว์ป่าเนี่ยให้งูใหญ่ดูแลเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรสัตว์ที่ป่วยหรือว่าพิการนั่นเองนะคะต่อไปค่ะใครดีคะใครดีน้องประกอบค่ะน้องประกอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะฮึ่มขอเสียงฮึ่มแบบว่า
3: ฮึ่ม
2: อันหนึ่งสองสาม
3: ฮึ่มสิงโตคำรามจนดังสะท้านไปทั้งป่าแต่ฉันเป็นเจ้าป่านะฉันมีอำนาจสูงสุดใครที่จะขัดอำนาจของท่านย่อมรู้ชะกรรมของตนเองสิงโตว่าแล้วก็จ้องงูใหญ
2: ่ขม็งเอาใหม่ค่ะสิงโตว่าแล้วก็จ้องงูใหญ่ขม็ง
3: สิงโตว่าแล้วก็จ้องงูใหญ่ขม็งงูใหญ่ค้อมหัวลงด้วยความอ่อนน้อม
2: ต่อไปน้องปลื้มค่ะ
4: ถ้าท่านเจ้าป่าคิดว่าฉันผิดก็เชิญลงโทษฉันยอมตายดีกว่าจะยอมให้ท่านละเมิดกฎของป่าซึ่งเป็นของส่วนรวมสิ่งโตได้ยินก็เกิดความละอายจึงเดินหนีไป
2: เก่งมากๆค่ะประมือให้น้องปลื้มค่ะเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์เดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเล่าเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆเอาละค่ะเริ่มต้นคนแรกใครจะเป็นคนเล่าเรื่องราวดีคะน้องอีฟค่ะเริ่มจากเรื่องลองเล่าไปเรื่อยๆค่ะ
5: สิงโตตัวหนึ่งเป็นเจ้าป่า
2: คนต่อไปค่ะใครดีคะเด็กๆไม่ต้องเล่ารายละเอียดมากก็ได้ค่ะขอให้จับประเด็นจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะต่อไปค่ะใครดีคะน้องชนกกมลค่ะเอาละค่ะตัวละครตัวแรกมาแล้วก็คือเจ้าป่าต่อไปตัวละครตัวที่สองคือใครคะ
6: งูใหญ่ครับ
2: แล้วต่อเลยค่ะงูใหญ่มีหน้าที่อะไรคะ
6: หาอาหารครับ
2: เสียงดังๆค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะ
6: หาอาหารให้สัตว์พิการและป่วยกินครับ
2: งูใหญ่มีหน้าที่หาอาหารใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่งูใหญ่มีหน้าที่อะไรคะเก็บอาหารรวบรวมอาหารจากการที่สัตว์ป่าน้อยสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนะคะในป่าเนี่ยหาอาหารแล้วก็มาให้งูใหญ่เนี่ยเก็บไว้เพื่ออะไรน้องชย ยพฤกษ์ค่ะเล่าต่อได้เลยค่ะ
7: เก็บเอาไว้ให้สัตว์ที่ป่วยหรือพิการกินครับโดยแบ่งเท่าเทียมกันและจัดระเบียบอาหารครับ
2: อะไรนะคะ
7: และจัดระเบียบอาหาร
2: และจัดระเบียบอาหารเล่าต่อไปเลยค่ะหลังจากที่นิทานเนี่ยเล่าถึงหน้าที่ของงูใหญ่แล้วเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อคะ
7: สิงโตก็จะเข้ามาเอาอาหารครับ
2: สิงโตเข้ามาขออาหารแก่งูใหญ่แล้วงูใหญ่ให้ไหมคะ
1: ไม
2: ่ให้ไม่ให้นะคะงูใหญ่บอกว่าอาหารนี้เนี่ยถึงท่านจะเป็นเจ้าป่าแต่ท่านไม่ได้รับอาหารนี้เพราะว่าครอบครัวของท่านไม่ได้ป่วยหรือพิการนะคะซึ่งเรียกว่างูใหญ่เนี่ยมีความกล้าหาญใช่ไหมคะต่อการที่ไม่แบ่งปันอาหารให้เจ้าป่ามีโอกาสที่งูใหญ่เนี่ยจะถูกเจ้าป่ากินไหมคะถ้าไม่แบ่งอาหารให้มีนะคะเพราะเจ้าป่าเนี่ยเรียกว่าสามารถกินงูใหญ่ได้ใช่ไหมแต่ว่างูใหญ่เนี่ยเรียกว่าด้วยความมีศีลมีสัตว์รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็ไม่เกรงกลัวต่อการทำผิดของสิงโตนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะคำถามนะคะเราจะมีสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเรื่องทั้งหมด5อย่างอ่ะลองบอกสิคะตัวแรกคืออะไรภาพที่สองค่ะตัวผู้หรือตัวเมีย
1: ต
2: ัวผู้ที่เป็นเจ้าป่าใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
1: ส
2: ั
1: ตว์ใหญ
2: ่ภาพสัตว์น้อยใหญ่ที่เป็นบริวารในป่าใช่ไหมคะที่ไปหาอาหารมานะภาพต่อไปค่ะ
1: อาหาร
2: หรือว่าผลไม้ของสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะและภาพสุดท้ายค่ะ
1: ส
2: ิ่
1: ง
2: โตตัวเมียนั่นเองนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาเลือกเดี๋ยวคุณครูเลือกให้กลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะบอกแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำถามนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะกลุ่มไหนตอบรวดเร็วตอบถูกต้องรับไปเลย20คะแนนเต็มค่ะนี่เลย20คะแนนเต็มนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้เลือกคือกลุ่มที่3ค่ะเลือกภาพไหนดีคะผลไม้1 2 3คำถามก็คือนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดสิงโตจึงละอายใจและหนีไปจากเหตุการณ์สุดท้ายใช่ไหมคะที่สิงโตมาขออาหารและงูใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้โดยพูดจาแบบนอบน้อมเพราะอะไรสิงโตจึงละอายใจและหนีไปกลุ่มที่3ตอบได้ไหมคะกลุ่มอื่นมีใครตอบได้บ้างเดี๋ยวคุณครูเพิ่มคะแนนคูณ2ให้เป็นกี่คะแนนคะ40คะแนนกลุ่มไหนตอบได้บ้างน้องอีฟค่ะมาดูกันนะคะกลุ่ม2จะตอบคำถามถูกหรือเปล่าง
5: ูใหญ่ไม่เกรงกลัวค่ะ
2: เก่งมากค่ะประมือให้น้องอีฟนี่เลยเพราะว่างูใหญ่ไม่เกรงกลัวต่อการทำความผิดหรือการทำสิ่งไม่ดีต่อเจ้าป่านะคะโดยการใช้วาทศิลป์หรือคำพูดที่นอบน้อมนั่นเองกลุ่มที่2รับ40คะแนนต่อไปกลุ่มที่2ได้เลือกต่อเลยค่ะกลุ่มที่2เลือกอะไรดีคะ
1: ส
2: ัตว์น้อยใหญ่ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คำถามคือหากนักเรียนเป็นงูใหญ่จะทำอย่างไรเมื่อสิงโตมาขออาหารเอาละค่ะกลุ่มที่2ได้โอกาสคะแนนเพิ่มนะคะเพราะกลุ่มที่2เป็นคนเลือกนะคะเอาละค่ะตอบได้เลยค่ะ
5: ไม่ให้อาหารสิงโตค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าครอบครัวของสิงโตไม่มีใครพิการและไม่ป่วยค่ะ
2: เก่งมากค่ะประมือให้กลุ่มที่2รับไปเลย20คะแนนเต็มตอนนี้กลุ่มที่2นำแล้วนะคะมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนคะ60คะแนนแล้วนะคะบางคนเด็กๆอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้คิดแบบนี้หนูกลัวสิงโตหนูกลัวการเรียกว่ากลัวเจ้าป่านะคะก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยยอมแบ่งไปแต่ว่างูใหญ่เนี่ยเรียกว่าไม่เกรงกลัวต่อความมีอำนาจของสิงโตนะคะเรียกว่ารับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองนั่นเองค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะได้เลือกค่ะ
1: ง
2: ู
1: ใหญ่
2: เลือกอะไรดีคะ
1: ง
2: ูใหญ่คำถามจากงูใหญ่คือ งูใหญ่ทำหน้าที่อะไรกลุ่มที่4ตอบค่ะ
8: ดูแลอาหารครับ
2: ดูแลอาหารที่ใครนำมาให้คะ
8: สัตว์น้อยใหญ่ครับ
2: สัตว์น้อยใหญ่นำมาให้รับไปเลย20คะแนนค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกเหลืออยู่2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเลือกภาพอะไรดีคะสิงโตตัวเมียคำถามก็คือนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับนักเรียนอย่างไรกลุ่มนี้เพื่อนบอกว่าง่ายๆใช่ไหมคะกลุ่มที่5ได้ตอบค่ะ
9: ความไม่เกรงกลัวค่ะ
2: อย่างไรคะ
10: ยังไง
2: ความไม่เกรงกลัวหรือความกล้าหาญของงูใหญ่กล้าหาญอย่างไรคะอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
9: สิงโตมาขออาหารแต่งูใหญ่ไม่ให้ค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
9: เพราะว่าอาหารคนที่สัตว์ที่พิการกับและสัตว์ที่ป่วยค่ะ
2: ให้น้องปณิดาลองตอบค่ะน้องปณิดาลองเรียบเรียงคำตอบแล้วตอบแทนเพื่อนใหม่หน่อยนะคะเอาละค่ะน้องปณิดาตอบได้เลยค่ะ
9: กล้าหาญค่ะ
2: เรื่องความกล้าหาญกล้าหาญอย่างไรคะ
9: สิงโตมาขออาหารแต่งูใหญ่ไม่ให้ค่ะเพราะอาหารเก็บไว้สำหรับสัตว์ที่พิการและสัตว์และสัตว์ที่ป่วยค่ะ
2: เก่งมากๆค่ะประมือให้กลุ่มที่5ค่ะรับไปเลย20คะแนนเต็มนะคะสำหรับนิทานข้อคิดในเรื่องนะคะ1เลยก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์งูใหญ่นะคะมีความซื่อสัตย์ที่เขาตั้งกฎไว้ว่ากฎของป่าคืออาหารมีไว้สำหรับสัตว์พิการหรือว่าสัตว์ป่วยเท่านั้นนะคะก็ถือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนเองนะคะที่เคยรักษาเคยให้ไว้แก่สัตว์ตัวอื่นนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2ก็คือในเรื่องของความกล้าหาญเกรงกลัวต่อสิ่งที่ผู้อื่นทำผิดนั่นเองนะคะเรียกว่านิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เด็กๆไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่ผู้อื่นทำผิดให้เด็กๆมีความกล้าหาญต่อความดีนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1เหลือภาพไหนคะสิ่งโตตัวผู้คำถามก็คืออาหารที่งูใหญ่ดูแลมีไว้เพื่ออะไรคะให้คนอื่นตอบบ้างน้องประกรณ์อ่านเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวให้คนอื่นตอบนะคะนับ10 9 8 7 6ตอบได้เลยค่ะ
11: และสัตว์ป่วยรับประทานครับ
2: เก่งมากๆกลุ่มที่1รับไปเลย20คะแนนค่ะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองทุกกลุ่มเลยนะคะเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมหนูเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อการกระทำหรือคำพูดตนเองนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆสัญญาไว้ว่าจะเด็กๆเนี่ยจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือคำพูดของตนเองอย่างไรนะคะจะเรียกว่าใจความสำคัญจากในเรื่องนะคะลองเขียนว่าฉันจะจุดๆๆเดี๋ยวให้เวลาเขียน1นาทีว่าเราเนี่ยสัญญาว่าเราจะมีความซื่อสัตย์อย่างไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆ เขียนลงมาในดินสอนี้เลยนะคะใครเสร็จแล้วนำไปติดได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำค่ะเสร็จแล้วนำมาติดได้เลยนะคะ

0: ียนอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วออกมาติดได้เลยค่ะฉันจะจุดจุดจุดฉันจะทำอย่างไรเสร็จน้องปื้มเขียนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วออกมาติดได้เลยค่ะเด็กๆตรวจสอบคำผิดนะคะก่อนออกมาติดด้วยนะลองดูคุณครูให้เส้นบรรทัดมาแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆทำไมเด็กๆไปเขียนช่องว่างที่มันมีน้อยๆให้วางแบบนี้นะคะเวลาที่เขียนเนี่ยจะได้สูงๆแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะคะเด็กๆลองดูเห็นไหมคะตัวเล็กให้เด็กๆเขียนแบบนี้เขียนด้านบนนะคะตรงนี้นะที่มีพื้นที่ว่างนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วมาติดได้เลยติดเองได้เลยค่ะจะติดตรงไหนก็ได้นะคะให้เวลาอีก30วินาทีติดอยู่ที่ด้านนู้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆประเมิน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปดูผลงานของเด็กๆให้เด็กๆลองยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ที่เด็กๆคิดว่าสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรน้องปิโป้ค่ะเราจะนำเรื่องความซื่อสัตย์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ
1: ฉันจะตั้งใจเรียนค่ะ
0: ฉันจะตั้งใจเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์อย่างไรคะ
1: การตั้งใจเรียน
0: ความซื่อสัตย์เช่นถ้าเราเจอกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะเหมือนกับในเรื่องโต้งของโต้งผู้ซื่อสัตย์เราก็นำไปคืนเจ้าของนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครยกตัวอย่างอีกดีคะอ่ะน้องประภัสราค่ะเราจะนำเรื่องความซื่อสัตย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
2: ไม่โกหกผู้อื่นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่โกหกผู้อื่นเก่งมากประมือให้น้องประภัสราค่ะมีอีกไหมคะอ่ะน้องใครดีน้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าว
3: ไม่ลอกข้อสอบเพื่อนค่ะ
0: ไม่ลอกข้อสอบเพื่อนเก่งมากประมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะเอาละค่ะและคนสุดท้ายขอคนที่วันนี้ยังไม่ได้จับไมค์เลยน้องต้นหอมค่ะ
4: การไม่รังเกียจผู้อื่นค่ะ
0: เด็กๆมีมารยาทหรือเปล่าคะใครไม่มีมารยาทเด็กๆฟังเพื่อนนะคะเอาละค่ะน้องต้นหอมพูดได้เลยค่ะ
4: การมีระเบียบต่อผู้อื่นค่ะ
0: การมีระเบียบต่อผู้อื่นเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์อย่างไรเอ่ยขออีกหนึ่งคนค่ะใครดีคะน้องกล้าค่ะ
5: การรักษาคำพูดของตนเองครับ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องกล้าค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะกิจกรรมหนูเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ครูแมมให้เด็กๆเขียนสิ่งที่เด็กๆคิดว่าจะซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนเองอย่างไรโดยให้เด็กๆเขียนคำสัญญาใช่ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะเด็กๆที่เขียนถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวจะถามว่า คำนั้นนะคะเป็นของใครดินสอแท่งนั้นเป็นของใครนะคะคำแรกค่ะนี่เลยฉันจะไม่พูดโกหกเป็นของใครเอ่ยใครเขียนข้อความมีบ้างยกมือค่ะฉันจะไม่พูดโกหกนะคะเด็กๆหลายคนเลยเก่งมากๆค่ะนำมือลงค่ะต่อไปฉันจะเป็นเด็กดีของใครเอ่ยยกมือสูงๆได้เลยค่ะใครเขียนบ้างคะฉันจะเป็นเด็กดีน้องเปรมี่นะคะต่อไปค่ะฉันจะทำความดีใครเอ่ยน้องกิ่งก้าวนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะผมจะไม่ลอกข้อสอบเพื่อนใครคะน้องชัยพลือเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนี่ฉันจะแบ่งของให้คนอื่นใครเอ่ยน้องสตางค์นะคะเก่งมากๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะนี่เลยฉันจะไม่ทำผู้อื่นฉันจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนของใครคะน้องชนกกมลนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆได้เรียกว่าให้คำไปแล้วเราทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์ไหมคะ
6: ม
0: ีความซื่อสัตย์นะคะเพราะฉะนั้นครูแหม่มขอให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะซื่อสัตย์ต่อคำพูดตนเองโดยการทำสิ่งต่างๆที่เด็กๆเขียนมาให้ได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราไม่มีใบงานแต่คุณครูแหม่มจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองคิดการแสดงบทบาทสมมุติเรื่องของความซื่อสัตย์แต่ห้ามให้ผู้อื่นรู้นะคะว่าเราจะมีความซื่อสัตย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับด้านไหนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มระดมความคิดแล้วเดี๋ยวซักซ้อมนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มกลุ่มที่เด็กๆจะได้ออกมานำเสนอนะคะทีละกลุ่มพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงเฮพร้อมกัน1 2 3ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะการแสดงบทบาทสมมุตินะคะ1เลยเด็กๆจะต้องช่วยกันระดมความคิดนะคะในการปรึกษากันว่าจะมีการวางโครงเรื่องอย่างไรตัวละครจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะสื่อถึงความซื่อสัตย์นะคะในเรื่องของอะไรนะคะ2ให้เด็กๆลองซักซ้อมนะคะการแสดงนะคะเพื่อให้เวลาที่เราออกมานำเสนอเนี่ยจะได้ราบรื่นนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ของตนเองนะคะประเมิน2ครั้งประเมิน3ครั้งประเมิน4ครั้งประเมิน5ครั้งเอาละค่ะเด็กๆเนื่องจากเวลาของเราน้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเก็บคะแนนการแสดงบทบาทสมมุติเด็กๆนอกเรียกว่านอกชั่วโมงนะคะแต่คุณครูขออาสาสมัคร1กลุ่มได้ไหมคะออกมาแสดงให้เพื่อนๆเห็นกลุ่มไหนดีเอาละค่ะเด็กๆเอามือลงแสดงว่าเด็กๆทุกกลุ่มอยากเป็นอาสาสมัครเพราะฉะนั้นคุณครูขอสุ่มเด็กๆได้ไหมคะขอเด็กๆที่มีเลขที่18อยู่ในกลุ่มนั้นค่ะใครเอ่ยดาเนียกลุ่มที่2ออกมาแสดงค่ะประมือให้กลุ่มที่2ค่ะออกได้เลยค่ะคนไหนที่แสดงออกไปได้เลยค่ะคนไม่แสดงไม่ต้องออกก็ได้นะคะเอาละค่ะพร้อมหรือเปล่าคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: ดีมากอีฟ
1: เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองทายว่ากลุ่มที่2แสดงถึงความซื่อสัตย์ในเรื่องอะไรน้องวันใหม่ยกมือคนแรกค่ะน้องวันใหม่ตอบได้เลยค่ะกลุ่มที่2แสดงบทบาทสมมติในเรื่องของความซื่อสัตย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: ไม่ลอกข้อสอบเพื่อนค่ะ
1: มีความซื่อสัตย์ต่อการไม่ลอกข้อสอบเพื่อนแล้วอีก1อย่างที่อีฟเนี่ยเรียกว่าไม่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องอะไรคะนอกจากลอกข้อสอบแล้วยังมีอะไรอีกคะการโกหกคุณครูหรือโกหกผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะที่เด็กๆเนี่ยไม่ควรโกหกนะคะควรที่พูดแต่ความจริงนั่นเองประเมินให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะขออีก1กลุ่มกลุ่มที่3ประเมินให้กลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะขยับไปค่ะ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งขยับไปอีกนิดนึงค่ะตรงกลางเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
3: เรียน2ไม่จ้าเรียน2ไม่จ้าแท่งละ5บาท
4: แท่งละกี่บาทนะ
3: 5บาทครับ
5: กับตาพูดว่าเฮ้ยไม่ทอนตังค์ดีกว่าไม่ทอนตังค์ดีกว่าก
3: ัปตันอย่าโกงเขาสิเราต้องทอนตังค์นะหนูลืมตังค์ทอน
1: เก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เป็นเรื่องราวของคุณลุงใช่ไหมคะคุณลุงมาขายดินสอใช่ไหมคะคุณลุงเริ่มมาขายดินสอให้กับปีโป้ใช่ไหมคะขายไปแท่งละ5บาทปีโป้ซื้อกี่แท่งคะ
6: 2แท่ง
1: 3แท่งใช่ไหมคะ2แท่งนะคะแต่ว่าเรียกว่าคุณลุงกัปตันนะคะจะไม่ทอนเงินให้ลูกค้าแบบนี้มีความซื่อสัตย์ไหมคะ
6: ไม
1: ่ไม่มีความซื่อสัตย์คดโกงผู้อื่นนะคะกลุ่มที่3แสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะคะเป็นเรื่องของงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์นะคะที่มีข้อคิดในเรื่องของความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นต่อคำพูดหรือว่าการกระทำนั่นเองนะคะเด็กๆก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะเรียกว่าเขียนคำสัญญาแล้วก็อยากให้ไปนำไปปฏิบัติใช้นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเหมียวน้อยและเพื่อนนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องนิทานเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนและใบงานที่6เรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนโรงเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยากฝากเด็กๆในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะซึ่งเรียกว่าความซื่อสัตย์นะคะเป็นพื้นฐานของคนดีทุกๆคนเลยนะคะครูแหม่มอยากให้เด็กๆนะคะของครูแหม่มไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆต้นทางปลายทางนะคะทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบค
7: ุ
6: ณค
7: ่
6: ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ในวันนี้เรามาพบกับคุณครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบจากเทคโนโลยีซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตในอดีตวิถีชีวิตในปัจจุบันรวมทั้งมาเรียนรู้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรและเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเราสังเกตจากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราล้วนแล้วพัฒนามาจากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการดำนาการไถนาก่อนหน้านั้นเราใช้แรงงานสัตว์แต่ปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายและใช้เวลาไม่นานเหมือนกับในอดีตนั่นเองนะคะก็มีพัฒนารถไถนารถดำนารถเกี่ยวข้าวรถปลูกมันสำปะหลังก็มีใช่ไหมคะนี่ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องและอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบไปแล้วนะคะว่ามีทั้งผลดีและผลเสียนะคะผลดีต่อการดำเนินชีวิตของเรามีความสะดวกสบายหลังจากนั้นมีผลดีแล้วผลเสียนะคะ 1. ทำให้ผู้คนอพยพไปที่ในเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะมีการไปทำงานในต่างจังหวัดในตัวเมืองทิ้งไร่นาของตนเองนะคะอยู่ในชนบทมีการทิ้งไร่นาเพื่อไปทำงานในตัวเมืองเพราะว่ามีอาชีพที่หลากหลายนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์นะครับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีซึ่งในวันนี้ครูแนนยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวกับนักเรียนมากที่สุดนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรคะลูกคืออะไรนะคะดาเนีย
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะซึ่งสิ่งที่ใกล้ตัวและได้เห็นปัญหาหลายๆอย่างหลังจากที่เราใช้สื่อเทคโนโลยีนั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเรียนรู้และวิเคราะห์ว่าถ้าหากเราใช้สื่อเทคโนโลยีหรือโทรศัพท์นี้ไม่เหมาะสมจะเกิดผลกระทบอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันเห็นอยู่หลายคนเลยบางคนเล่นโทรศัพท์จนดึกนอนตื่นสายมาโรงเรียนสายและเวลาในห้องเรียนก็มานั่งหลับนี่คือผลกระทบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะมีผลกระทบหลายด้านเลยนะคะดังนั้นแล้วถ้าหากเราใช้ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อเราต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานของใหม่กับเพื่อนเก่าอยากฟังไหมคะอยากฟังนะคะให้นักเรียนปลายทางร่วมกันฟังนิทานของใหม่กับเพื่อนเก่าโดยตั้งใจฟังและร่วมกันวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าในนิทานนี้มีผลอย่างไรนั่นเองจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมที่เรียกว่าของใหม่นั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนจะเล่านิทานประกอบภาพไปด้วยนั่นเองนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะคะนิทานของใหม่กับเพื่อนเก่ามีของใหม่นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองซึ่งสองคนนี้คือเจ้าหนูน้อยและเจ้าตูเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนนั้นสนิทสนมและเล่นด้วยกันทุกๆวันมีความรักและรักใคร่กลมเกลียวกันแต่หลังจากที่เจ้าหนูน้อยนั้นได้มีของเล่นชิ้นใหม่ก็ได้มีการเล่นไม่มีการแบ่งเวลาไม่สนใจเจ้าตูบเลยเจ้าตูบมองดูเจ้าหนูน้อยก็ไม่สนใจ เจ้าหนูน้อยมองไม่เห็นเจ้าตูบเลยแม้เจ้าตูบจะอ้อนวอนอย่างไรก็ตามทำให้เธอนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของเจ้าหนูน้อยแม้กระทั่งตอนกินข้าวเจ้าหนูน้อยก็ไม่ยอมกินข้าวเลยเมื่อมัวแต่เล่นของใหม่นั่นเองเล่นอย่างสนุกสนานแต่ลืมเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าเจ้าตูบแม้กระทั่งในตอนกลางคืนเจ้าหนูน้อยก็เล่นโดยไม่ปิดไฟเล่นจนดึกดื่นเจ้าตูบเลยคิดว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเอ๊ะฉันจะทำอย่างไรดีนะเพื่อนๆลองช่วยกันคิดสิคะว่าฉันจะต้องทำอย่างไรเจ้าตูบคิดได้ดังนั้นก็เลยแอบคาบเอาของเล่นชิ้นใหม่ของเจ้าหนูน้อยนี้ไปซ่อนนั่นเองหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาเจ้าหนูน้อยตกใจเอ๊ะของเล่นของใหม่ของฉันหายไปไหนนะอยู่ไหนนะเจ้าหนูน้อยหงุดหงิดและโมโหมากๆมองหาและค้นหาทั่วบ้านค้นทางขยะก็ไม่เจอเอ๊ะอยู่ไหนนะและก็โวยวายลั่นบ้านเลยเจ้าตูบจึงแนะนำว่างั้นเราเข้าไปในสวนกันเถอะไปหาในสวนไหมเจ้าหนูน้อยก็เลยไปในสวนหลังจากนั้นเจ้าหนูน้อยได้เจอเพื่อนมากมายเลยที่เคยเล่นด้วยกันหลังจากไม่ได้เล่นด้วยกันมาหลายวันมากๆเพราะเขามัวแต่เล่นของใหม่นั่นเองเจ้าหนูน้อยสนุกเพลิดเพลินหลังจากนั้นเจ้าหนูน้อยก็ได้ผจญภัยปีนป่ายและร่วมกินข้าวร่วมสนุกสนานกับเจ้าตูบเหมือนเดิมเอ๊ะนี่อะไรเจอแล้วของใหม่ของเธอเอ๊ะนี่อะไรนะโอ้เจ้าหนูน้อยดีใจมากเลยที่ได้เจอของใหม่ที่ได้เจอของเล่นของใหม่ของเธอหลังจากนั้นเจ้าหนูน้อยและเจ้าตูบโอบกอดกันและดีใจมากๆเลยเจ้าหนูน้อยกล่าวว่าซ่อนเองหาเองเก่งจังเลยนะแล้วทั้งสองก็มองตากันแล้วเราก็เข้าใจดีเธอรู้ใช่ไหมฉันหวังดีเจ้าตูบได้คิดในใจว่าฉันหวังดีกับเธอนะฉันรักเธอเป็นเพื่อนรักกันมานานปีแล้วของใหม่นี้ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปพวกเราเล่นด้วยกันได้แต่เธอก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาไม่ใช่เล่นแต่ของใหม่อย่างเดียวไม่สนใจใครๆเลยดังนั้นเจ้าหนูน้อยก็เลยกล่าวว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะจัดการยังไงของเล่นของใหม่ก็ดีนะแต่เพื่อนเก่าเพื่อนของเราสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนั้นก็ดีเหมือนกันดังนั้นต่อไปนี้ฉันจะตั้งใจและฉันจะแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะฉันรักเธอนะนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงด้วยดีนะคะเป็นอย่างไรคะจากการฟังนิทาน
2: สน
0: ุ
2: ก
0: เนาะจากการฟังนิทานมีตัวละครกี่ตัวมีใครบ้างนะคะมีเจ้าตูบแล้วก็เจ้าหนูน้อยนั่นเองเจ้าตูบเป็นเพื่อนรักของเจ้าหนูน้อยใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกเจ้าหนูน้อยนี้ได้เจอของเล่นชิ้นใหม่ใช่ไหมคะของเล่นชิ้นใหม่นี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ทำไมคะถึงเจ้าตูบถึงได้นำเอาของเล่นชิ้นนี้ไปซ่อนเพราะอะไรลูกน้องกัปตันค่ะของเล่นชิ้นใหม่นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ทำไมเจ้าตูบถึงเลือกที่จะนำไปซ่อนคะ
3: เพราะว่าหนูน้อยไม่สนใจเจ้าตูบ
0: เพราะว่าหนูน้อยไม่สนใจเจ้าตูบใช่ไหมคะมัวแต่เล่นนั่นเองน้องไมกี้ค่ะ
4: เจ้าหนูน้อยเล่นของเล่นใหม่มากเกินไปครับแล้วไม่สนใจเจ้าตูบครับไม่เล่นกับเจ้าตูบครับ
0: ถูกต้องค่ะเจ้าหนูน้อยนะคะได้สนใจ ของเล่นชิ้นใหม่นี้และไม่สนใจเจ้าตูบเลยเจ้า

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะ

0: ตูบไม่ได้อยู่ในสายตาของหนูน้อยอีกต่อไปใช่ไหมคะเจ้าตูบก็เสียใจแล้วก็เหงามากๆเลยสิ่งรอบตัวของเจ้าหนูน้อยก็ไม่สนใจเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันก็ไม่เคยสนใจแต่สนใจสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าของเล่นใหม่นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นผลกระทบอะไรบ้างคะจากการกระทำของเจ้าหนูน้อยน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มเห็นผลกระทบจากของเจ้าหนูน้อยที่มีการกระทำลงไปมีผลกระทบอะไรบ้างคะ
1: จากที่เจ้าหนูน้อยยังไม่มีของใหม่เจ้าหนูน้อยก็เล่นกับเจ้าตู่ครับ
0: ครับแล้วส่งผลยังไงลูกอย่างเช่นเจ้าหนูน้อยนี้ได้ดูโทรศัพท์มือถือและปิดไฟด้วยส่งผลกระทบอย่างไรลูก
1: จะทำให้ส่งผลต่อสายตาครับ
0: เก่งมากค่ะไหนใครเล่นโทรศัพท์โดยในช่วงที่ปิดไฟนอนแล้วมีไหมคะลูกมีไหมเวลาที่ปิดไฟนอนแล้วเราก็ควรนอนหลับพักผ่อนแต่เมื่อไหร่เราหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูมาเล่นตอนที่ปิดไฟแล้วจะส่งผลเสียต่อสายตาของเราอย่างมากเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าแสงไม่เพียงพอใช่ไหมคะเราจ้องหน้าจอโทรศัพท์แล้วข้างรอบตัวเรามืดไปหมดเลยนะคะก็จะส่งผลเสียต่อสายตาเรายิ่งขึ้นนั่นเองของเล่นของใหม่นี้ดีหรือไม่ดีคะดีดีเหมือนกันในโทรศัพท์มือถือนั้นมีข้อมูลต่างๆให้เราได้สืบค้นมากมายดังนั้นแล้วเราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมสืบค้นดูสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ควรใช้ในระยะเวลายาวนานนั่นเองนะคะอย่างเช่น1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็มากเกินไปแล้วดังนั้นแล้วการใช้ก็ต้องจำกัดเวลาในการใช้ด้วยนั่นเองนะคะคุณแนนฝากนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าหากเราจัดการเวลาไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการเรียนของเราด้วยเช่นกันเพราะคุณแนนเห็นหลายๆคนนะคะจากการสอบถามผู้ปกครองบอกว่าน้องติดโทรศัพท์กลับไปที่บ้านไม่ยอมไปเล่นกับเพื่อนๆเล่นเกมจนดึกดื่นคุณแม่ดุแล้วก็แล้วไม่ยอมฟังนะคะหลังจากเล่นเกมดึกดื่นแล้วตื่นนอนสายงองแงไม่อยากมาโรงเรียนพอมานั่งเรียนในห้องเรียนง่วงนอนและไม่มีสมาธิเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็คือผลกระทบที่ตามมานั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้คุณครูแนนเห็นอยู่หลายคนมากเลยนะคะนักเรียนของเรานี่แหละค่ะครูแนนฝากให้เด็กๆนะคะเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์นั้นใช้ให้เหมาะสมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบจากเทคโนโลยีอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมอย่างที่คุณแนนยกตัวอย่างไปนั่นเองนะคะส่งผลกระทบต่อสายตาของเราส่งผลกระทบต่อการเรียนของเราด้วยนั่นเองถ้าเรามีการแบ่งเวลาไม่เหมาะสมและใช้นานจนเกินไปนั่นเองนะคะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยมัวแต่สนใจในสิ่งที่อยู่ในออนไลน์หรือในสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์แต่คนรอบตัวเราไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกอย่างไรเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาไม่สบายไหมนะคะเพราะเรามัวแต่สนใจคนที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั่นเองต่อมาค่ะข้อ2เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมนะคะในปัจจุบันนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นเราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างอาจเป็นข้อมูลที่ไม่จริงหรือบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อมูลจริงแต่เราบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเช่นความเป็นส่วนตัวเราก็น้อยลงนั่นเองเพราะอะไรเราก็ถ่ายรูปลงโซเชียลใช่ไหมคะข้อมูลอะไรข่าวสารอะไรลงไปที่ออนไลน์ได้เลยหลังจากนั้นผู้คนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา นะคะทำให้ความเป็นส่วนตัวนั้นลดน้อยลงไหมลูกลดน้อยลงนั่นเองเมื่อเกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะทุกคนรับรู้ได้อย่างทั่วถึงทำให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่อาชญากรรมอย่างเช่นนักเรียนเคยได้

0: ได้ยินคำว่ามิจฉาชีพไหมคะ
1: เคย
0: นะคะมิจฉาชีพนี้เขารู้ข้อมูลเราได้อย่างไรเขาก็จะมีการโทรหาเราใช่ไหมคะในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็หลอกให้เราโอนเงินไปให้แล้วเขารู้ข้อมูลของเราได้อย่างไรคะรู้ข้อมูลเราได้อย่างไรเห็นไหมคะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มีการล้วงข้อมูลนะคะซึ่งเป็นความส่วนตัวของเราใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัวของเราก็มีการไปลิงก์เอาข้อมูลของคนอื่นมาแล้วก็มีการโทรเข้ามาและบอกว่าเป็นหน่วยงานจากหน่วยงานอะไรต่างๆนานาแล้วก็บอกให้เราโอนเงินไปให้ใช่ไหมคะหรือมีการดึงนะคะดูดเงินจากในโทรศัพท์เราก็มีถ้าเราได้ดูข่าวใช่ไหมคะนี่ก็คือเทคโนโลยีที่มันทันสมัยรวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลได้ง่ายดังนั้นความเป็นส่วนตัวเริ่มจะไม่มีแล้วนั่นเองนะคะเพราะสื่อต่างๆนั้นเรารับข้อมูลได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะถ้าหากเราใช้สื่อไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เรานั้นโดนหลอกได้ง่ายนั่นเองค่ะเรื่องราวที่มันเป็นส่วนตัวของเราเราไม่ควรที่จะเผยแพร่สู่โลกออนไลน์นั่นเองนะคะจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบจากเทคโนโลยีใช่ไหมคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากครูแนนที่ได้นำมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราก็ได้พบเจอมาแล้วครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆของครูแนนจะใช้สื่อให้เหมาะสมนะคะเพราะไม่อยากให้นักเรียนมานั่งเรียนแล้วง่วงนอนเล่นได้แต่ควรจำกัดเวลานะคะนักเรียนปลายทางของครูแนนด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่9ผลกระทบจากเทคโนโลยีนั่นเองนะคะโดยครูแนนจะให้นักเรียนยกตัวอย่างผลดีและผลเสียจากการใช้โทรศัพท์มือถือคุณครูปลายทางแจกใบงานที่9เรื่องผลกระทบจากเทคโนโลยีให้นักเรียนด้วยนะคะโดยหลังจากที่เราทำใบงานเรียบร้อยแล้วครูแนนถึงจะให้นักเรียนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับใบกิจกรรมเรื่องชุมชนของฉันที่ครูแนนได้ให้นักเรียนไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาแล้วใช่ไหมคะใบงานที่9ของเราค่ะง่ายนิดเดียวนะคะโดยนักเรียนเห็นก้อนเมฆ2ก้อนไหมคะที่ครูแนนกำหนดให้นะคะก้อนแรกครูแนนบอกว่าผลดีของการใช้โทรศัพท์ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลดีมา 1-2 ข้อได้นะคะต่อไปค่ะก้อนเมฆก้อนที่2ผลเสียของการใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะว่ามีผลเสียอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเราจะมาร่วมกันเฉลยและร่วมกันแลกเปลี่ยนในใบกิจกรรมชุดเรื่องชุมชนของฉันนั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราลงมือทำกิจกรรมใบงานค่ะเดี๋ยวใบงานง่ายนิดเดียวนะคะ375ค่ะลูกใบงานหน้า75เจอหรือยังคะเดี๋ยวเราทำใบงานกันก่อนแล้วเราค่อยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราไปสืบค้นมานะคะหน้า75ใกล้จบแล้ว75ค่ะเดี๋ยววันศุกร์นี้เราส่งแบบฝึกหัดให้คุณแนนนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะนำไปตรวจดูก่อนแรกบอกเลยค่ะผลดีของการใช้โทรศัพท์มือถือคิดว่ามันมีผลดีอย่างไรลองเขียนลงไปเสื้อไปโดนอะไรลูกไอติมหรอคะเขียนก้อนเมฆก้อนแรกก่อนลูกผลดีของการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือของเราหนูคิดว่าการใช้โทรศัพท์มือถือมีผลดีอย่างไร
2: ได้ร
0: ับ
2: ข
0: ่
2: าวสาร
0: คะ
2: ได้รับข่าวสาร
0: ได้ค่ะเก่งมากได้รับข่าวสารข้อมูลได้ทั่วโลกไหมคะได้ทั่วโลกเลยได้ค่ะเขียนลงไปเลย

0: ได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่งในอดีตนั้นกว่าเราจะรู้ข้อมูลข่าวสารเราต้องไปนั่งอ่านอะไรคะเก่งมากค่ะน้องกล้าในอดีตนั้นกว่าที่เราจะไปรู้ข่าวใช่ไหมคะว่าโอ้เขามีข่าวอะไรกันบ้างนะช่วงนี้เราต้องไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวันนั่นเองนะคะก็จะมีหนังสือพิมพ์แต่ละเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีการเอามานั่งอ่านดูแต่ปัจจุบันนี้เราอยากรู้ข่าวเกี่ยวกับอะไรเราใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะนี่ไงคือผลดีของการใช้โทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยีนั่นเอง 1-2 ข้อก็ได้ลูกคะ
1: เพื่อนไม่ได้เอามา
0: อ้าวน้องกัปตันไม่ได้เอามาเหรอลูกอันนั้นระบายสีอันนี้รอเดี๋ยวหนูต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะเพราะเดี๋ยววันศุกร์ครูแนนให้ส่งนะ
1: อันนี้หนูสามารถเขียนสามารถ
0: หนูจะเขียนว่ายังไง
1: จะเขียนว่าที่
0: สามารถอะไรคะรู้ข่าวสารเดี๋ยวนะสารรอเรือค่ะลูกสารรอเรือรู้ข่าวสารอะไรต่ออีกรู้ข่าวสารเฉยใช่ไหมคะหนูจะเขียนอะไรอีกทีนี้เมื่อกี้ถามว่า
1: โดนเขียน
0: โดนสระโอดอเด็กเดี๋ยวรอสักครู่ลูกดอเด็กงอหนูได้โดนอะไร
1: โดนมิจฉาชีพ
0: มิดมอม้าสระอีสอเสือฉาฉออาฉาฉอชิงฉอชิงฉอชิงฉอชิงสาวสาวเร็วๆค่ะลูกยังไม่ได้สักข้อเลยลูกสาวเร็วๆค่ะคิดอะไรไม่ออกถามครูแนนได้คะสระอาชีพก็ช้างสระอีพอพานอันนี้สอเสือไม่ใช่ลอลิงอะไรลูกอะไรคะ
1: ไม่ให้เขียนว่าเวลาได
0: ้ไหมได้ค่ะได้เพราะในโทรศัพท์มือถือมีทั้งเวลาแล้วก็มีทั้งปฏิทินใช่ไหมคะใช่ไหมดูได้ค่ะเอายืมเพื่อนสิคะดูยืมเพื่อนค่ะคะคะระบายสีได้ค่ะลูกเสร็จแล้วหรอลูกเก่งมากน้องเกณฑ์ไม่ใช่น้องมีแก๊งเหรอแก๊งไม่มีอันนี้มั้งแก๊งมีเหรออ่ะมิดมอม้าสระอีอะไรอีกลูกสอเสือฉาฉออาฉาฉอฉิ่งสระอาฉอฉิ่งสระอาชีพก็ชออีพอชีพกลุ่มหนึ่งเหลือข้อ2เขียนเลยลูกคะเสร็จหรือยังลูกมีคนปลอมตัวปลอมปอลอลิงปอปาลอลิงออกอ่างมอม้าลูกครับแล้วไมกี้ทำไมไม่ทำไรวินเรียบร้อยแล้วเหรอลูกไหนถ้าเรียบร้อยแล้วนำเอาใบกิจกรรมขึ้นมานะคะตรวจดูว่าของตัวเองเสร็จยังเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยคุณแนนจะให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งให้นำเดี๋ยวคุณแนนจะสุ่มให้ไปนำเสนอถ้าลายวินยังไม่ระบายสีสามารถระบายสีได้ระบายสีเฉพาะหน้า1กับหน้า2ก่อนค่ะอันไหนคะคะ call center
1: call center
0: call center คอควายออ่างลอลิงคอควายออ่างลอลิง
1: ก็แน่ค่ะคำว่าเยอะเขียน
0: เยอะสระเอยอยักษ์ออ่างสระอา
1: เขียนไงครับ
0: คะ
1: ต
0: ัง เอาเงินดีกว่าไหมคะเงินถ้าเป็นตังเป็นจะเป็นภาษาพูดเงินใช่ไหมคะสระเององูสระอีนอหนู
1: ดูคืออะไรอ่ะ
2: คอ
1: สระอูดูด
0: คอเส้นสระเอสอโซไม้ไต่คูนอหนูสระเ
1: อ
0: นี่นี่ตอเต่าออ่างรอเรือกะลันออ่างรอเรือกะลันค่ะคะอาจจะปวดตาได้ได้ค่ะเก่งมากเอาให้เพื่อนดูด้วยลูกให้เพื่อนดูด้วยไมกี้ไปเข้าน้ำมาหรอคะไลวินไหนยืมยืมของไหนใครคะ
1: เล
0: ่
1: นสน
0: ุ
1: ก
0: เล่นได้ค่ะเรียบร้อยแล้วหรอคะถ้าเรียบร้อยแล้วตรวจดูใบกิจกรรมของเราว่าทำเสร็จหรือยัง
1: จะไม่ได้ว่า
0: ไลวินหนูเขียนอะไรคะรับรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมคะรับรู้ไม่โทรค่ะลูกเขียนเขียนเพิ่มเติมไมกี้คุณแนนให้ไปสืบค้นไม่ใช่หรอคะ
1: เขายังไม่ได้ทำเลย
0: นาน
1: ทำแค่ทำเดียวเพราะว่าผมจำไม่ได้เลย
0: หนูดูซิที่จริงอันนี้หนูสามารถลงข้อมูลได้เพราะว่าหนูรู้ใช่ไหมว่าในชุมชนเรามีสถานแล้วมีอะไรอีกไม่โทรรับรู้สิ่งต่างๆต่อเต่าไม่เอก
1: ไม่เต
0: ่
1: า
0: ลบเขียนดีๆไรวินพยายามเขียนตัวหนังสือให้สวย
1: ๆเมื่อกี้หนูเอาไส้เขียนมา
0: ต่อเต่าไม่เอกเอาสิ่งนะถูกต้องแล้วลบออกทำไมครับพยายามเขียนไม่ต้องเขียนเร็วได้แต่ต้องสวยนะลูกถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเขียนเร็วแล้วมันไม่สวยก็พยายามเขียนช้าลงต่างต่อเต่าไม้เอกไม้เอกลางองูแล้วก็เก่งมากค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเหลืออีกเยอะไหมคะลูกเราเขียนให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวระบายสีเราค่อยระบายทีหลังก็ได้3 2 1ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในชุมชนในรายวิชาสังคมแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณแนนออกกฎระเบียบคุณแนนมีคำสั่งว่าตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานของเราแล้วให้นักเรียนของเราวางอุปกรณ์ได้เลยค่ะวางอุปกรณ์แล้วหันหน้ามามองครูแนนไหนคนไหนยังไม่ทำตามกฎระเบียบของเราคะนักเรียนปลายทางทำใบงานได้เรียบร้อยไหมคะทำได้หรือเปล่าคะถ้าสงสัยในประเด็นไหนสามารถสอบถามเพื่อนๆสอบถามคุณครูได้เลยนะคะในเรื่องของการสะกดคำต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้ปรบมือ1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้งเด็กดีมองมาที่คุณแนนค่ะพร้อมหรือยังคะมาดูนะคะใบงานของเราคุณแนนจะเฉลยใบงานโดยเป็นแนวคำตอบนั่นเองนะคะนักเรียนตอบไม่เหมือนคุณแนนไม่เป็นไรเลยนั่นเองค่ะ โดยคุณเนนนะคะยกตัวอย่างมาผลดีของการใช้โทรศัพท์1สืบค้นหาความรู้ได้2ติดต่อสื่อสารได้สะดวก3ให้ความบันเทิงได้อย่างเช่นดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนได้เลยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะผลเสียของการใช้โทรศัพท์1ส่งผลเสียต่อสายตา2มีปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างน้อยลงนั่นเองนะคะเห็นความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าคนที่อยู่ข้างกายหรือรอบตัวเรานั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางในการตอบคำถามนั่นเองค่ะซึ่งผลดีและผลเสียนั้นมีอยู่มากมายนั่นเองค่ะเด็กดีคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังที่จะทำกิจกรรมต่อไปนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนทุกคนเก็บแบบฝึกหัดของเราลงไปค่ะเก็บแบบฝึกหัดของเราลงไปเลยนะคะเด็กดีกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังคะ
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เก่งมากค่ะเด็กดีกลุ่มที่1เก็บเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าเด็กดีกลุ่มไหนเสียงดังเดี๋ยวเรามาฟังนะคะกลุ่ม2คะกลุ่ม2เรียบร้อยมากเลยค่ะตอนนี้ครูแนนได้ยินกลุ่มที่1นะคะได้ยินกลุ่มที่1คุยกันเสียงดังมากเลยเพื่อนๆปลายทางได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงจากกลุ่มไหนนะตอนนี้มีเสียงใครเอ่ยนอกจากเสียงของครูแนนกลุ่มที่1คะนำใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะเฉพาะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ค่ะขึ้นมาเลยวางไว้บนโต๊ะกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2ค่ะนำใบกิจกรรมขึ้นมาวางเลยกลุ่มที่3ค่ะนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยกลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มที่5ค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางของเรานำใบกิจกรรมที่คุณแนนได้มอบหมายให้นะคะคุณแนนขอหน่อยลูกซึ่งใบกิจกรรมชุมชนของฉันนะคะคุณแนนได้อัปโหลดลงในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดไปให้นักเรียนทำได้เลยนะคะโดยเราจะให้นักเรียนไปสืบค้นเกี่ยวกับชุมชนของตนเองนั่นเองนะคะโดยครูแนนได้มอบหมายไปให้นักเรียนทำหน้าไหนกับหน้าไหนคะครูแนนได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำหน้าที่1และ2ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองนะคะกลุ่มไหนคะที่คุยกันเสียงดังให้นักเรียนปลายทางคะลองฟังสิคะเสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางคะช่วยคุณแนนหน่อยค่ะว่าเสียงเพื่อนๆจากกลุ่มไหนนะกลุ่มที่1หรือเปล่าคะกลุ่มไหนเอ่ยวันนี้กลุ่มที่2เรียบร้อยมากเลยค่ะคุณแนนขอชื่นชมนะคะเรียบร้อยมากเลยนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะกับการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแนนนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยครูแนนให้เวลา5นาทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าให้พูดคุยกันสิ่งที่ฉันได้ไปสืบค้นมาเกี่ยวกับชุมชนของฉันนั้นสถานที่มีอะไรรวมถึงอาชีพของคนในชุมชนมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละชุมชนนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจากนั้นครูแนนจะสุ่มให้นักเรียนออกมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะตอนนี้ลงมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งหนูเรียงกันเลยค่ะว่าหนูจะให้ใครพูดก่อนใครจะพูดก่อนเรียงไปแบบนี้ก่อนก็ได้ลูกเรียงไปตอนที่เพื่อนพูดหนูควรตอนที่เพื่อนพูดหนูควรฟังใครจะพูดก่อนน้อง
1: ผมจะพูดก่อนให้เขาพูด
0: ไม่งั้นคุณแนนให้ไมกี้เรียงไปแบบนี้เลยค่ะวนนะคะอ๋อไมกี้ยังไม่เรียบร้อยเอาไมกี้ไลวินไลวินเรียบร้อยหรือยังคะลูกไลวินบอกเพื่อนเลยว่าสถานที่มีอะไรบ้าง
1: ตาม
0: สถานที่แล้วก็อาชีพค่ะบอกเพื่อนมีอะไรบ้าง
1: มีวัดเขาดิน
0: มีวัดเขาดิน
1: ต
0: ้นไม้ไม่ใช่สถานที่นะคะลูกต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเล่าไปหลังจากที่ไลวินเล่าเสร็จทั้งสองอย่างแล้วกุลอยู่ไหนคะ
1: ไม่มีเขาไม่ได้มาก
0: ุลไม่ได้มาหรอลูก
1: จำได้ว่าสอนไปไ
0: หนงั้นก็จำได้ไหมจำข้อมูลได้ไหมคะหนูจำข้อมูลของตัวเองได้ไหมถ้าจำไม่ได
1: ้
0: ถ้าจำไม่ได้หนูค่อยมาเล่าให้คุณแนนฟังนะให้กันบ้านนะคะฟังเพื่อน
1: นี่เกี่ยวกับอะไรอันนี้ตอนแล้วก่อนเนี่ยเนี่ยที่สั่ง
0: สถานีตำรวจวัดโรงเรียนอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลอนามัยโอ้อันนี้สวยมากทำเป็นระเบียบดีมากค่ะลูกหนูได้พูดคุยกันยังลูกกลุ่มสองพูดคุยกันหรือยังคะพูดคุยกันแล้วใครยังไม่พูดตอนนี้ให้พูดแล้วต้องพูดนะคะใครยังไม่พูดคะไหนกลุ่มนี้มีชุมชนอะไรบ้างอ้าวสองคนเลยบ่อฝ้ายอะไรอีก
1: สะพานที่เล็ก
0: คะ
1: สะพานที่
0: อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนอ่ะสะพานที่1เราอยู่ตรงไหนชุมชนอะไรไซน้อยหัวหินอ๋อไซย้อยหัวหินเราคุยกันเรียบร้อยใช่ไหมคะทั้งในเรื่องอาชีพแล้วก็สถานที่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนกลุ่มที่3แลกเปลี่ยนกันหรือยังเอากำลังใช่ไหมคะคุยเลยกลุ่มที่5แลกเปลี่ยนกลุ่มที่4แลกเปลี่ยนกันหรือยังแลกเปลี่ยนแล้วมีชุมชนอะไรบ้างชุมชนชนบทไม่ชื่อชุมชนเราน้องขอนใครอยู่น้องขอนมีไหมมีคนเดียวชุมชนอะไร
1: 112
0: โอ้อยู่112ซอย112หัวฮะอยู่ในหัวหินเลยใช่ไหมคะ
1: บางควาย
0: บางควายโอ้อยู่ตรงโน้นเลยโอ้สามพยาโอเคพูดคุยกันยังพูดคุยแล้วเด็กดีค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีไหมคะสุขสบายดีไหมปรบมือหนึ่งครั้ง สองครั้งทีนี้นะคะเราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับชุมชนของเราไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งคะ กลุ่มที่หนึ่งพร้อมหรือยังที่จะออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
3: พร
0: ้
3: อมแล้วคร
0: ับพร้อมแล้วใช่ไหมคะเอ๊กลุ่มไหนนะเสียงดังกลุ่มไหนเสียงดังกลุ่มไหนพูดคุยกันอยู่คะเมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังซึ่งครูแนนได้สอนนักเรียนไปแล้วนั่นเองนะคะในเรื่องของมารยาทในการพูดเมื่อมีผู้พูดเราต้องมีผู้ฟังเมื่อมีกฎระเบียบเมื่อมีการกำหนดเวลาสิ้นสุดเวลาแล้วเราก็ต้องวางนะคะและหันหน้ามามองครูแนนค่ะจากการที่เราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าชุมชนของเรานั้นมีอะไรบ้างสถานที่ที่สำคัญรวมไปถึงอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งบางคนอาจจะอยู่ในชุมชนเดียวกันบางชุมชนอาจจะประกอบอาชีพเป็นชาวประมงหรือเป็นชาวไร่นั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานที่ของแต่ละชุมชนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะสุ่มนะคะคุณแนนจะขอตัวแทนดีกว่าเนาะกลุ่มที่1ค่ะคุณแนนขอตัวแทน1คนกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่3 1คนกลุ่มที่4กลุ่มที่5ตัวแทนอย่างกลุ่มละ1คนค่ะเชิญค่ะมาเชิญเลยลูกมาเลยค่ะลูกเชิญมาเลยเรียงกันเลยลูกมาเลยตอนนี้มากลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่4ยังไม่มาเลยลูกเชิญเลยค่ะลูกมาเลยนะคะตอนนี้นะคะให้คุณครูปลายทางสุ่มนักเรียนในชั้นเรียนของเรานะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับชุมชนของตนเองเลยนะคะว่ามีสถานที่และอาชีพของคนในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะตอนนี้ครูแนนจะขอเริ่มจากกลุ่มที่1นั่นเองนะคะกลุ่มที่1ค่ะน้องอะไรคะลูก
4: ใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูนะคะสวยงามไหมคะสวยงามไหมคะสวยงามนั่นเองน้องใบพลูอยู่ชุมชนอะไรคะลูก
4: สมอพงค่ะ
0: อยู่ชุมชนสมอพงไหนใครอยู่ชุมชนสมอพงนะคุณแนนก็อยู่ในชุมชนสมอพงนั่นเองนะคะทีนี้สถานที่ที่สำคัญคืออะไรคะ
4: วัดสมอพงค่ะ
0: มีวัด
4: ตลาดค่ะ
0: ตลาด
4: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียน
4: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่น
4: สนามกีฬา
0: สนามกีฬานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายๆชุมชนมีนั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะอาชีพของคนในชุมชนมีอะไรบ้างคะ
4: แม่ค้าค่ะพ่อค้าคุณครูตำรวจรับจ้างค่ะ
0: นะคะแสดงว่าอาชีพของคนในชุมชนสมอพรงนะคะก็มีหลากหลายอาชีพนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองใช่ไหมคะลูกถูกต้องในชุมชนของเพื่อนๆ นะคะมีอาชีพที่หลากหลายเหมือนของน้องน้องอะไรนะลูกน้องใบพลูนั่นเองนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากในชุมชนเมืองใช่ไหมคะก็จะมีอาชีพที่หลากหลายนั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะน้องน้องดาเนียจากกลุ่มที่2นั่นเองนะคะน้องดาเนียอยู่ชุมชนอะไรคะลูกอันนี้ของน้องนาเนียสวยงามเหมือนกันนั่นเองนะคะ
5: อยู่ชุมชนบ่อฝ้ายค่ะ
0: น้องดาเนียนะคะอยู่ในชุมชนบ่อฝ้ายในใครอยู่ชุมชนบ่อฝ้ายคะมีไหมฮะมีเพื่อนเราด้วยอยู่ชุมชนบ่อฝ้ายนั่นเองนะคะน้องดาเนียสถานที่ที่สำคัญในชุมชนมีอะไรคะลูก
5: โรงเรียนบ่อฝ้ายค่ะ
0: โรงเรียนบ่อฝ้าย
5: วัดบ่อฝ้ายค
0: ่
5: ะ
0: วัดบ่อฝ้ายร้านอาหารใช่ไหมคะและอะไรอีกคะลูกมีภูเขาด้วยโอ้โหไหนโรงเรียนปลายทางของเราในชุมชนไหนมีภูเขาบ้างคะมีไหมคะหลายๆชุมชนอาจจะมีภูเขานะคะหรือ ใครที่อยู่ใกล้ทะเลก็จะเห็นทะเลนั่นเองนะคะต่อไปเลยแต่ภูเขานั้นเป็นสถานที่ไหมคะลูกไม่เป็นเนาะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกันต่อไปค่ะอาชีพของคนในชุมชนมีอะไรคะนาเดีย
5: ค้าขาย
0: ค้าขาย
5: เหรียญโปรยทาน
0: โอ้มีการพับเหรียญโปรยทานนะคะก็เป็นอาชีพอีกเหมือนกัน
5: ทำดอกไม้จันทร
0: ์ทำดอกไม้จันทร
5: ์ผ้ามัดย้อม
0: ผ้ามัดย้อม
5: กระเป๋าสาร
0: กระเป๋าสารเห็นไหมคะอาชีพของแต่ละชุมชนนั้นแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันไหมคะอย่างชุมชนบ่อไฟที่อยู่ในชุมชนของน้องดาเนียมีการจักสารเป็นกระเป๋าจักสารรวมทั้งมีการพับเหรียญโปรยทานในชุมชนของนักเรียนประทางมีไหมคะและยังมีการทำดอกไม้จันทร์โอ้โหมีหลายๆอาชีพเลยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะของน้องอะไรเอ่ย
4: น้องต้นหอมค่ะ
0: อันนี้ของน้องต้นหอมนั่นเองนะคะของน้องต้นหอมน้องต้นหอมคะชุมชนอะไรคะชุมชนอะไรคะลูก
4: ชุมชนสมอโพงค่ะ
0: ชุมชนสมอโพงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะเหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งหรือไม่มีอะไรคะ
4: วัดสมอโพงค่ะ
0: วัดสมอโพง
4: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียน
4: โรงแรมค่ะ
0: โรงแรม
4: โรงอาหารค่ะ
0: ร้านอาหาร
4: เอ้ยร้านอาหารค่ะ
0: ร้านอาหาร
4: บ้าน
0: เป็นบ้านใช่ไหมคะต่อไปค่ะอาชีพละคะลูก
4: ทำสวนค่ะ
0: มีการทำสวน
4: เลี้ยงสัตว์ค่ะ
0: เลี้ยงสัตว
4: ์ค้าขายค่ะ
0: ค้าขาย
4: ขับรถค่ะ
0: ขับรถ
4: เก็บของในป่า
0: เก็บของในป่านั่นเองนะคะแสดงว่าชุมชนนี้ก็จะอยู่ในแถบที่มีเขาภูเขาใช่ไหมคะลูก
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในแถบภูเขานั้นก็จะมีของป่ามีอาหารป่าใช่ไหมคะที่เราได้คนในชุมชนได้ไปเก็บนั่นเองอย่างเช่นเห็ดนั่นเองเนาะโอเคค่ะต่อไปกลุ่มที่สี่นะคะของน้องอะไรคะลูก
4: ข้าวหอมค่ะ
0: อันนี้ของน้องข้าวหอมนั่นเองนะคะน้องข้าวหอมอยู่ในชุมชนอะไรคะลูก
4: บางควายค่ะ
0: บางควายนั่นเองสถานที่ที่สำคัญ
4: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียน
4: โรงพยาบาลค่ะ
0: โรงพยาบาล
4: วัดค่ะ
0: วัด
4: สถานีตำรวจ
0: สถานีตำรวจ
4: ที่ทำงาน
0: ก็จะมีสถานที่ทำงานต่างๆใช่ไหมคะต่อมาค่ะอาชีพของคนในชุมชน
4: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจ
4: เชฟค่ะ
0: เชฟ
4: ชาวประมงค่ะ
0: ชาวประมงขายของใช่ไหมลูกขายของต่างๆแล้วก็
4: พยาบาลค่ะ
0: มีพยาบาลนะคะแสดงว่าอาชีพของคนในชุมชนบางควายนะคะก็จะมีชุมชนที่ติดกับทะเลด้วยถึงมีการทำอาชีพประมงใช่ไหมคะไปหาปลาแล้วก็มีอาชีพตำรวจเชฟก็เป็นอาชีพที่หลากหลายด้วยขอบคุณค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะกลุ่มสุดท้ายของน้องอะไรคะลูกของน้องอะไรคะของน้องแก้วตานั่นเองนะคะของน้องแก้วตาอยู่ชุมชนอะไรคะ
4: ศิลาเอกค่ะ
0: ชุมชนศิลาเอกอยู่ตรงไหนเอ่ยในใครรู้จักคะมีคนรู้จักไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสถานที่ที่สำคัญของเพื่อนนั้นอยู่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะลูก
1: วัด
0: มีวัด
1: อนามัยค่ะ
0: มีอนามัยก็คือสถานที่รักษาเมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยใช่ไหมคะอะไรอีกลูก
1: ตลาด
0: ตลาด
1: เทศบาล
0: มีเทศบาล
1: สถานีตำรวจ
0: สถานีตำรวจนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอาชีพของคนในชุมชนละคะลูก
1: ทหารค่ะ
0: ทหาร
1: พยาบาล
0: พยาบาล
1: ตำรวจ
0: ตำรวจ
1: แม่ค้า
0: แม่ค้า
1: หมอ
0: หมอนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากเชิญเลยค่ะลูก เชิญเลยนะคะปรบมือ2ครั้ง

0: มือ2ครั้งปรบมือ2ครั้ง1ครั้ง1ครั้งจากการที่เราได้ทำกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะครูแนนสอบถามหน่อยค่ะว่านักเรียนได้ข้อมูลมาได้อย่างไรไหนใครจะตอบครูแนนคะนักเรียนได้ไปสืบค้นข้อมูลของชุมชนจากที่ไหนคะน้องไมกี้
1: ถามผู้ปกครองครับ
0: ถามผู้ปกครองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยน้องตะวันค่ะน้องตะวันได้ไปสืบค้นข้อมูลจากใครคะ
2: คุณตาครับ
0: คุณตาโอเคค่ะการสืบค้นข้อมูลนะคะในชุมชนก็เราก็ต้องไปสอบถามกับคนในชุมชนอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้ข้อมูลมานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วการที่เราไปสืบค้นข้อมูลของชุมชนนั้นก็จะทำให้เราเข้าใจบริบทของชุมชนเรามากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะครูแนนนะคะก็ฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปทำใบกิจกรรมชุมชนของฉันก็คือเราจะทำหน้าที่3และหน้าที่วันนี้นะคะครูแนนก็ฝากใบกิจกรรมเรื่องชุมชนของฉันนั่นเองนะคะโดยนักเรียนจะต้องกลับไปสืบค้นข้อมูลไปสอบถามคนในชุมชนนั่นเองนะคะหน้าที่3ค่ะคือชุมชนของฉันเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะและหน้าที่4ก็คือเรื่องชุมชนของฉันในปัจจุบันนั่นเองนะคะว่าระหว่างในอดีตผ่านไป20ปีมาแล้วปัจจุบันนั้นชุมชนของฉันเป็นอย่างไรให้นักเรียนทำในหน้าที่4นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าชุมชนของเรานะคะเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไปซึ่งวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนที่1ของเราก็จะเหลืออีก1ชั่วโมงนั่นเองนะคะที่เราจะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนได้นำใบกิจกรรมกลับไปทำที่บ้านเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของอะไรลูก
3: เทคโนโลย
0: ีเราจะใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไหมคะให้มากที่สุดแบ่งเวลาให้เป็นนะคะอย่าให้เหมือนกับเจ้าหนูน้อยนั่นเองนะคะที่ไม่มีการแบ่งเวลาใช้โทรศัพท์มือถือไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะให้สนใจคนรอบข้างมากกว่าสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบกิจกรรมเรื่องชุมชนของฉันนั่นเองนะคะในวันนี้คุณแอนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ
1: กดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณคร
0: ูบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าคุณแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องอยากจะมาถามเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง1คำถามค่ะเด็กๆมีเพื่อนไหมคะ
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ไหนเพื่อนของเราอยู่ที่ไหนบ้างเด็กๆบอกว่าเพื่อนของเราอยู่ในห้องนี้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนอกจากที่โรงเรียนเนี่ยเรามีเพื่อน

0: อีกไหมคะมีบางคนนะคะเด็กๆบางคนก็จะมีเพื่อนอยู่ที่บ้านแล้วเวลาที่เด็กๆเนี่ยเล่นกับเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเคยทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเด็กๆลองดูในเรื่องเพื่อนใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีเพื่อนมากกว่า1คนใช่ไหมเด็กๆลองดูนี่เลยใครเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บ้างลองดูภาพนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบไหนคะเล่นแล้วก็ผลักเพื่อนมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะเพื่อนล้มแล้วเพื่อนเจ็บไหมคะเจ็บนะคะเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคะน้องเกียร์นายเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะคะไม่ควรทำนั่นเองมาดูภาพต่อไปค่ะนี่เลยภาพนี้น่าจะเป็นภาพเพื่อนกำลังทำอะไรกันคะต่อยทะเลาะกันทะเลาะเบาะแว้งกันมีใครเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าน้องตะวันยิ้มแฉ่งเลยนะคะน้องตะวันเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเคยเป็นแบบนี้ไหมคะน้องตะวันน้องตะวันบอกไม่เคยแต่น้องตะวันบอกว่าน้องทีทัศน์เคยน้องทีทัศน์เคยเป็นแบบนี้หรอคะเป็นอย่างไรอธิบายให้คุณครูฟังลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อยค่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะน้องเคยทะเลาะกับใครคะ
1: เพื่อนคนหนึ่งครับ
0: เพื่อนคนหนึ่ง
1: ที่ชื่อนายครับ
0: ที่ชื่อนายแล้วทำไมไปถึงไปทะเลาะกับเพื่อนคะเพราะอะไรคะ
1: เล่นกันแล้วผลักกันครับ
0: เล่นกันแล้วก็ผลักกันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันใช่ไหมคะแล้วมีการขอโทษเพื่อนไหมคะหลังจากที่ทะเลาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: มีครับ
0: มีการขอโทษเรียบร้อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเราควรที่จะทะเลาะกันไหมคะไม่ควรเลยนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะนายใครเป็นแบบนี้บ้างเด็กๆหลายคนบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนใช่ไหมคะไปห้องสมุดบางคนอ่านหนังสือทบทวนกับเพื่อนนะคะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องหลังจากเลิกเรียนนั่นเองนะคะใครเคยช่วยเพื่อนบ้านทั้งที่วันนั้นเนี่ยไม่ใช่เวรของเรามีไหมคะเด็กๆหลายคนเลยประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่เลยนะคะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักมากเลยนะคะมีน้ำใจให้กับเพื่อนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เป็นภาพเกี่ยวกับการแบ่งปันขนมแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นไหนใครเคยแบ่งปันเพื่อนบ้างเด็กๆนำมือลงค่ะครูแหม่มไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนหนึ่งคนมาไม่บอกว่าใครเพื่อนคนนี้นักเรียนคนนี้ของครูแหม่มบอกว่าหนูมักจะแบ่งขนมให้เพื่อนอยู่เสมอเพราะกลัวว่าหนูจะไม่มีเพื่อนเด็กๆบางคนบอกว่าชอบแบ่งขนมให้เพื่อนเพราะว่าเราจะไม่มีเพื่อนเป็นความคิดครูแหม่มคิดว่าเป็นความคิดที่เรียกว่าอาจจะกลัวไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะแต่วิธีการที่ทำให้เรามีเพื่อนทำให้เพื่อนรักเนี่ยมีหลายวิธีเลยใช่ไหมคะเด็กๆนอกจากการแบ่งขนมทุกวันหรือการให้เงินเพื่อนแบบนี้นะคะเด็กๆลองเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะลองเปลี่ยนวิธีการผูกมิตรการมีน้ำใจเป็นมิตรกับผู้อื่นใหม่นะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆต่อไปครูแหม่มมีคำถามอีกหนึ่งคำถามเราทุกคนมีเพื่อนแล้วเรามีเพื่อนรักหรือเปล่าเด็กๆทุกคนบอกว่ามีเพื่อนรักมาดูเพื่อนรักของครูแหม่มอยากเห็นเพื่อนรักของครูแหม่มไหมคะน้องเจด้าอยากเห็นเพื่อนรักของครูแหม่มไหมคะให้เด็กๆทำเสียงแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนพร้อมกัน1 2 3เปิดตัวเพื่อนรักของครูแหม่มนี่เลยค่ะเด็กๆมีใครรู้จักบ้างคนไหนคือครูแหม่มชุดสีชมพูหรือชุดสีแดง
2: ช
0: ุ
2: ดส
0: ี
2: ชม
0: พูชุดสีชมพูในชีวิตของครูแหม่มเนี่ยก็เรียกว่ามีเพื่อนรักหลายคนนะคะเพื่อนรักในที่ทำงานเนี่ยก็จะมีครูปอนะคะครูปอเนี่ยเคยสอนคู่ครูเคยสอนภาษาไทยนะคะคู่กับครูแหม่มเวลาที่เรามีอะไรเนี่ยเราก็จะปรึกษาหารือกันคอยช่วยเหลือกันนะคะเรียกว่าสนิทกันนะคะเด็กๆเวลาที่ไปรับประทานอะไรนะคะหรือว่าเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ยก็มักจะซื้อของมาฝากกันนะคะเพื่อนรักของครูแหม่มก็คือครูปอคนนี้นะคะหน้าเหมือนกันไหมคะเด็กๆหน้าเหมือนกันไหมคะ เหมือนด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆขอ1คู่ใครมีเพื่อนรักในห้องนี้บ้างเด็กๆทุกคนมีเพื่อนรักในห้องนี้หมดทุกคนเลยเหรอคะงั้นครูแหม่มขอสุ่มเลขที่ให้คนนั้นไปพาเพื่อนรักออกมาหน้าชั้นพร้อมกับไมโครโฟนได้ไหมคะเดี๋ยวครูแหม่มจะสุ่มเลขที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะขอเลขที่20ค่ะใครเอ่ยน้องวันใหม่ค่ะไปจูงมือเพื่อนรักและหยิบไมโครโฟนออกมาได้เลยค่ะไปให้ไปจูงเพื่อนให้ไปเชิญเพื่อนที่เก้าอี้ได้เลยค่ะน้องออแกนงงนะคะเอาละค่ะประมือให้น้องวันใหม่และน้องออแกนค่ะนี่ก็คือเรียกว่าคู่เพื่อนรักเพื่อนหญิงพลังหญิงนี่เอาละค่ะเดี๋ยวให้น้องวันใหม่ใช่ไหมคะบอกว่าเพื่อนรักของน้องวันใหม่คือใครแล้วทำไมน้องวันใหม่ถึงประทับใจในตัวเพื่อนรักคนนี้ค่ะเอาละค่ะน้องวันใหม่บอกกล้องได้เลยค่ะให้เพื่อนๆปลายทางรับรู้ด้วยนะคะ
1: เพื่อนคนนี้ชื่อออแกนค่ะ
0: ชื่อออแกนทำไมถึงประทับใจในตัวออแกนคะ
1: เพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ป.1ค่ะ
0: ทำไมถึงสนิทกันคะ
1: เพราะว่าออแกนใจดีค่ะ
0: เพราะว่าออแกนใจดีอะไรที่ประทับใจในตัวออแกนคะ
1: ออแกนมีน้ำใจค่ะ
0: ออแกนใจใช่ไหมคะเอาละค่ะเก่งมากๆประมือให้น้องวันใหม่และน้องออแกนนะคะยิ้มกว้างๆด้วยนะคะเอาละค่ะไปแล้วนะคะต่อไปขออีก1คู่ขอผู้ชายบ้างเลขที่6ค่ะใครเอ่ยงั้นขอคล้ายๆกับเลขที่6แต่ว่ากับหัวใครเอ่ยเลขที่9ใครคะใครเอ่ยกัปตันหยิบไมโครโฟนแล้วไปจูงมือเพื่อนออกมาด้านหน้าเลยค่ะเพื่อนรักของหนูกัปตันบอกว่าไรวินไม่รอดแน่มาเลยค่ะประมือให้คู่เพื่อนรักคู่นี้หน่อยค่ะนี่เลยน้องกัปตันบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะว่าน้องกัปตันมีเพื่อนรักชื่อว่าอะไรและทำไมถึงประทับใจในตัวเพื่อนรักคนนี้ค่ะ
2: เพื่อนรักของผมคือไรวิน
0: ทำไมถึงประทับใจในตัวไรวินคะ
2: เพราะว่าช่วยผมทำเวรตอนป.1ค่ะ
0: เพราะว่าไรวินช่วยทำเวรตอนป.1เหรอคะแล้วคู่เป็นเพื่อนรักคู่นี้มีวิธีการแสดงออกถึงความรักอย่างไรบ้างคะแสดงความรักเพื่อนอย่างไรบ้างอ่ะให้น้องไรวินตอบบ้างน้องไรวินน้องกัปตันบอกว่าไรวินเป็นเพื่อนรักแล้วไรวินแสดงความรักต่อน้องกัปตันอย่างไรบ้างคะ
3: แบ่งขนมให้กินครับ
0: แบ่งขนมให้น้องกัปตันนั่นเองเก่งมากๆประมือให้เพื่อนรักคู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ได้อ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนรักไม่ใช่แค่คนหรือว่ามนุษย์ที่มีเพื่อนรักแต่ว่าสัตว์ก็มีเพื่อนรักเหมือนกันอยากติดตามไหมคะเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะว่าในเรื่องเพื่อนรักนะคะที่ครูแหม่มจะนำเสนอนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆครูแหม่มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนน่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ชนิดไหนคะแมวนั่นเองเหมียวน้อยคือแมวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องติดตามชมนะคะว่าเขาจะมีเพื่อนรักคือใครบ้างนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนได้รวมทั้งมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครพร้อมแล้วขอหัวใจ1ดวงเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออาสาสมัครเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะ ออกเสียงเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนนะคะโดยในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูบอกเด็กๆว่าถ้าเราอยากอ่านนิทานให้มีความสนุกสนานเข้าถึงอรรถรสของนิทานนะคะให้เด็กๆเรียกว่าเวลาที่มีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะคะให้เด็กๆเรียกว่าใส่น้ำเสียงของตัวละครตัวนั้นลงไปนะคะก็จะทำให้นิทานเนี่ยมีความน่าฟังแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะใครจะเป็นคนนำเพื่อนอ่านดีคะน้องวันใหม่เดี๋ยวให้น้องวันใหม่นะคะนำเพื่อนอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสลับกันนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเอาละค่ะน้องวันใหม่นำเพื่อนอ่านได้เลยค่ะ
1: นิทานเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อน
0: ขอใหม่ค่ะเวลาที่เราอ่านอย่าลืมสิ่งสำคัญเลยคือการออกเสียงอักขระให้ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะน้องวันใหม่
1: นิทานเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนวันนี้ที่โรงเรียนของนัน

0: สมุทรจัดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือต่างๆในห้องสมุดมีการจัดถือราคาย่อมเยา
1: ย่อมเยาค่ะหมายในราคาย่อมเยาด้วย
0: ในราคาย่อมเยาด้วยนันทาและเพื่อนพากันดูหนังสือด้วยนันทาน
1: ันทาค่ะเอาเสียงว่านันทาขอใหม่นะคะโดยนันทาค่ะ1 2 3
0: ด้วยนันทาซื้อหนังสือนิทานเล่มเล็กๆมาเล่มหนึ่งชื่อเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนซึ่งมีเนื้อเรื่องอยู่ว่า
1: คนต่อไปค่ะน้องปลื้มค่ะ
2: นะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนและสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขมาตลอดในบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเลี้ยงสัตว์ไว้หลายตัวซึ่งสัตว์แต่ละตัวก็เป็นเพื่อนกันเช่นเหมียวน้อยซึ่งเป็นแมวเป็นเพื่อนรักกับเจ้าตู่ซึ่งเป็นสุนัข
1: ต่อไปใครนำอ่านดีคะน้องปณิดาค่ะ

0: นิดาอ่านว่าตกลงไปในหลุมที่ชาวนาหรือชาวบ้านคะ
1: ชาวบ้าน
0: ชาวบ้านขอใหม่นะคะตกลงไปในหลุมที่ชาวนาขุดไว้ค่ะ

0: อ่านดีคะให้น้องให้น้องปีโป้ค่ะ
1: ทำอย่างนี้ดีไหม
0: ดีไหมทำอย่างนี้ดีไหมขอเสียงเจ้าตูบด้วย1 2 3

0: ปดทั้งสามตึงตึงตึงและตึงในที่สุดเหมียวน้อยก็ขึ้นมาจากหลุมได้
1: สุดท้ายค่ะใครดีคะน้องประภัสราค่ะ
0: ละว่า

0: มือให้ตัวเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเนื้อเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนเริ่มจากตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรคะ
1: เหมียวน้อย
0: ยังไม่ถูกค่ะเจ้าตูบก็ยังไม่ถูกเนื้อเรื่องเริ่มที่คนหรือมนุษย์ค่ะใครเอ่ยน้องเจ้านาย
2: นันทาครับ
0: นันทาและเพื่อนๆใช่ไหมคะไปที่ไหนเอ่ย
2: ห้องสมุดค
0: ่
2: ะ
0: ไปห้องสมุดเพื่อไปทำอะไรคะ
2: ไปซื้อหนังสือค่ะ
0: ไปซื้อหนังสือในงานสัปดาห์ห้องสมุดใช่ไหมคะแล้วเขาได้หนังสือที่ชื่อเรื่องว่าอะไรมาคะ
2: เหมียวน้อยและเพื่อน
0: เหมียวน้อยและเพื่อนนะคะก็เป็นการเปิดเรื่องโดยการที่เล่าว่ามีเด็กผู้หญิงนะคะที่ชื่อว่านันทาเนี่ยได้ไปที่งานสัปดาห์ห้องสมุดไปเลือกซื้อหนังสือนะคะที่ชื่อว่าเหมียวน้อยและเพื่อนนะคะแล้วก็เขาก็ได้อ่านนิทานใช่ไหมคะเด็กๆเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนนะคะก็เล่าเรื่องราวมาเรื่อยๆเหมียวน้อยและเพื่อนใครที่เป็นเพื่อนสนิทกันคะเหมียวน้อยกับ
1: เจ้าต
0: ูบถือว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะพากันไปเดินไปเล่นนะคะแล้วเหมียวน้อยเนี่ยเกิดโชคไม่ดีค่ะเกิดอะไรขึ้นคะตกลงไปในหลุมที่ลึกและชันใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าเจ้าตูบเนี่ยก็คิดหาวิธีช่วยคิดยังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะแล้วไปที่ไหนคะ
1: ไป
0: ในหมู่บ้านไปตามใครคะ
1: ว
0: ัวกับไก่ให้มาช่วยแล้ว3คนสัตว์3ตัวนี้มีวิธีการช่วยเหมียวน้อยอย่างไรเอ่ยน้องวันใหม่ค่ะสัตว์3ตัวนี้มีวิธีการช่วยเจ้าเหมียวน้อยอย่างไรบ้างคะ
3: ต่อตัวกันค่ะ
0: ต่อตัวกันอย่างไรเอ่ย
3: วัวคาบหางไก่ไก่คาบหางเจ้าตูบเจ้าตูบคาบไม้แล้วก็ให้เหมียวน้อยคาบค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องวันใหม่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยและสุดท้ายช่วยได้สำเร็จไหมคะ
1: สำเร็จ
0: นั่นเองเด็กๆคิดว่าการที่ทั้ง3ตัวช่วยเพื่อนสำเร็จเกิดจากอะไรเด็กๆบอกว่าเกิดความสามัคคียอดเยี่ยมมากๆเลยตอบถูกแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครแต่ละตัวเมื่อสักครู่นี้น้องวันใหม่นะคะสามารถบอกวิธีการช่วยใช่ไหมคะของ3ตัวได้ให้น้องวันใหม่เลือกค่ะว่าจะเลือกสัตว์ตัวไหนดีคะ
1: ว
0: ัวกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลยตามเรียกว่าตามจำนวนขาคูณ10เช่นวัวมีกี่ขาคะ
1: 4
0: ขาคูณ10เป็นกี่คะแนน40คะแนนสิคะ4คูณ10เป็น40ข้อนี้ใครตอบได้รับไปเลย40คะแนนเอาละค่ะพร้อมไหมคะมาค่ะ1 2 3คำถามคือถ้าสัตว์ทั้ง4ตัวไม่มีความรักและความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นคะน้ำมือจับหัวไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ1 2 3
2: ไม่เป็นเพื่อนกันครับ
0: ไม่เป็นเพื่อนกันยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่2หมดสิทธิ์ในข้อนี้แล้วนะคะกลุ่มอื่นนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะ
4: เหมียวน้อยก็จะตกอยู่ในหลุมนั้นครับ
0: เหมียวน้อยก็จะตกอยู่ในหลุมและไม่สามารถขึ้นมาได้เก่งมากๆกลุ่มที่4รับไปเลย40คะแนนเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปให้กลุ่มที่4เลือกค่ะเอาอะไรดีคะขอชื่อตัวละครในเรื่องเจ้าตูบมี4ขาถ้าตอบถูกรับกี่คะแนน
1: 40
0: คะแนนเต็มมาดูคำถามเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นควรปฏิบัติอย่างไรครูแหม่มขอ2อย่าง1เลยตอบว่าควรปฏิบัติอย่างไร2ลองให้เด็กๆลองพูดว่าเด็กๆเนี่ยจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรได้ไหมคะน้ำมือจับหูไว้40คะแนนเลยนะคะเนี่ย1 2 3กลุ่มที่5ค่ะน้องวันใหม่ให้เพื่อนตอบบ้างได้ไหมคะสลับกันตอบบ้างนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: หนูจะขอบคุณแล้วถ้าเป็นหนูเป็นเหมียวน้อยที่เพื่อนเนี่ยช่วยขึ้นมาได้แล้วหนูจะขอบคุณเพื่อนอย่างไรคะ
5: ขอบใจค่ะ
0: ลองพูดเป็นบทสนทนาค่ะ
5: ขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะเจ้าตูบและเจ้าบัวและเจ้าไก่ที่ช่วยฉันขึ้นมาจากหลุม
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องปานิดากลุ่มที่5รับไปเลย40คะแนนเต็มนะคะต่อไปค่ะให้กลุ่มที่2ค่ะรางวัลปลอบใจให้กลุ่มที่2นะคะที่เรียกว่าพลาดคะแนนเมื่อสักครู่นี้เลือกค่ะ
6: แมว
0: ชื่ออะไรเอ่ยเจ้าเหมียวเหมียวน้อยใช่ไหมคะเหมียวน้อยมี4ขารับกี่คะแนนคะข้อนี
1: ้
0: 40
1: คะแนน
0: 40คะแนนคำถามคือเจ้าตูบวัวและไก่ใช้วิธีใดช่วยเหมียวน้อยขึ้นมาจากหลุมเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนแอบตอบไปแล้วด้วยนะคะนำมือจับหัวไว้1 2สามกลุ่มที่หนึ่งค่ะน้องไรวินค่ะเอาละค่ะมาร่วมส่งแรงใจให้น้องไรวินตอบให้ถูกนะคะ
7: ต่อตัวครับ
0: ต่อตัวอย่างไรบ้าง
7: วัวคาบหางไก่ครับไก่คาบหางเจ้าตูบครับเจ้าตูบคาบกิ่งไม้ให้เจ้าเหมียวน้อยคาบขึ้นมาครับ
0: แล้วก็ช่วยทำอะไรคะ
7: ดึงครับ
0: ช่วยกันดึงนะคะเก่งมากๆเลยกลุ่มที่1รับ40คะแนนเต็มเก่งมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะเหลือเจ้าไก่2ขาไหนใครอยากได้คะแนนจากเจ้าไก่บ้างเดี๋ยวๆทุกคนอยากได้คะแนนนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามกันค่ะการคิดวิธีและการช่วยเหลือเหมียวน้อยจากสัตว์ทั้ง3เป็นอย่างไรเด็กๆลองฟังคำถามอีก1รอบนะคะการคิดวิธีและการช่วยเหลือเหมียวน้อยจากสัตว์ทั้ง3เป็นอย่างไรนำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
8: เหมียวน้อยขึ้นมาจากหลุมได้ครับ
0: คุณแม่ถามว่าวิธีการและการช่วยเหลือเหมียวน้อยจากสัตว์ทั้ง3เป็นอย่างไรการที่เขาคิดแบบนั้นทำไมถึงคิดได้เพราะว่าอะไรคะ
8: เพราะว่าเขามีความสามัคคีกันครับ
0: หนึ่งมีความสามัคคีกันแล้วเกิดอะไรคะ
8: ความฉลาดครับ
0: ความฉลาดเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่3รับไปเลย20คะแนนเต็มนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยครูแหม่มขออีกหนึ่งคำถามจากสัตว์ทั้ง4ตัวขารวมกันลองดูซิว่ามีกี่ขา
1: 12
0: มีมากกว่า12ค่ะ14 คูณ10เป็นเท่าไหร่คะ14คูณ10เป็น140นำศูนย์มาเติมด้านหลังใครตอบได้รับไปเลย140คะแนนนำมือจับหูไว้ค่ะคำถามของครูแหม่มคือมีคนแอบเปิดสุดคูณแล้วนะคะคำถามของครูแหม่มคือในนิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆในเรื่องอะไรบ้างนำมือจับหูไว้ค่ะกติกาของเรา140คะแนนรออยู่นะคะ1 2 3ตอบพร้อมกันค่ะความรักและความสามัคคีเก่งมากทุกกลุ่มรับไปเลย140คะแนนปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆจากกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะขอตัวแทนกลุ่มละ2คนนะคะเพื่อมาเลือกจิ๊กซอในการต่อโดยใช้ความรักและความสามัคคีกันในกลุ่มเอาละค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะออกมาเลือกเลยนะคะว่าจะเลือกภาพไหนแล้วรอสัญญาณให้คุณครูนะคะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะได้ต่อจิ๊กซอเอาละค่ะเด็กๆแต่ละกลุ่มพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วตัวแทนประจำที่เลยค่ะเอาละค่ะภาพนี้ยังเหลือ1ภาพค่ะ น2คนกลุ่มละ2คนประจำกลุ่มแล้วอ่ะหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาเดี๋ยวถ้าคุณครูส่งสัญญาณแล้วให้เด็กๆเริ่มต่อได้ต่อให้สำเร็จใครสำเร็จแล้วให้มากดที่กริ่งนี้พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆในห้องส่งกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะสู้ๆเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณค่ะถ้าแล้วเริ่มได้เลยค่ะเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จเลยไปยืนได้เลยค่ะไปยืนได้เลยค่ะไปยืนที่ภาพตัวเองค่ะไปยืนได้เลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะ1เด็กๆลองดูว่ายังไม่ถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่4ยังไม่ถูกนะคะกลุ่มที่4ลองดูว่าปลายของกิ่งไม้อยู่ที่ไหนดูนะคะเอาละค่ะมากดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลุ่มแรกที่กดปุ่มคือกลุ่มไหนคะ
1: กล
0: ุ่
1: ม3
0: กลุ่มที
1: ่
0: 3อยู่ไหนคะผ้าของกลุ่มที่3กลุ่มที่3อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่3เด็กๆลองดูผ้าของกลุ่มที่3ถูกต้องหรือเปล่า
1: ถ
0: ูกต้องกลุ่มที่3รับ5คะแนนค่ะประมือให้กลุ่มที่3กลับมานั่งที่ได้เลยค่ะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่2เด็กๆลองดูภาพของกลุ่มที่2เด็กๆลองดูภาพของกลุ่มที่2กลุ่มที่2ต่อภาพได้สมบูรณ์หรือเปล่าคะ
1: ไม่สมบูรณ์
0: สมบูรณ์มั้ยคะ
1: สมบ
0: ูรณ์สมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยต่อกันไม่เป็นไรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำเร็จกลุ่มที่2รับไปเลย4คะแนนค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่5เด็กๆลองดูภาพกลุ่มที่5ภาพกลุ่มที่5เพื่อนต่อได้สมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์
0: กลุ่มที่5รับไปเลย3คะแนนค่ะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1เด็กๆลองดูภาพของกลุ่มที่1กลุ่มที่1สมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์ไหมเอ่ยสมบูรณ์แล้วนะคะกลุ่มที่1รับ2คะแนนค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะนี่เลยเด็กๆลองดูภาพของกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายต่อภาพได้สมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบ
0: ูรณ์กลุ่มที่5รับไปเลย1คะแนนค่ะกลุ่มที่4รับไปเลย1คะแนนนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากการที่เด็กๆทุกกลุ่มนะคะได้ต่อจิ๊กซอว์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะการที่เราจะต่อได้2คนช่วยกันเราจะต้องมีอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ความสามัคคีนั่นเองก็จะทำให้งานหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยประสบผลสำเร็จนั่นเองนะคะยังไม่หมดค่ะเด็กๆลองดูเรายังมีดาวติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้เด็กๆลองเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าภาพไหนเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งใครดีคะนำมือจับหัวค่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละคนที่คุณแหม่มเลือกออกมาเลือกไปติดดาวนะคะในแต่ละเหตุการณ์นั่นเองนำมือจับหัว1 2 3กลุ่มที่3ค่ะตัวแทน1คนค่ะมาเลยค่ะให้ติดเหตุการณ์ที่1ค่ะอยู่ไหนเอ่ยเด็กๆลองดูนะว่าเพื่อนจะติดถูกหรือเปล่า1อยู่ไหนเอ่ย2ล่ะคะเพื่อนติด1แล้วนะ2ค่ะ3ค่ะ3ภาพไหนเอ่ยดูดีๆนะคะ

ูกค่ะเอาละค่ะภาพที่3อยู่ไหนเอ่ยถูกต้องค่ะภาพที่4ค่ะและภาพสุดท้ายค่ะนำไปติดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกัปตันตัวแทนของเรานะคะเห็นไหมคะเด็กๆการที่เราช่วยเหลือกันเป็นกลุ่มแล้วเป็นคู่แล้วนะคะเรายังต้องมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเป็นกลุ่มนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือไปงานที่6เรื่องเมียวน้อยและเพื่อนเดี๋ยวจะให้เด็กๆตอบคำถามนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะ222นะคะ

ขณะที่เหมียวน้อยและเจ้าตู่ไปเดินเล่นคะเหมียวน้อยตกลงไปในหลุมนั่นเองค่ะเด็กๆต้องเขียนด้วยไม่ใช่เขียนแค่ว่าตกลงไปในหลุมเด็กๆต้องเขียนด้วยว่าใครตกลงไปในหลุม

้วบ้างมีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะเด็กๆเล่นมือเลยค่ะให้เวลาอีก1นาทีเท่านั้น1นาทีค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆตอบคำถาม

0: เด็กๆวางดินสอค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1กลุ่มที่5ยังไม่วางค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มแบบเจาะจงใครที่ยังจับอยู่นะคะมาดูคำถามข้อแรกเกิดเหตุการณ์ใดขณะที่เหมียวน้อยและเจ้าตู่ไปเดินเล่นที่ทุ่งนาคะน้องใบพลูค่ะน้องใบพลูเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
1: เหมียวน้อยตกลงหลุมที่ชาวนาขุดไว้
0: เก่งมากค่ะเหมียวน้อยตกลงไปในหลุมนั่นเองนะคะเจ้าตูบใช้วิธีใดช่วยเหมียวน้อยน้องกิ่งก้าวค่ะเจ้าตูบใช้วิธีใดช่วยเหมียวน้อยคะ
2: ต่อตัวกันค่ะ
0: ต่อตัวกันนั่นเองนะคะคาบไม้ต่อตัวกันแล้วเจ้าตูบเนี่ยก็คาบไม้ส่งให้เหมียวน้อยคาบและดึงนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปเหมียวน้อยรู้สึกอย่างไรเมื่อตกลงไปในหลุมน้องเจด้าค่ะเหมียวน้อยรู้สึกอย่างไรคะ
3: เหมียวน้อยรู้สึกกลัวค่ะ
0: รู้สึกกลัวนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะน้องประภัสราค่ะน้องประภัสราค่ะ
4: ความสามัคคีค่ะ
0: ความรักและความสามัคคีเราควรมีความรักและความสามัคคีกันนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นักเรียนจะช่วยเหลือเหมียวน้อยให้ขึ้นมาจากหลุมได้อย่างไรคะใครดีคะน้องตะวันค่ะน้องตะวันถ้าน้องตะวันอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยกับเหล่าสัตว์ทั้ง3ตัวเนี่ยน้องตะวันจะช่วยเหมียวน้อยอย่างไรคะ
5: ต่อตัวกันครับ
0: ต่อตัวกันเหมือนในเรื่องเลยใช่ไหมคะมีใครที่มีความคิดเห็นนอกเหนือจากน้องตะวันไหมคะมีใครจะใช้วิธีช่วยอื่นน้องเกียร์ไนท์ค่ะจะใช้วิธีช่วยอย่างไรเอ่ย
6: ยื่นไม้ไปให้ครับ
0: ยื่นไม้ไปให้เหมียวน้อยนั่นเองนะคะน้องกัปตันค่ะ
7: ไปเรียกเจ้าของให้ช่วยเหมียวน้อยครับ
0: ไปเรียกเจ้าของให้ช่วยเหมียวน้อยนะคะมาดูวิธีการของครูแมมครูแมมจะทำเชือกใช้เชือกนะคะทำเป็นบ่วงแล้วก็คล้องเหมียวน้อยแล้วก็ดึงขึ้นมานั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนนะคะเด็กๆก็เรียกว่าได้คุณธรรมนะคะในเรื่องของความรักและความสามัคคีที่มีให้ต่อผู้อื่นไม่ใช่ให้เพียงแค่เพื่อนรักเรามีความรักความสามัคคีให้ผู้อื่นได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของขวัญแทนใจนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5เรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อใบงานที่7เรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยเตรียมของขวัญชิ้นเล็กๆสามารถทำเองได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะคะเลือกเพื่อนที่จะมอบให้แล้วก็เลือกของขวัญให้เหมาะสมกับผู้ที่เราจะมอบให้นะคะเอาละค่ะเด็กๆฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจะได้มีของนะคะไว้ทำกิจกรรมในคาบหน้านั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: ให้หมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่านักเรียนทุกคนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีสบายดีนะครับสบายดีนะส่วนใครที่ไม่สบายนักเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของจำนวนนะว่าแต่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูกันเลยนะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ

0: ำนวนคู่และจำนวนคี่นะครับนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้อย่างแน่นอนว่าจำนวนคู่เป็นแบบไหนจำนวนคี่เป็นแบบไหนนะครับแสดงว่าในคาบเรียนนี้นักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าจำนวนที่อยู่ในชีวิตจริงจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นะครับให้เหตุผลได้ว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้เอ๊ะทำไมถึงเป็นจำนวนคู่ทำไมจำนวนนั้นถึงเป็นจำนวนคี่ก็ต้องให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายเลยจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆซึ่งเด็กๆน่าจะตอบกันได้ภาพนี้เป็นภาพของอะไรลูกถุงเท้ามีถุงเท้ากี่ข้างลูกสองข้างมีใครใส่ถุงเท้าเกินสองข้างไหมมีไหมลูกไม่มีนะมีถุงเท้ากี่ข้างสองข้างนะครับถ้าครูถามอีกแบบหนึ่งล่ะคุณครูถามว่ามีถุงเท้ากี่คู่
1: หน
0: ึ่งคู่ใช่ไหมแสดงว่าสองข้างนี่เป็นกี่คู่ลูกเป็นหนึ่งคู่ใช่ไหมครับมาดูภาพถัดไปเป็นภาพของอะไรลูก
1: รองเท้าร
0: องเท้ามีรองเท้ากี่ข้างเอ่ย
1: สองข
0: ้
1: าง
0: สองข้างแสดงว่ามีรองเท้ากี่คู่
1: หนึ่งค
0: ู่รองเท้ากี่คู่นะ
1: หน
0: ึ่
1: งค
0: ู่หนึ่งคู่นะไม่ใช่สองคู่นะบางคนอาจจะตอบสองคู่ไม่ใช่นะครับสองข้างเป็นหนึ่งคู่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งของที่อยู่ในชีวิตจริงของเรานะอันนี้อะไรเอ่ยลูก
1: ถ
0: ุ
1: งม
0: ือถุงมือมีถุงมือกี่ข้าง
1: สองข
0: ้
1: าง
0: สองข้างนะเอ๊ะสองข้างนี้เป็นกี่คู่นะ
1: หนึ่งค
0: ู่แสดงว่ามีถุงมือกี่คู่ลูก
1: หน
0: ึ่งคู่นั่นเองนะครับภาพถัดไปเป็นภาพของอะไรเนี่ย
1: ตะเกียบ
0: เป็นภาพของตะเกียบภาพนี้มีตะเกียบกี่อันลูกสองอันใช่ไหมครับหรือเราจะได้ว่ามีตะเกียบกี่คู่ลูก
1: หน
0: ึ่งคู่นะครับอันนี้ก็คือของที่อยู่ในชีวิตจริงของเราใช่ไหมจะเห็นว่าหนึ่งคู่มีของกี่ชิ้นครับ
1: สองชิ้น
0: มีของสองชิ้นนั่นเองหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าอะไรสองชิ้นเป็นหนึ่งคู่นะเด็กๆจะเห็นว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นคู่ๆใช่ไหมครับที่มี2ชิ้น2ชิ้นเป็น1คู่มีอย่างอื่นอีกไหมในชีวิตจริงของเราใครยกตัวอย่างได้อีกบ้างลูกดาวลูกพักวะลันอะไรลูกที่เป็นคู
2: ่ๆกระโปรงค่ะ
0: ที่เป็นคู่ๆนะใครช่วยเพื่อนได้บ้างดาเนียลูกดาเนียมีอะไรอีกไหม
2: โบค่ะ
0: อะไรนะ
2: ติดผมค่ะ
0: โบติดผมอ๋อเราติดเป็นคู่ใช่ไหมเพราะต้องติดสองข้างใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะมาดูกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับเป็นกิจกรรมรู้จักจำนวนเอ๊ะเราจะรู้จักจำนวนอะไรนักเรียนคิดว่าจากชื่อเรื่องนักเรียนต้องรู้จักจำนวนอะไรลูกจำนวนคู่หรือจำนวนที่ที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้นะนักเรียนลองสังเกตจำนวนไม้ไอศกรีมที่คุณครูถือนะครับนักเรียนคิดว่าดูนะไม้ไอศกรีมที่คุณครูถือนี้มีกี่อันลูกมีกี่อัน
1: 2อัน
0: มี2อันนะครับมี2อัน2อันเป็นกี่คู่
1: 2คู
0: ่เป็นกี่คู่
1: 1คู่
0: 1คู่แสดงว่าไอศกรีมไอศกรีม2อันนี้จับคู่ได้พอดีมั้ยจับคู่ได้พอดีกี่คู่นะ
1: 1
0: คู่1คู่นะครับ1คู่ถ้าคุณครูเพิ่มถ้าคุณครูเพิ่มไม้สกรีมไม้ไอศกรีมอีก1อันเป็นกี่อันลูกเป็นกี่อันเป็นกี่อันลูกเป็น3อันใช่ไหมไม้ไอศกรีม3อันนักเรียนคิดว่าจับคู่ได้พอดีไหมได้พอดี

0: ไม่พอดีใช่ไหมให้ลองนักเรียนลองทายดูว่าเอ๊ะถ้าไม้ไอศกรีม2อันนักเรียนคิดว่าเราจะเรียก2ว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้จำนวนคู่เนาะเพราะว่าสามารถที่จะจับคู่ได้พอดีใช่ไหมลูกแต่ถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันเป็น3อันจับคู่ได้มาพอดีเราน่าจะเรียก3ว่าจำนวนอะไรนะจำนวนขี้และถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันซึบคิดว่ามีไม้ไอศกรีมกี่อันลูก
1: ม
0: ีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อัน4อันใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่4ช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าเอ๊ะคุณครูมีไม้ไอศกรีมกี่อันครับตอนนี
1: ้
0: 4อันจับคู่ได้พอดีไหมจับได้กี่คู่
1: 2คู่
0: จับได้2คู่พอดีเลยนะครับแสดงว่าเราน่าจะเรียก4ว่าอะไรลูก
1: จำนวนคู่2
0: คู่เราเรียก4ว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ดี
1: จำนวนค
0: ู่จำนวนคู่นั่นเองแสดงว่า4เป็นจำนวนคู่นะครับเอ๊ะถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมอีก1อันนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อันลูก
1: 5
0: ใครจะออกมาจับคู่ไม้ไอศกรีมให้ครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ประมือ2ครั้ง3ครั้งยกปานิดามาลูกปานิดาปานิดาปานิดามาช่วยครูจับคู่ไม้ไอศกรีมหน่อยครูบอกว่าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใช่ไหมเป็นกี่อันลูกเมื่อกี้มี4อันใช่ไหมคุณครูวางไปบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มไปอีก1อันเป็นกี่อันลูก
1: 5
0: เป็น5อันนะครับช่วยคุณครูจับคู่ให้หน่อยได้ไหมจับคู่ให้หน่อยได้อันนี้กี่คู่1คู่ใช่ไหม2คู่นะและเหลือไม้ไอศกรีมอีกกี่อัน1อันแสดงว่า5เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
1: จำนวนข
0: ี้เพราะว่าจับคู่ได้ไม่พอดีนะจับคู่ไม่พอดีเราจึงเรียกว่า5เป็นจำนวนขี้อ้าวปณิดาและท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันล่ะเป็นกี่อันตอนนี้ทั้งหมด
2: 6อ
0: ันเป็นทั้งหมดทั้งหมดกี่อันลูก
2: 6อันค
0: ่ะมีทั้งหมด6อันใช่ไหมเอ๊ะ6นี้เราเรียกว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้
2: จำนวนคู่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่าคู่มันจับได้ทุกอัน
0: จับคู่ได้พอดีใช่ไหมเยี่ยมมากอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะถ้าครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะมาช่วยเพิ่มได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกตะวันมาลูกตะวันท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันเพิ่มไปอีก1อันตะวันว่าเราจะมีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อันตอนนี้เพิ่มไปอีก1อันมีทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมดกี่อันลูก
2: 7ครับ
0: มีทั้งหมด7อันแล้วจับคู่ได้พอดีไหม
3: ไม่ได้นะคร
2: ับไม่ครับ
0: ได้พอดีไหม
2: ไม
0: ่ไม่พอดีได้กี่คู่ลูกได้3คู่เหลือไม้ไอศกรีมกี่อัน
2: 1อันครับ
0: 1อันแสดงว่า7นี่น่าจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
2: จำนวนขี
0: ้เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะออกมาเพิ่มได้บ้างนะมือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้งยกวันใหม่มาลูกวันใหม่มาคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันนะได้กี่คู่ตอนนี้ตอนนี้ได้กี่คู่แล
2: ้
0: ว
2: ได้4คู่ค่ะ
0: มีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อัน
2: 8อันค่ะ
0: 8อันจำนวนไม้ไอศกรีม8อันแสดงว่า8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
2: จำนวนคู่ค่ะ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะมันจับคู่ได้พอดีเลยค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้วันใหม่

0: น้อยเยี่ยมมากแอบอ่านและท่านครูเพิ่มไอศกรีมไปอีก1อันนักเรียนคิดว่าจำนวนไม้ไอศกรีมทั้งหมดจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่มีไม้ไอศกรีมกี่อันนะ
1: 9
0: เพิ่มไปอีก1อันใช่ไหมจะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีมทั้งหมด9อันนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นชัดเจนไหมเห็นชัดเจนนะครับมีทั้งหมด9อันแสดงว่า9เป็นจำนวน
1: ค
0: ี่เพราะว่าเราจับคู่ได้พอดีไหมไม่พอดีได้ทั้งหมด1คู่2คู่3คู่4คู่เหลือไม้ไอศกรีม1อันในลักษณะนี้นะครับแสดงว่า9เป็นจำนวนคี่นั่นเองและถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะมาช่วยบ้างเอามือจับหูยกไม้บรรทัดขึ้นมานัดรินีมานัดรินีนัทรินีมาอย่างรวดเร็วยกไวมากปฏิภาณไหวพริบดีมากเพิ่มไปอีก1อันตอนนี้มีไม้ไอศกรีมกี่อันอ่ะตอบคุณครูก่อนตอนนี้มีไม้ไอศกรีมกี่อันลูกกี่อัน
2: 10อันค่ะ
0: ตอนนี้มีไม้ไอศกรีม10อันใช่มั้ยลูกแล้วจับคู่ได้พอดีมั้ย
2: พอดีค่ะ
0: จับคู่ได้พอดีแสดงว่า10น่าจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลูก
2: จำนวนคู่ค่ะ
0: จำนวนคู่ใช่ไหมเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตสิว่าจากที่คุณครูได้สาธิตแล้วก็ให้เพื่อนออกมาช่วยสาธิตเนี่ยนักเรียนคิดว่าจำนวนคู่ถ้าเราจะนำจำนวนของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจับคู่จับคู่ได้พอดีไหมจำนวนคู่จำนวนคู่จับคู่ได้พอดีไหมลูกจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอด
0: ีนะครับแต่ถ้าเป็นจำนวนคี่แล้วลูกจับได้พอดีไหมไม่พอดีนะครับฉะนั้นแล้วเราอาจจะยึดหลักการนี้ดูเป็นข้อสังเกตง่ายๆว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูนะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำกิจกรรมไปใช่ไหมไม้ไอศกรีม2อันนะครับจับคู่ได้พอดีไหมลูก
1: พอด
0: ีจับคู่ได้พอดีจึงได้ว่า2เป็นจำนวนอะไรลูก
1: จำนวนค
0: ู่ใช่ไหมไม้ไอศกรีม3อันจับคู่ได้พอดีไหมลูกจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับแสดงว่า3เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี
1: ่
0: 3เป็นจำนวนคี่ไม้ไอศกรีม4อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
1: พอด
0: ีนะครับจึงได้ว่า4เป็นจำนวนคู่ไม้ไอศกรีม5อันล่ะเพิ่มไปอีก1อันจับคู่ได้ไม่พอดีใช่ไหมครับจึงได้ว่า5เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่5เป็นจำนวนคี่ท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันจะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีม6อันจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอด
0: ีได้กี่คู่
1: 3
0: คู่นะแสดงว่าจับคู่ได้พอดีดังนั้นจึงได้ว่า6เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลูก
1: จำนวนค
0: ู่จำนวนคู่นะครับไม้ไอศกรีม7อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
1: ไม
0: ่พอดีใช่ไหมครับจึงได้ว่า7เป็นจำนวน
1: ค
0: ี่เพิ่มไปอีก1อันเป็น8อันเอ๊ะ8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลูก
1: จำนวน
0: คู่เพราะว่าจับคู่ได้4คู่พอดีใช่ไหมจึงได้ว่า8เป็นจำนวนคู่นะครับไม้ไอศกรีม9อันละลูกทราบได้อย่างไรจับคู่ได้กี่คู่จับคู่ได้กี่คู่4คู่แต่เหลือไม้ไอศกรีมกี่อัน1อันนะครับจึงได้ว่า9เป็นจำนวนคี่และ10
1: พอดี
0: จับคู่ได้พอดีไหม
1: พอด
0: ีไม้ไอศกรีม10อันจับคู่ได้พอดีดังนั้นจึงได้ว่า10เป็นจำนวนคู่แล้วนักเรียนลองทายซิว่าไม้ไอศกรีม1อันจับคู่ได้หรือไม่ได้จับคู่ได้ไหมไม้ไอศกรีม1อันนักเรียนคิดว่าจับคู่ได้ไหมไม่ได้นะจับคู่ไม่ได้นะครับเราจึงได้ว่า ไม้ไอศกรีม1อันจับคู่ไม่ได้หรือจับคู่ได้ไม่พอดีนั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า1เป็นจำนวนที่นักเรียนครับทบทวนกันนิดนึงเมื่อสักครู่นี้นะที่คุณครูให้ดูการสาธิตไปนะตั้งแต่2ถึง10และที่คุณครูถามเพิ่มมาอีก1จำนวนนั่นก็คือ1นักเรียนคิดว่าตั้งแต่1ถึง10จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้างจำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกธนพรลูกธนพรตั้งแต่1ถึง10จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้าง
2: 2 4 6 8 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากครับประมือให้ธนพรหน่อยและจำนวนใดเป็นจำนวนคี่บ้างใครจะตอบได้บ้างมือจับหูประมือ2ครั้งจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกปณิดาลูกปณิดาปณิดาจำนวนใดเป็นจำนวนคี่บ้างตั้งแต่1ถึง10ลูก
2: 1 5 1 3 5เจ็ดเก้า
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าตอบพร้อมกันทั้งห้องนะจำนวนไม้ไอศกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้พอดีนั่นก็คือ2 4 6 8 10เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนคู่นะครับและจำนวนไม้ไอศกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้ไม่พอดี1 3 5 7 9เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนที่นั่นเองยากไหมยากไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ถ้าไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนคี่แสดงว่าเด็กๆจะต้องได้ทำอะไรเนี่ยลูกจะต้องได้จะต้องได้ทดสอบตนเองว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้นั้นเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่โดยครูมีอุปกรณ์ให้นั่นก็คือไม้ไอศกรีมนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกไม้ไอศกรีมให้กับนักเรียนด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมกันก่อนนะใบกิจกรรมนะครับมาดูใบกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เขาให้เราทำอะไรบ้างนะอ่านคำสั่งพร้อมกันหนึ่งสองสามเครื่องหมายถูกใน
1: ช่องว่างที่เป็นคำตอบ
0: อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นจำนวนไม้ไอศกรีม11อันนะครับคุณครูจับคู่ได้ไม่พอดีนะคุณครูจะมีไม้ไอศกรีมให้แต่ละคู่นะทุกคนจับคู่นะครับทั้งต้นทางและปลายทางจับคู่กันนะจับคู่กันนะครับแล้วช่วยกันจับคู่จำนวนไม้ไอศกรีมนะว่าจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีนะครับปรากฏว่าจับคู่ได้ไม่พอดีก็เขียนเครื่องหมายถูกนะในช่องนี้แล้วถ้าจับคู่ได้ไม่พอดีจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนอะไรนะจำนวนคี่ก็เขียนเครื่องหมายถูกในช่องที่ตรงกับจำนวนคี่ในลักษณะนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับ
1: เข้า
0: ใจนะเดี๋ยวรับกิจกรรมจากคุณครูนะครับและไม้ไอศกรีมครูเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้ทำเป็นคู่นะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับคู่กันนะคู่กัน
3: เก้าสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า
0: ใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในใบกิจกรรมนะถ้าใครทำเสร็จแล้วนะด้านล่างนะครับจะมีข้อสังเกตที่พบนะข้อสังเกตที่พบนะครับให้นักเรียนลองสังเกตจากสิ่งที่นักเรียนทำมาในตารางนี้นะครับว่านักเรียนสังเกตพบอะไรบ้างอาจจะลองสังเกตซิว่าเอ๊ะจำนวนใดเป็นจำนวนคี่จำนวนใดเป็นจำนวนคู่เราจะมีวิธีการในการสังเกตอย่างไรให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะทำกิจกรรมแล้วนักเรียนจะค้นพบว่าเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นะครับลองทำดูครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

หมดเวลาตัวตรงเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงให้เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงนะให้เรียบร้อยให้เวลา5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาปรบมือ5 ครั้งปรบมือ5 ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทั้งซ้ายและคู่ของปลื้มมาคู่ของปลื้มมารถเร็วออกมาเขียนให้ครูดูหน่อย12เขียนให้ก่อนเขียนให้ก่อนเอามาด้วยเอามาด้วย12เราจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีดูของตัวเองสิของตัวเองจับคู่ได้พอดีไหมจับคู่ได้พอดีเราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนคู่นะครับถูกต้องไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะปลื้มลูกจับคู่ให้เพื่อนดูหน่อย

0: หน่อยได้ไหมจับคู่ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหม12จับคู่ได้พอดีจริงเปล่าอันไหน12จับคู่ได้พอดีจริงไหมไม้ไอศกรีม12อันจับคู่ได้พอดีไหมอันนี้กี่อันแล้วนักเรียนกี่อันตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ2อ้าวต่อไปตีเอาวางลงไป6 8 10 12จะเห็นว่าได้กี่คู่ลูกได้กี่คู่เนี่ย12ได้กี่คู่ได้กี่คู่ลูกได้6คู่นะได้6คู่นะครับได้6คู่นะแสดงว่า12เป็นจำนวนที่สามารถจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอดีครับ
0: จับคู่ได้พอดีเรียก12ว่าจำนวนอะไรลูก
1: จำนวนคู่ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากไม่ต้องลุกเดี๋ยวให้เพื่อนใช้ต่อนะเยี่ยมมากเอากลับที่ได้กลับที่ได้เอากลับที่เลยเอาผลงานตัวเองกลับนะแสดงว่าเพื่อนตอบถูกไหมลองตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองนะครับว่าตรงกับที่เพื่อนได้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องจับคู่ได้พอดีและเป็นจำนวนคู่หรือไม่นะในช่องที่ตัวตรงกับจำนวน12นะครับสังเกตนะของตนเองนะครับอ่ะถ้า13แล้วลูกคู่ใครจะออกมาได้บ้างนะคู่ของคนที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือคู่ของชนาการมาชนาการมาคู่ของชนาการมาอ่ะ13เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่และจับคู่ได้พอดีหรือไม่อ่ะเราธนพรเขียนอ่ะ13จับคู่ได้พอดีไหมอ่ะไม่พอดีช่องไหนนี่นี่ช่องนี้และเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวนค
0: ี่จำนวนคี่เขียนนิดหน่อยเยี่ยมมากอ่ะมาทดสอบให้เพื่อนดูหน่อยเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม12เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมถ้าเราเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่เพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันเป็นเท่าไหร่เนี่ย13แล้วจับคู่ได้พอดีไหม
2: ไม่พอดี
0: ไม่พอดีจะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีมเหลืออยู่อีก1อันนะครับมี6คู่และเหลือไม้ไอศกรีม1อันแสดงว่า13จับคู่ได้ไม่พอดีใช่ไหมเป็นจำนวนอะไรลูกเยี่ยมมากเอาประมือให้เพื่อนหน่อยสังเกตใบกิจกรรมของตนเองนะถ้าผิดแก้ไขให้ถูกต้องนะครับจำนวนถัดไป14ใครจะออกมาได้บ้างนะคู่ของนัทรินีมาคู่ของนัทรินีมาเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่จับคู่ได้พอดีไหม14อ่ะช่วยกันกับประกรณ์ลูกดูซิใบกิจกรรมของตนเองจับคู่ได้พอดีไหมจับคู่ได้พอดีนะ14นะแล้วเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลูกเป็นจำนวนคู่เยี่ยมมากแบ่งปันกันเขียนนะอ่ะมาดูซิว่าจริงหรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีม13อันใช่ไหมเพิ่มไปอีก1อันเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร
2: ่14อันคร
0: ับ เป็น14อันจับคู่ได้พอดีไหม
2: พอดีคร
0: ับ ไหนนั้นได้นี่ลองวางจับคู่ให้พอดีสิ
2: ได
0: ้ไหมจะเห็นว่าไม้ไอศกรีม14อันจับคู่ได้พอดีในลักษณะนี้แสดงว่า14นวล
2: คู่คร
0: ับ เยี่ยมมากอัปรบมือให้คู่ของประกรณ์กับนัทรินีหน่อยเยี่ยมมากจำนวนถัดไป15คู่ของกมลรัตน์มาคู่ของกมลรัตน์ออกมาคู่ของกมลรัตน์มาลูก15เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะ

0: รถเร็วเขียนก่อน15เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่จับคู่ได้พอดีไหมไม่พอดีใช่ไหมอ๋อเยี่ยมมากและเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่จับคู่ได้ไม่พอดีเนี่ยอ๋อเป็นจำนวนคี่เนาะอันไหนมาทดสอบให้ครูดูหน่อยมาตรงนี้เลยทั้งสองคนไม่เราต้องเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีกหนึ่งอันใช่ไหมเป็นกี่อันทั้งหมดเพิ่มไปอีกหนึ่งอันเป็นเมื่อกี้มี14แล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งอันเป็น
1: 15ค่ะ
0: 15แล้วจับคู่ได้พอดีไหมเนี่ย
1: ไม่พอดีค
0: ่ะไม่พอดีแสดงว่า15เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
1: จำนวนคี่ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจำนวนถัดไปจำนวนถัดไป16นักเรียนคิดว่าอ่ะตอบพร้อมกันนะ16ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนั้นเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีลูก
2: พอดี
0: จับคู่ได้จับคู่ได้พอดีนะจับคู่ได้พอดีนะครับเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีนะครับแล้วเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลูกเป็นจำนวนคู่นั่นเองนะตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองนะครับว่าตรงที่คุณครูเขียนไหมนะ17แล้วลูกเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีไหม
2: ไม่พอด
0: ีไม่พอดีจับได้กี่คู่จับได้กี่คู่และเหลือกี่อันเหลือ1อันจับได้กี่คู่8คู่และเหลือ1อันนะครับแสดงว่าจับคู่ได้ไม่พอดีเป็นจำนวนอะไรเอ่ยเป็นจำนวนคี่นะครับเป็นจำนวนคี่18แล้วลูก18จับคู่ได้พอดีไหมได้กี่คู่
2: 9
0: คู่เยี่ยมมากแสดงว่าจับคู่ได้พอดีนะครับเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวนค
0: ู่จำนวนคู่เยี่ยมมาก19แล้วลูกจับคู่ได้พอดีไหม
2: ไม
0: ่พอดีใช่ไหมแสดงว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวนค
0: ี่จำนวนคี่นะและ20ล่ะจับคู่ได้พอดีไหม
2: พอด
0: ีเป็นจำนวนอะไรลูกเป็นจำนวนคู่นักเรียนครับนักเรียนค้นพบข้อสังเกตอะไรบ้างจากทั้งหมดนี้จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าจากก่อนหน้านะมาดูก่อนหน้าก่อนตั้งแต่จำนวน11จนถึง20นะถึงอีกหน้าหนึ่งนะครับจะเห็นว่านักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างยกมือใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างลูกกิตตินันได้ข้อสังเกตอะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเนี่ยเราได้ข้อสังเกตอะไรบ้าง
1: ที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9เป็นจำนวนคี่ครับ
0: เยี่ยมมากเลยกิตตินันท์พูดว่าอะไรลูกเพื่อนพูดว่าอะไรเมื่อกี้นี้เพื่อนพูดว่าอะไรนะเพื่อนพูดว่าเลขที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9เป็นจำนวนคี่เอามาดูสังเกตสิจริงหรือเปล่านะที่กิตตินันท์พูดกิตตินันท์บอกว่าเลขที่ลงท้ายด้วย1 3ห้าอ่ะนักเรียนดูนะ1ก็เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมที่ลงท้ายด้วย1ใช่ไหมครับลงท้ายด้วย3เป็นจำนวนคี่ลงท้ายด้วย5เป็นจำนวนคี่ลงท้ายด้วย6แล้วลูกไม่ใช่นะเพื่อนบอกลงท้ายด้วย7เป็นจำนวน
2: ค
0: ี่เห็นไหมเพื่อนบอกว่า1 3 5 7ก็เป็นจำนวนคี่และก็9ลงท้ายด้วย9ก็เป็นจำนวนอะไรลูกเป็นจำนวนคี่นะครับแสดงว่าถ้ามีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น1 3 5 7 9จะได้ว่าเป็นจำนวน
2: ค
0: ี่ใช่ไหมแต่ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรลูกกิตตินันท์ตอบคุณ

0: ครูหน่อยกิตินันตอบคุณครูหน่อยว่าเราได้ข้อสรุปอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าลงท้ายด้วยอะไรลูก
1: 2 4 6 8 10เป็นจำนวนคู
0: ่2 4 6 8แล้วก็อะไรนะ
1: 10 0
0: ศูนย์เป็นจำนวนอะไรนะ
1: คู
0: ่เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าเด็กๆจริงไหมสังเกตในใบกิจกรรมของตนเองซิจริงหรือเปล่า
2: จริ
0: งนะครับจะเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะถ้าลงท้ายด้วย2 4นะจะเป็นจำนวนอะไรเนี่ยลูกจำนวนคู่เห็นไหมแล้วก็อะไรอีกถ้าลงท้ายด้วย68และ0ก็จะเป็นจำนวนคู่แสดงว่าจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8เป็นจำนวนเป็นจำนวนคู่นะเป็นจำนวนคู่นะครับยากไหม
2: ไม
0: ่
2: ยาก
0: ไม่ยากนะจะเห็นว่า1ถึง20จำนวนใดบ้างเป็นจำนวนคี่ลูกหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมและ1ถึง20จำนวนใดบ้างเป็นจำนวนคู่
2: 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20
0: เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันอีกสักเล็กน้อยนะว่าเด็กๆจะตอบได้หรือไม่จากข้อสรุปข้อสังเกตที่คุณครูบอกไปว่าถ้าเลขโดดในหลักหน่วยนะเป็น1 3 5 7 9จำนวนนั้นจะเป็นจำนวนคี่แต่ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8จำนวนนั้นจะเป็นจำนวน
2: ค
0: ู่ทดสอบเล็กน้อยนะครับมาดูนะจำนวนแรกตอบนะว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับมีทั้งหมดจำนวนด้วยกันให้เราช่วยกันตอบนะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับจำนวนแรก1 2 3จำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวน
0: คู่เยี่ยมมาก34เป็นจำนวนคู่เพราะว่า4
3: อยู่ใน
0: หลักหน่วยใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับจำนวนถัดไป316เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวนค
0: ู่เพราะว่ามี6อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมจำนวนถัดไปเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จ
0: ำนวนคู่นะครับเพราะว่ามี6อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไป
2: จำนวน
0: คู่อีกแล้วเพราะว่าอะไรมี4อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไปจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนคู่เพราะว่ามี2อยู่ในหลักหน่วยนะจำนวนถัดไปจำนวนอะไรจำนวนคี่เพราะว่าอะไรลูกมี5อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น645เป็นจำนวนคี่นะครับจำนวนถัดไปนะปึ๊บจำนวนคี่เพราะว่าอะไรมี5อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไป
2: จำนวนค
0: ู่เพราะว่าอะไรลูกมี0อยู่ในหลักหน่วยนะครับและจำนวนสุดท้ายจำนวน
2: ค
0: ู่เพราะว่าอะไรมี0อยู่ในหลักหน่วยนะครับคุณครูเพิ่มเติมทดสอบเพิ่มเติมทดสอบเพิ่มเติมนี่ไม่ให้เห็นนะไม่ให้เห็นนะครับ1 2 3 359เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่จำนวนคี่นะเพราะมี9อยู่ในหลักหน่วยนะครับมี9อยู่ในหลักหน่วยนะมี9อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไปเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะจำนวนอะไรจำนวนคู่

0: เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่ามันมี8อยู่ในหลักหน่วย
0: เพราะว่ามี8อยู่ในหลักหน่วยสำนวนถัดไป
1: จำนวน
0: ที่เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าม
0: ี1อยู่ในหลักหน่วยนะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะมาสรุปกันนิดนึงนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างถ้าเราจะสังเกตว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคู่เราจะทำยังไง
1: ดูเลขในหลักหน่วย
0: ตอบโดยใช้ไมค์ลูก
2: ดูเลขในหลักหน่วยครับ
0: อ๋อดูเลขโดดในหลักหน่วยถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรถึงจะเป็นจำนวนคู
2: ่ถ้าหลัก
0: เลขโดดในหลักหน่วยมีเลขอะไรบ้างถึงจะได้ว่าเป็นจำนวนคู
2: ่มี2 4 6 80ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับและถ้าเราจะดูว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคี่หรือไม่เราจะดูจากอะไรใครตอบได้บ้างลูกใครตอบได้บ้างดาเนียลูกจะดูว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคี่หรือไม่ดูยังไง
2: ดูจากหลักหน่วยที่เป็น1 3 5 7
0: เยี่ยมมากแม้ดูจากใบกิจกรรมของเราเห็นไหมเพื่อนสังเกตว่าเอ้ยลงท้ายด้วยตัวเลขอะไรนะเลขโดดอะไรอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับเยี่ยมมากนั่นก็คือ1 3 5 7 9นะครับถ้าเลขโดดเหล่านี้อยู่ในหลักหน่วยจะเป็นจำนวนคี่นั่นเองนะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8จำนวนนั้นเป็นจำนวนคู่นะครับแต่ถ้าจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น1 3 5 7 9จำนวนนั้นเป็นจำนวน
1: 4
0: คี่เยี่ยมมากนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดอีกเช่นเคยจะให้นักเรียนทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่1โจทย์1 7นะ 1.17 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thสำหรับกิจกรรมของปลายทางนะครับรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.17 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดนะครับและรบกวนตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งนะและทำแบบฝึกหัดที่ 1.17 พร้อมกับตรวจสอบคำตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำส่งคุณครูนะครับหวังว่าคงไม่ยากให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของร่วมคิดร่วมทำ number 3นะครับนักเรียนจะต้องใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เหล่านั้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันทำ number 3นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือใบกิจกรรม number 3และแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.18ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9 เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
5: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
4: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
6: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
6: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
5: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหื้ออี
2: กอ้าวๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮึออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: ปู่เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ

0: ปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
1: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
1: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
1: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
1: เ
0: มย์จะ
1: เอาฉันด้วยสิ
0: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
1: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่
1: ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
1: อุ๊ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
1: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
1: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่วมด้วยช่วยกันซึ่งยังคงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเราและครอบครัวที่มีต่อชุมชนนั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ของตัวเราและครอบครัวนอกจากปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนยังมีในเรื่องของการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนใช่ไหมคะที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของตัวเราและครอบครัวที่มีต่อชุมชนนั่นเองค่ะทำไมเราถึงต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนคะลูกเพราะอะไรน้องนโมค่ะทำไมเราถึงต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชน
2: เพราะเราอยู่ด้วยกันครับ
1: เพราะเราอยู่ด้วยกันในชุมชนใช่ไหมคะในครอบครัวของเราประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและบุคคลอื่นๆอีกนั่นเองและแต่ละครอบครัวมารวมกันเป็นชุมชนดังนั้นแล้วเราจะอยู่คนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นแล้วเมื่อเรามาอยู่รวมกันเป็นชุมชนก็ต้องมีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และเจริญขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะสามารถยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่มีต่อชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งครูแนนก็จะมีตัวอย่างชุมชนของครูแนนด้วยความสัมพันธ์ที่ว่านี้นะคะเมื่อเราอยู่รวมกันแล้วมีกิจกรรมต่างๆเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาวัดการทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้านในชุมชนของครูแนนนะคะแต่ละเดือนก็จะมีการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนของเรานะคะมีผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าในวันนี้เราจะมีการทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโดยการกวาดตามถนนรอบๆหมู่บ้านของเราเพื่อให้ชุมชนนั้นสะอาดนั่นเองนะคะนี่ก็คือชุมชนของครูแนนนั่นเองมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาชุมชนชุมชนของนักเรียนมีกิจกรรมลักษณะนี้ไหมคะมีไหนชุมชนของใครมีกิจกรรมลักษณะนี้ยกมือขึ้นมีบ้างนะคะชุมชนของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่หรือเวลาที่มีกิจกรรมงานบุญประจำปีของแต่ละชุมชนนะคะแต่ละครอบครัวก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่เพราะว่าถ้ามีผู้คนมาเที่ยวงานบุญงานวัดที่ชุมชนของเราก็จะดูสะอาดตาน่าอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชุมชนของครูแนนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมซึ่งในชุมชนนั้นก็จะมีกิจกรรมประจำปีที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนเคยได้ยินประเพณีบุญบั้งไฟไหมไหนใครเคยได้ยินประเพณีบุญบั้งไฟยังมีอยู่บ้างนะคะประเพณีบุญบั้งไฟจะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองซึ่งเป็นงานประเพณีใหญ่ด้วยเป็นประเพณีที่ทำเพื่อขอฝนเพราะภาคอีสานจะทำนานั่นเองนะคะพอถึงเดือน6ก็จะประมาณเดือนพฤษภาคมก็จะมีการทำประเพณีบุญเดือน6ที่เรียกว่าประเพณีบุญมั่งไฟนั่นเองนะคะชาวบ้านก็จะร่วมด้วยช่วยกันมาดูค่ะที่ชุมชนของครูแนนนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนื่องจากบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวที่ภาคอีสานแล้วไปเจอประเพณีบุญมั่งไฟนั่นเองสิ่งที่ครูแนนจะยกตัวอย่างในตอนนี้นะคะ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีต่อกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูชุมชนของคุณแนนนะคะซึ่งมีการจัดประเพณีที่สำคัญนะคะในแต่ละปีที่เรียกว่าประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองในวันที่มีการเดินขบวนไม่ใช่เดินขบวนนะคะเป็นการแห่ขบวนฟ้อนลำมีการจัดรถที่สวยงามมีขบวนแห่บั้งไฟที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะก่อนจะมาถึงงานวันจริงๆจะมีการร่วมด้วยช่วยกันในการจัดขบวนแห่มีการซ้อมขบวนนางรำนะคะและก็มีการคัดเลือกคนในชุมชนมาเป็นนางงามด้วยนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสำเร็จได้โดยมีแค่ผู้นำชุมชนได้ไหมคะจะสำเร็จได้ไหมลูกไม่ได้จะมีแค่คุณแนนเป็นผู้นำในการฟ้อนลำได้ไหมคะไม่ได้คุณแนนจัดขบวนรถแห่คนเดียวได้ไหมคะไม่ได้นี่แหละค่ะก่อนจะถึงวันงานคนในชุมชนก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดขบวนรถแห่นั่นเองนะคะจากในภาพเลยคนผู้คนในชุมชนนะคะก็จะมาร่วมกันจัดนะคะนำอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่หรือจัดซื้อมานะคะมาตกแต่งรถให้สวยงามนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะในขบวนจะต้องประกอบด้วยรถที่จัดตกแต่งผูกผ้าที่สวยงามนะคะและก็ต้องมาวางแผน

0: ันว่าในขบวนของเรานั้นจะมีรถอะไรบ้างมีการจัดตกแต่งอะไรบ้างนั่นเองนะคะเห็นไหมคะในภาพนี้คนในชุมชนก็จะมาช่วยกันและหลังจากนั้นค่ะเมื่อเวลาที่เราไปช่วยกันในวัดหรือในสถานที่ศาลาหมู่บ้านของเราเวลาพักเที่ยงผู้คนที่ทำอาหารเป็นนะคะก็จะมาร่วมทำกับข้าวเพื่อนำมาให้ผู้คนที่ได้จัดสถานที่หรือจัดขบวนแห่นั่นเองนะคะมาร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมีขบวนนางรำด้วยนั่นเองซึ่งนางรำก่อนที่จะไปรำได้สวยงามนั้นต้องฝึกซ้อมกันหลายๆวันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะวันจริงก็มีการแต่งชุดที่สวยงามและเดินขบวนนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งต่างๆนี้จะเกิดขึ้นได้แค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำไหมคะไม่ได้จะต้องร่วมด้วยช่วยกันคนในชุมชนต้องช่วยกันนั่นเองนะคะถ้ามีแค่คุณแนนก็สำเร็จไม่ได้ถ้ามีแค่ผู้นำหมู่บ้านทำเพียงแค่คนเดียวก็ไม่สามารถสำเร็จได้ดังนั้นเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะงานบุญงานประเพณีงานสำคัญต่างๆเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคุณแนนทำอาหารเป็นคุณแนนก็ไปช่วยในการทำอาหารเพื่อให้คนที่มาช่วยงานรับประทานนั่นเองนะคะนี่ก็คือการมีส่วนร่วมในชุมชนสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้นักเรียนก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะในชุมชนของเราแต่ละชุมชนก็จะมีงานประเพณีที่สำคัญงานวัดงานบุญงานบวชเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่ากิจกรรมต่างๆนั้นที่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะจะมีอะไรซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมกันยกตัวอย่างว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนหรือมีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างไรนั่นเองนะคะมีไหมคะน้องนโมค่ะมีกิจกรรมอะไรที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของตัวเราครอบครัวที่มีต่อชุมชนคะ
1: วันแม่แห่งชาติค่ะ
0: วันแม่แห่งชาติมีการทำอะไรคะ
1: ช่วยกันตั้งช่วยกันทำ
0: ความสะอาดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆอย่างเช่นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาตินะคะก็จะมีการคนในชุมชนก็จะมีการทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้านถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมคะซึ่งมีเพียงแค่ครอบครัวของน้องโมไหมคะที่ทำมีทุกคนในชุมชนที่ร่วมกันทำความสะอาดนั่นเองนะคะอะไรอีกคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเราครอบครัวเราที่มีต่อชุมชนน้องเมกี้น้องเมกี้ตอบว่าอะไรนะคะ
2: วันสงกรานต์ค่ะ
0: วันสงกรานต์เราทำอะไรคะลูก
2: เล่นน้ำครับ
0: วันสงกรานต์เรามีเล่นน้ำและมีกิจกรรมอะไรที่เรามีต่อชุมชนมีอะไรคะน้องนโมช่วยน้องไมกี้หน่อยค่ะนอกจากการที่เราเล่นน้ำแล้วกิจกรรมอะไรที่เรามีร่วมกับชุมชน
1: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะในวันสงกรานต์เราจะมีการรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะในชุมชนของคุณแนนก็จะเชิญผู้ที่มีอาวุโสนั่นเองนะคะผู้สูงอายุไปที่วัดและทุกคนในชุมชนนะคะก็จะไปร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่นั่นเองนะคะนี่ก็คือความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนและนอกจากนั้นวันสงกรานต์เรามีการทำอะไรน้องไมกี้บอกว่ารดน้ำพระด้วยใช่ไหมคะรดน้ำพระด้วยส่งน้ำพระนั่นเองนะคะมีกิจกรรมอะไรอีกนอกจากวันสงกรานต์วันอะไรคะ
1: วันตุ๊จีนค่ะ
0: วันตุ๊จีน

0: ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะกลุ่มที่5ค่ะมีทำอะไรอีกบ้างคะ
1: วันปีใหม่ค่ะ
0: วันปีใหม่เราทำอะไรร่วมกับชุมชนคะลูก
1: จุดพลุร่วมกับคนในชุมชนค่ะ
0: ทำอะไรนะคะ
1: จุดพลุร่วมกับคนในชุมชน
0: จุดพลุร่วมกับคนในชุมชนนั่นเองนะคะน้องอากิ่ง9
2: วันลอยกระทงค่ะ
0: วันลอยกระทงทำอะไรคะลูก
2: ลอยกระทงค่ะ
0: คะ
2: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงถ้าเราพูดถึงกิจกรรมวันลอยกระทงคุณแอนขอยกตัวอย่างว่าบางชุมชนมีการจัดประกวดกระทงสวยงามมีการจัดประกวดนางนพมาศใช่ไหมคะชุมชนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเตรียมกระทงนั่นเองนะคะนี่ก็คือความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าคุณแนนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งถ้าคุณแนนบอกว่าในชุมชนของเราปีนี้จะมีงานบุญประจำปีซึ่งในชุมชนของเรานั้นก็จะแบ่งออกเป็น5ชุมชนนั่นเองนะคะในชุมชนที่1ค่ะชุมชนที่1ยกมือขึ้นคุณแนนให้เป็นชุมชนที่1ชุมชนที่2ชุมชนที่3และชุมชนที่4และชุมชนที่5นะคะในพื้นที่ตรงนี้มี5ชุมชนถ้าคุณแนนให้สถานการณ์ว่าในปีนี้แต่ละชุมชนนะคะจะมีการจัดงานประเพณีเกี่ยวกับบุญประจำปียิ่งใหญ่นักเรียนคิดว่าเราจะร่วมด้วยช่วยกันกับชุมชนอะไรได้บ้างนะคะหนูจะทำอะไรเพื่อมีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนกลุ่มที่1ถ้ามีบุญประจำปีหนูจะทำอะไรได้คะถ้าสมมุติว่าชุมชนของเรามีบุญประจำปีนักเรียนคิดว่าหนูจะช่วยอะไรได้ตอบได้เลยค่ะลูกตอบได้เลยกลุ่มที่2คิดคำตอบไว้นะคะ
3: จัดของให้สวยงามครับ
0: จัดของให้สวยงามนะคะจัดของที่วัดใช่ไหมคะกลุ่มที่2หนูจะช่วยพัฒนาหรือจัดพิธีต่างๆอะไรได้บ้างคะกลุ่มที่2คิดออกหรือยังอย่างกลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดออกหรือยังลูก
4: นะครับ
0: คิดออกแล้วบุญประจำปีของเรานะคะหนูคิดว่าหนูจะช่วยอะไรได้บ้างคะ
4: ความทำความสะอาดลานวัดครับ
0: ทำความสะอาดลานวัดเก่งมากค่ะลูกเพราะว่าถ้าหากเรามีงานบุญประจำปีชุมชนอื่นๆก็ต้องมาเที่ยวงานวัดกับเราใช่ไหมคะมาเที่ยวชมชุมชนของเราดังนั้นแล้วถ้าชุมชนสกปรกดีไหมคะไม่ดีนั่นเองไม่น่ามองชุมชนที่4ค่ะหนูจะทำอะไรในการจัดบุญประเพณีสำคัญ
5: ช่วยกันจัดช่วยกันจัดตลาดครับ
0: ช่วยกันจัดตลาดอาจจะมีการขายของของคนในชุมชนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะชุมชนที่5ค่ะคิดออกหรือยังเอ่ยคิดออกหรือยังคะชุมชนที่5คิดออกไหมคะลูก
2: จัดงานลอยกระทงค่ะ
0: ฟังจุดอีกครั้งหนึ่งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งคุณแนนถามว่าถ้าชุมชนของเราจะจัดงานประเพณีงานบุญที่สำคัญในชุมชนนั้นเราจะช่วยเหลือชุมชนอย่างไรเพื่อจัดงานบุญประเพณีนี้กลุ่มที่สองได้หรือยังคะจัดอะไรกลุ่มที่5ได้แล้ว
6: ช่วยกันจัดงานบุญค่ะ
0: ช่วยกันจัดงานบุญทีนี้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้ง

0: เดี๋ยวคุณแนนจะยกตัวอย่างชุมชนของคุณแนนนะคะให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเมื่อเวลาที่มีบุญประจำปีนะคะคนในชุมชนจะไปร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรอย่างเช่นในแต่ละปีก็จะมีบุญประเพณีที่สำคัญนะคะที่ยิ่งใหญ่เลยมีงานฉลองนะคะอยู่ที่วัดมีการแสดงต่างๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนในชุมชนที่อยู่นอกชุมชนของเรานะคะก็จะมาเที่ยวงานวัดมาดูการแสดงต่างๆนักเรียนเคยดูการแสดงหมอลำไหมคะที่ภาคอีสานนั้นก็จะมีการแสดงที่เรียกว่าหมอลำนั่นเองไหนใครเคยดูคะมีบางคนเคยดูด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยดูการแสดงของภาคอีสานไหมคะนั่นก็คือการแสดงหมอลำนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ก่อนถึงวันงานนะคะก็จะมีการนำสิ่งของนะคะไปร่วมที่วัดอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศใช่ไหมคะว่าใครจะสนับสนุนสิ่งของเพื่อไปร่วมในงานวัดเพราะว่าเราจะมีกองสลากเขาเรียกว่ากองสลากกองสลากนี้ทำอย่างไรกองสลากหนูเคยเห็นกองสลากตามงานวัดไหมลูกเวลานั้นเราก็จะไปซื้อบัตรแล้วไปจับสลากแล้วได้รางวัลมาเคยไหมคะเคยนะคะคุณแนนเชื่อว่าเวลาที่เราไปงานวัดเราจะเคยไปจับแน่นอนนะคะซึ่งคนในชุมชนของคุณแนนนะคะก็จะมีการนำสิ่งของต่างๆที่ตนเองไปซื้อมาอย่างเช่นบ้านคุณแนนมีหมวกที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเราจะเอาสิ่งของที่ใหม่ๆไปบริจาคคุณแนนบ้านคุณแนนมีหมวกซึ่งก่อนหน้านั้นเคยขายผ้าขายหมวกใช่ไหมคะและสินค้านั้นยังขายไม่หมดคุณแนนก็นำเอาสิ่งของที่ตนเองมีและเป็นสิ่งของที่ยังไม่ได้ใช้ไปร่วมบริจาคเพื่อร่วมสมทบกันในการจัดทำกองสลากนั่นเองนะคะแต่ละครอบครัวก็จะมีการนำเอาสิ่งของมาบริจาคบางบ้านมีตะกร้านำมาบริจาคได้ไหมคะบางบ้านไปซื้อผ้าขนหนูไปซื้อสบู่ยาสีฟันมาร่วมกันสมทบที่วัดนั่นเองนะคะเพื่อจัดเป็นกองสลากให้คนในชุมชนนั้นได้มาร่วมจับนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เราร่วมด้วยช่วยกันในชุมชนและหลังจากนั้นก่อนที่จะมีงานบุญขึ้นในวัดจะต้องสะอาดผู้คนนะคะก็จะไปร่วมกันพัฒนาวัดปัดกวาดนะคะทางหญ้าลึกต่างๆทำความสะอาดห้องน้ำเพราะว่าชุมชนจะได้ร่วมกันทำความสะอาดมาร่วมกันเที่ยวงานวัดนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปทำความสะอาดที่วัดเวลารับประทานอาหารใครเป็นคนทำคะคนในชุมชนก็จะร่วมเอาสิ่งของต่างๆอาหารกับข้าวนะคะมาร่วมกันและรับประทานร่วมกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มีต่อชุมชนนั่นเองซึ่งชุมชนของคุณแนนนะคะเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะร่วมด้วยช่วยกันแต่ละครอบครัวนะคะมาช่วยกันพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนนั่นเองหรือเวลาที่มีงานบุญงานบวชใครเป็นคนช่วยกันคะคนในชุมชนอย่างบ้านครูแนนมีการจัดงานบวชขึ้นมาคนในชุมชนก็จะมาร่วมทำกับข้าวทำอาหารเพื่อเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงคนในชุมชนทำบุญขึ้นบ้านใหม่คนในชุมชนนี่แหละค่ะก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันถือว่าชุมชนมีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อคนในครอบครัวเราไหมคะมีไหมลูกมีนั่นเองนะคะถามว่าถ้าเราอยู่ครอบครัวของเราไม่ไปร่วมด้วยช่วยกันกับชุมชนเลยดีไหมคะไม่ดีนั่นเองนะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันมีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันชุมชนเราก็จะน่าอยู่และมีการพัฒนานั่นเองเดี๋ยวคุณแนนจะยกตัวอย่างนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรเวลาที่เราอยู่รวมกันนะคะอย่างเช่นช่วยซ่อมแซมสาธารณสมบัติในชุมชนในโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นคนในชุมชนนี่แหละค่ะก็จะไปพัฒนาใช่ไหมคะมีเครื่องเล่นพังเสียหายหรือโรงเรียนต้องการเครื่องเล่นที่คนในชุมชนสามารถไปซ่อมแซมหรือทำให้ได้ก็จะร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะหรือบริเวณวัดมีศาลาพังชำรุดใครไปช่วยกันคะทุกคนในชุมชนนั่นเองต่อมาเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัดสนามเด็กเล่นทุกคนก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันถ้าหากมีการพังชำรุดนั่นเอง 2. ช่วยจัดสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างที่คุณแนนบอกใช่ไหมคะในเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันในงานวัดในงานประเพณีต่างๆนะคะคนในชุมชนต้องร่วมกันนะอย่างเช่นนี่เลยมีการจัดสถานที่งานเวลาที่มีงานวัดงานอะไรต่างๆนะคะเราก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันถ้าเป็นงานวัดพระสงฆ์ทำเองได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องคนในชุมชนไปช่วยกันนั่นเอง 3. ช่วยเหลือคนในชุมชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนอะไรน้องน้ำโมลองยกตัวอย่างสิคะอย่างเช่นเลย
1: เมื่อมีบ้านหนึ่งมีลูกกำลังจะบวชเป็นงานบวชครับแต่ไม่มีคนมาช่วยครับ
0: ค่ะโอเคได้นะคะอย่างเช่นถ้าคนในชุมชนนะคะมีการจัดงานบุญต่างๆอย่างเช่นงานบวชใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบไม่มีคนช่วยเหลือนะคะคนในชุมชนก็ต้องเข้าไปช่วยใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะและในเรื่องของการได้รับความเดือดร้อนในชุมชนอย่างเช่นอะไรคะลูกบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้นี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการใช่ไหมคะถ้าวันใดวันหนึ่งคนในชนนะคะได้รับความเดือดร้อนจากการไฟเกิดไฟไหม้เราจะสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างไรลูกกลุ่มที่4เลยค่ะเราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรคะ
1: ช่วยกันดับไฟครับ
0: ช่วยกันดับไฟเก่งมากค่ะถ้าเราเห็นปุ๊บเราไม่เมินเฉยว่าไม่ใช่บ้านของเราใช่ไหมคะถ้าเราเมินเฉยไฟลุกลามไหม้กันทั่วชุมชนเลยแต่ถ้าเราเห็นแล้วร่วมกันดับไฟดีมากๆเลยค่ะน้องกลุ่มที่3ค่ะลูกเราช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราได้อย่างไรในเมื่อเกิดไฟไหม
2: ้โทรเรียกรถดับเพลิงครับ
0: เก่งมากลูกโทรเรียกรถดับเพลิงทันทีนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนไหมลูกเป็นถ้าหากเราเห็นไฟไหม้แล้วเราไม่มีใครโทรเรียกรถดับเพลิงเลยอาจจะดับไฟได้ไม่ทันนั่นเองน้องเกียร์ไนใช่ไหมคะน้องเกียร์ไนอยาก
3: บอกผู้ใหญ่แถวๆนั้นครับ
0: บอกผู้ใหญ่แถวนั้นเก่งมากค่ะลูกถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กนะตอนนี้เราอาจจะเข้าไปช่วยดับเพลิงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอันตรายพอเราเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเราไม่เมินเฉยเรารีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่ทันทีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเรานั่นเองกลุ่มที่5ค่ะลูกกลุ่มที่5หนูจะช่วยเหลือชุมชนของเราอย่างไรเมื่อเกิดไฟไหม
4: ้เข้าไปช่วยคนที่อยู่ในบ้านค่ะ
0: เข้าไปช่วยคนที่อยู่ในบ้านไฟไหม้ใช่ไหมคะถ้าเป็นณตอนนี้เรายังช่วยเข้าไปช่วยไม่ได้นะคะก็ต้องเรียกรถดับเพลิงเรียกผู้ใหญ่นั่นเองนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนยังไม่ได้ยกตัวอย่างคือการบริจาคสิ่งของนั่นเองพอถ้าเกิดไฟไหม้เสื้อผ้ามีไหมคะไม่มีเสื้อผ้าเงินที่จะซื้ออาหารซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆก็ไม่มีเพราะว่าไม่ไปกับเพลิงนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะสามารถช่วยได้เราเป็นเด็กเราสามารถบริจาคเสื้อผ้าบริจาคอาหารข้าวสารอาหารแห้งได้นั่นเองนะคะต่อมา ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเช่นในงานบุญต่างๆหรือวันสำคัญวันพ่อวันแม่ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบหมู่บ้านของเราเราตัวเล็กๆแค่นี้ช่วยได้ไหมคะได้สิ่งนี้เด็กๆสามารถช่วยได้เลยหยิบไม้กวาดไปกวาดหรือถือถุงขยะไปเก็บรอบๆหมู่บ้านได้ไหมลูก
5: ได
0: ้เนาะไหนใครเคยทำยกมือขึ้นเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยอย่างเช่นเลยนะคะทำความสะอาดวัดไหนใครเคยไปทำความสะอาดวัดดีมากๆเลยค่ะลูกทำความสะอาดชุมชนนั่นเองนะคะรอบๆหมู่บ้านของเรานะคะบางพื้นที่อาจจะมีหญ้าขึ้นรกใช่ไหมคะเราก็ไปร่วมกันทำความสะอาดปัดกวาดตัดหญ้า 5. ติดตามข่าวสารต่างๆในชุมชนของเรานะคะว่าในชุมชนของเรามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจะสามารถร่วมได้ 6. เลือกตั้งผู้แทนในชุมชนในตอนนี้เรายังมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเลือกตั้งผู้นำในชุมชนใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีอายุถึงเกณฑ์เราก็ต้องรวยนั่นเองนะคะและคนในครอบครัวของเรามีการไปเลือกตั้งผู้นำชุมชนไหมคะลูกมีไหม
5: ม
0: ีนั่นเองนี่ก็คือความสัมพันธ์ของครอบครัวเราที่มีต่อชุมชน 7. แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนหรือเข้าร่วมประชุมทุกครั้งในแต่ละเดือนหรือบางครั้งมีเรื่องที่เกี่ยวกับคนในชุมชนนะคะผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศเสียงตามสายมาแล้วว่าวันนี้มีการประชุมกันที่ศาลาหมู่บ้านหรือที่วัดให้ทุกคนออกมาประชุมกันนั่นเองนะคะครอบครัวของเราต้องไปไหมคะไปเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างไรน้องนโมค่ะน้องนโมมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างไรคะ
1: ช่วยจัดงานประเพณีครับ
0: ช่วยอะไรนะคะลูก
1: ช่วยจัดงานประเพณีครับ
0: ช่วยจัดงานประเพณีต่างๆไหนเรามีส่วนร่วมในชุมชนอะไรบ้างไหนใครมีส่วนร่วมในชุมชนคะมีไหมคะนักเรียนปลายทางคะเราเคยมีส่วนร่วมในชุมชนบ้างไหมคะไปทำความสะอาดวัดทำความสะอาดหมู่บ้านทำอะไรได้อีกเก็บขยะรอบหมู่บ้านช่วยไปเตรียมอาหารให้คนในชุมชนที่มาทำความสะอาดวัดนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนทำได้คือ 1. รักษาความสะอาดหน้าบ้านและภายในชุมชนสิ่งที่หนูสามารถทำได้เลยนะคะเวลาที่เรามีขยะโยนทิ้งไปบ้านคนอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะรักษาความสะอาดรอบๆบ้านของเราให้ดี 2. ทิ้งขยะให้ถูกที่และไม่ทำลายสาธารณสมบัติอย่างเช่นเวลาที่เราไปเล่นสนามเด็กเล่นก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งแสดงว่าสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ในชุมชนมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกช่วยกันจัดงานประเพณีน้องปื้มค่ะช่วยอะไรได้อีกคะ
2: ช่วยกันทำความสะอาดครับ
0: ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆหมู่บ้านนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของตัวเราครอบครัวและชุมชนนั่นเองนะคะที่มีความสัมพันธ์กันคนในชุมชนเมื่อมาอยู่รวมกันจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เมื่อเรามาอยู่รวมกันก็ต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เจริญและน่าอยู่นั่นเองนะคะถ้าชุมชนไหนมีความสามัคคีก็จะส่งผลในเรื่องของความเป็นอยู่และทำให้ชุมชนของเรานั้นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะคุณแนนฝากให้เด็กๆเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในชุมชนสิ่งไหนที่เราสามารถทำได้ช่วยกันทำนั่นเองนะคะ สิ่งที่นักเรียนทำได้ง่ายๆเลยรักษาความสะอาดภายในชุมชน

ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำทิ้งขยะให้เป็นที่นี่ก็ถือว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำในงานที่3เรื่องการมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้คือให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่ตนเองและครอบครัวช่วยเหลือชุมชนพร้อมบอกประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในชุมชนนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางแจกใบ3เรื่องการมีส่วนร่วมอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังพร้อมเดินดูให้คำแนะนำนักเรียนด้วยค่ะใบงานที่3เรื่องการมีส่วนร่วมนะคะโดยครูแนนจะให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราเคยมีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะข้อที่1เลยยกตัวอย่างมานะคะว่าเราเคยมีส่วนร่วมอะไรบ้างในชุมชนต่อไปค่ะ2ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในชุมชนทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะมีอยู่2ข้อ2ประเด็นตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะเด็กๆ เปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้า46ค่ะลูกน้องนาเดียมีสมุดไหมลูกเอาสมุดขึ้นมาก็ได้ค่ะฮะสมุดของวิชาอะไรก็ได้ลูกมีไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการยกตัวอย่างแล้วสามารถเอาสมุดหรือกระดาษขึ้นมาได้ลูกเป็นการยกตัวอย่างว่ามีกิจกรรมนักเรียนเขียนข้อที่1เลยนาเดียกับใบหม่อนใช่ไหมคะอ่ะเอากระดาษขึ้นมาก็ได้ลูกแล้วเขียนข้อที่1หนูก็ยกตัวอย่างอ่ะได้ๆหนูก็ยกตัวอย่างมาว่าเราทำกิจกรรมอะไรร่วมกับชุมชนหน้า46ค่ะลูกข้อที่1มอสเคยมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างไรได้ค่ะยกตัวอย่างมา46ลูก

0: 4ถึง6ถูวัดทำความสะอาดวัดได
1: ้พ่อใช้หนูไปถู
0: กิจกรรมอะไรอีกได้ค่ะทิ้งขยะให้เป็นที่สิลูกทิ้งขยะให้เป็นที่ยืมเพื่อนก่อนยืมเพื่อนก่อนเรามีส่วนร่วมในชุมชนอย่างไรคะมีอะไรอีกนอกจากการทำความสะอาดถ้าสมมติว่าคุณแม่ไปได้เก็บขยะก็ได้ลูกค่ะไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขยะที่ไหนลงในชุมชนยังไม่ได้หนูต้องบอกว่าช่วยเก็บขยะรอบๆชุมชนก็ได้
1: ค่ะช่วยกัน
0: ทำความสะอาดเราเวลามีงานบุญประจำปีเขาก็จะมีการจักสารมีการตกแต่งวัดนักเรียนสามารถไปทำได้ไหมอันนี้ก็ได้ค่ะคือช่วยตกแต่งบริเวณรอบๆวัดก็ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะได้ๆช่วยกันทำความสะอาดวัดตกแต่งวัดล้างอะไรได้อีกล้างห้องน้ำได้ไหมได้ไหมคะได
1: ้
0: ช่วยกันทำความสะอาดในห้องน้ำได้ห้องน้ำวัดห้องน้ำส่วนรวมได้กลุ่มที่3ได้ไหมคะได้ไหมลูกเราทำอะไรในชุมชนได้ช่วยกวาดสลาได้คะช่วยทำบุญให้วัดอย่างเช่นการอะไรทำบุญให้วัดบริจาคสิ่งของเมื่อคนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีต่อชุมชนเราเป็นในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนใช่ไหมคะเราจะทำอะไรให้ชุมชนได้บ้างทำอะไรให้คนในชุมชนเราได้บ้างถือว่าเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เหมือนกันลูกกลุ่มที่5ไอ้กลุ่มที่4ได้ไหมคะเอ้าหนูเอากระดาษขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นสนิทสอเสือนอหนูสระอีทอทหารเกณฑ์ไหนเอากระดาษขึ้นมาก็ได้ลูกมีไหมลูกกระดาษนโมมีกระดาษไหมลูกไหนคุณแอนดูหน่อยช่วยกันทำความสะอาดสนิทกับคนในชุมไม่ชะอ๋อคือเวลาที่เราไปร่วมกันทำความสะอาดใช่ไหมคะเราก็จะมีความสัมพันธ์การพูดคุยกับคนในชุมชนดังนั้นเราก็จะทำให้เราสนิทสนมกับคนในชุมชนใช่ไหมลูกได้โอเคหนูระบายสีตกแต่งได้สองคนนี้ไม่มีกระดาษเลยเหรอลูกคุณแอนจะถามหนูลองยกตัวอย่างมาสิคะข้อหนึ่งหนูจะเขียนว่าอะไรเกณฑ์นั้นจะเขียนว่าอะไรเกณฑ์นั้นจะเขียนว่ายังไงลูก
1: การเก็บขยะ
0: ได้แล้วหนูกลับไปเขียนบันทึกให้ได้นะงานบุญและงานแต่งได้มีความสามัคคีมอม้ามหานากาศคอควายแล้วก็คอตะลีและมีความสัมพันธ์อะไรสัมพันธ์ที่ดีสัมพันธ์พอทงแล้วก็ตัวกระลันลูกสัมพันธ์ที่ดีไปเขียนใหม่เขียนต่อใ
2: จด้าได้ไหมคะหนูทำอะไรคะการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ค่ะ
3: จะไหน
2: น้องปื้มยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างอะไรคะลูกไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างเช่นเห็นเช่นอะไรลูกเห็นเช่นฮะอ่านทะเลาะกันเปิดเพลงเสียงดังอย่างนี้นะคะโอ้รถชนกันมันเป็นอุบัติเหตุแล้วลูกค่ะค่ะระบายสีได้ค่ะลูกอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกระบายสีได้เลยไหนคะเดี๋ยวคุณแนนดูตรวจดูซิช่วยเก็บขยะไม่ทิ้งขยะลงพื้นเก่งมากค่ะใบครูน้องกุลไหนคุณแนนดูหน่อยค่ะทิ้งขยะให้เป็นที่ทำให้วัดสะอาดขึ้นมีวัดอย่างเดียวเหรอลูกถ้าเราทิ้งขยะให้เป็นที่นอกจากวัดสะอาดแล้วอะไรสะอาดอีกคุณได้แอมคุณนอกจากวัดสะอาดแล้วอะไรสะอาดอีกเราทิ้งขยะให้เป็นที่ทำให้วัดสะอาดและทำให้อะไรสะอาดอีกเขียนต่อด้วยและชุมชนไมกี้เอาไปจิ้มทำไมคะไมกี้ตอบข้อ2ได้ไรวินได้ไหมคะช่วยการจัดงานอะไรเนี่ยลูกรู้ใช่ไหมคะไม่โทรค่ะลูกไม่โทรไม่โทรฮะระบายสีได้ค่ะอันนี้ไม่โทรเอายางลบให้เพื่อนยืมหน่อยลูก
3: ยางลบผมลบสะอาด
2: ขอบคุณครับก่อนไม่โทรตรงนี้รู้อะไรนะคะรู้ข้อมูลลบปลาออกยืมยางลบจากเพื่อนถ้าไม่มีลบกอไก่ออกสระอูออกเขียนมอม้าใหม่เขียนมอม้าใหม่สระอูลอลิงถูกต้องค่ะรู้ข้อมูลของชุมชนมากขึ้นที่จริงลบอันนี้ออกแล้วไปเขียนให้มันติดกันกว่านี้ก็ได้ค่ะลูกได้ๆใครร้อยแล้วระบายสีได้นะคะไหนคะลูกช่วยคนในชุมชนตกแต่งประเพณีตกแต่งวัดในงานประเพณีสำคัญก็ได้ถ้าเกิดเพลิงไหม้ให้โทรนักดับเพลิงอันนี้เราต้องยกตัวอย่างใส่ตรงนี้สิลูกแต่อันนี้มันเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในชุมชนว่าการที่เรามีส่วนร่วมในชุมชนมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของที่ทำให้คนที่ถูกไฟไหม้บ้านมีของใช้ได้ค่ะก็คือเราบริจาคใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งเด็กดีจ๋าเด็กดีจ๋าเด็กดีวางอุปกรณ์เลยทีนี้นะคะจากการที่เราได้ร่วมกันทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของคุณแนนเฉลยใบงานที่3เรื่องการมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างเด็กดีจ๋าเด็กดีจ๋า เด็กดีทุกคนหันหน้ามามองครูแนนค่ะเงียบเสียงหรือยังคะการมีส่วนร่วมในชุมชนครูแนนยกตัวอย่างหนึ่งเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานบุญประจำปี2ทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้าน2ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในชุมชนมีอะไรบ้างคือทำให้ชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสนิทสนมกันมากขึ้น2คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกันนี่ก็คือประโยชน์ที่เวลาเรามีอะไรเราก็จะช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่วมด้วยช่วยกันเป็นสิ่งที่คนในชุมชนนะคะมีความสามัคคีกันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็ได้ร่วมกันนะคะในการพัฒนาชุมชนของเราให้น่าอยู่ซึ่งนักเรียนนะคะก็มีความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยเช่นการอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้านทำความสะอาดรอบๆบ้านของเราให้สะอาดน่าอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยคนในชุมชนหรือการบริจาคสิ่งของให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นั่นเองค่ะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องผู้นำในชุมชนนะคะว่าชุมชนของเรามีผู้นำมีใครบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่4เรื่องผู้นำในโรงเรียนนั่นเองนะคะวันนี้คุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
4: หมดทำความเคารพ
5: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 10:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
1: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
2: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูเล็กนะคะในวันนี้ค่ะวิชาสุขศึกษาของเราชั้นป.2ของเรานะคะเราก็เรียนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1กันค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของรักเขารักเราเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยจะหมายถึงอะไรการที่เราจะรักแบบนี้เนี่ยเด็กๆสังเกตหรือเปล่ารักมีตัวอะไรอยู่ด้านหลังด้วยชื่อเรื่องของเราวันนี้ใช่สอหรือสีและก็มีตัวทันตคาใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยมาจากคำว่ารักษารักษาก็คือหมายถึงว่ารักษาให้คงอยู่ไว้หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยจะรักษาใครสักคนหนึ่งให้อยู่กับเราไว้เช่นการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนการรักษาความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือว่าครอบครัวรวมไปถึงคนในสังคมนั่นเองค่ะก่อนอื่นค่ะคุณครูเล็กมีคำถามแรกค่ะตั้งแต่ตื่นนอนมานักเรียนพบเจอกับใครบ้างตั้งแต่ที่เราตื่นขึ้นมาเราพบเจอกับใครบ้างเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะตอบได้เลยค่ะเมื่อตื่นขึ้นมานักเรียนพบเจอกับใครบ้างคะ
2: คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่แล้วหลังจากนั้นล่ะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาหลังจากเจอคุณพ่อคุณแม่เจอใครอีกคะ
2: พี่ครับ
1: เจอพี่ยังเจอคนในครอบครัวอยู่เจอใครอีกบ้างคะกลุ่มที่5ค่ะ
3: คุณย่าคนปู่คุณย่าครับ
1: โอ้เยี่ยมมากเมื่อเราเจอคนในครอบครัวแล้วยังเจอใครอีกบ้างตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
4: ป้าค่ะ
1: เจอป้า

0: หลังจากตื่นนอนแล้วแล้วถ้าเราเดินทางมาโรงเรียนล่ะคะเรามาเจอใครบ้างตัวแทนจากกลุ่มที่3
1: คุณครูค่ะ
0: เจอคุณครูโอ้แล้วเจอใครอีกบ้างไหนตอบพร้อมๆกันได้ไหมคะเจอเพื่อนๆของเรานั่นเองดังนั้นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราก็เจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณปู่คุณย่าเจอบุคคลรอบๆตัวเราที่อยู่ในครอบครัวเมื่อเราเดินทางมาโรงเรียนบางคนเนี่ยก็โดยสารรถประจำทางมาบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็มาส่งเราก็ได้พบเจอหลายๆคนและเมื่อมาถึงที่โรงเรียนเจอใครนะคะเจอคุณครูและก็เพื่อนๆนั่นเองดังนั้นค่ะบุคคลเหล่านั้นมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรเราเริ่มต้นกันที่ครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
2: เป็นคนดูแลแล้วครับ
0: เป็นคนที่คอยดูแลเราใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊แล้วหลังจากนั้นล่ะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวเราแล้วพอเรามาโรงเรียนเราก็เจอกับคุณครูที่โรงเรียนคุณครูมีความสำคัญอย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่สอง
3: เขาเป็นผู้สอนเราค่ะ
0: เป็นผู้ที่สอนเรานะคะสอนทั้งความรู้และก็การใช้ชีวิตรวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆและเพื่อนของเราล่ะคะเพื่อนของเรามีความสำคัญอย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะ
4: ถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยครับ
0: ถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็จะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเราก็รู้สึกโดดเดี่ยวนั่นเองดังนั้นเนี่ยบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีความสำคัญกับเราไหมคะมีความสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีบุคคลเหล่านั้นนักเรียนจะสามารถใช้ชีวิตได้หรือไม่คะคิดว่าได้ไหมเอ่ย
5: ไม่ได
0: ้ในใครว่าไม่ได้ยกมือขึ้นโอ้โหเอามือลงได้และนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีบุคคลรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณครูหรือว่าเพื่อนเราจะสามารถใช้ชีวิตได้หรือไม่เอ๊และไหนใครคิดว่าถ้าหากว่าไม่มีบุคคลเหล่านั้นเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ยกมือขึ้นโอ้ก็มีทั้งสองเสียงเลยมีทั้งคิดว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้และก็คิดว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ใช่ไหมคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการที่เรามีครอบครัวคอยดูแลเราเนี่ยคอยเอาใจใส่เราการใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีบุคคลในครอบครัวการใช้ชีวิตของเราก็อาจจะยากลำบากมากขึ้นรวมไปถึงบุคคลอื่นๆที่เราได้กล่าวถึงเป็นคุณครูหรือเพื่อนๆนั่นเองดังนั้นค่ะสิ่งที่เราจะต้องพบเจอเลยกลุ่มคนที่เราจะต้องพบเจอกันทุกวันเลยกลุ่มแรกก็คือคนในครอบครัวและกลุ่มที่2ก็คือเพื่อนและคุณครูนั่นเองซึ่งเพื่อนและคุณครูเราเจอกันที่ไหนนะคะ
5: โรงเร
0: ีย
5: น
0: โรงเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะมีการใช้ชีวิตของเราอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนแต่บางคนก็อาจจะมีการใช้ชีวิตในสถานที่อื่นๆก็ซึ่งแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของรักเขารักเราโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของบุคคลรอบตัวได้ในข้อที่2นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศและในข้อที่3นักเรียนจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองและบุคคลรอบตัวค่ะซึ่งสิ่งที่เราได้กล่าวกันไปไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่าสังคมสังคมคืออะไรทราบไหมคะใช่วิชาสังคมหรือเปล่าวิชาสังคมศึกษาไหมอ่ะสังคมเนี่ยก็จะหมายถึงการรวมกันของมนุษย์มนุษย์คือใครคะคือพวกเราโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบนะคะและจะช่วยให้มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ดังนั้นอย่างที่บอก

0: ออกไปแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีกลุ่มคนที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือไม่มีเพื่อนหรือคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้ยากลำบากถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับหลายๆคนหรือว่าหลายๆสถานที่เมื่อเราโตขึ้นไปเนี่ยเราก็อาจจะมีสังคมที่แตกต่างกันไปซึ่งการรวมกลุ่มของมนุษย์หรือว่าการรวมกลุ่มกันในสังคมนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะเรียนกันไปแล้วแต่เราอาจจะเรียนเป็นเรื่องๆเช่นการปฏิบัติตนกับคนในครอบครัวใช่ไหมคะการปฏิบัติตนกับเพื่อนแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการที่เราจะปฏิบัติตนกับทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้เราควรทำอย่างไรกันค่ะสิ่งแรกเลยค่ะเราจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองซึ่งหน้าที่ของตนเองตอนนี้คืออะไรเอ่ย
1: เร
0: ียนหนังสือซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนนั่นเองนักเรียนจำเป็นที่จะต้องหาความรู้และก็พัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู้นั่นเองดังนั้นค่ะการรู้จักหน้าที่ของตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจะทำให้เราสามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้แต่เด็กๆมีหน้าที่แค่เป็นนักเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าเอ่ยไม่เมื่อกลับไปบ้านเรามีหน้าที่อะไรคะ
1: ทำงานบ
0: ้
1: าน
0: ทำงานบ้านหรือว่าทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้รับมอบหมายเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสังคมที่เราไปใช้ชีวิตอยู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องพูดจาสุภาพไม่พูดจาหยาบคายถึงแม้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามเวลาที่เราไปซื้อของตามตลาดหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเราจำเป็นต้องพูดจาไพเราะกับแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าหรือเปล่าเอ่ยจำเป็นนะคะการที่เราพูดจาไพเราะเนี่ยนั่นบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของเราว่าเราเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูนั่นเองไม่ใช่เพียงแต่เราจะพูดจาสุภาพไพเราะกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูกับเพื่อนของเราก็ควรจะพูดจาให้ไพเราะไม่ใช้คำหยาบคายนะคะต่อไปค่ะกริยามารยาทสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันเรื่องนี้เราเคยเรียนไปหรือยังเอ่ยเคยเรียนกันไปแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศของตนเองใช่ไหมคะซึ่งเราก็บอกกันไปแล้วว่าการที่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เราจะต้องมีมารยาทที่สุภาพและก็ต้องให้เกียรติผู้อื่นถ้าหากว่าเราประพฤติตัวที่ไม่ดีต่อผู้อื่นถึงแม้บุคคลนั้นจะไม่รู้จักอาจจะเกิดผลเสียกับตัวเราก็ได้ซึ่งเราก็มักจะเห็นตามข่าวต่างๆว่ามีการทำลายร่างกายกันเพียงเพราะว่าแค่มองหน้ากันหรืออาจจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพต่อกันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทถึงขั้นทำลายร่างกายนั่นแสดงให้เห็นว่าในสังคมของเราเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ปฏิบัติตนที่ไม่ดีหรือว่าไม่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นและก็อาจจะนำพามาซึ่งความเดือดร้อนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมร่วมกันกับคนในสังคมนะคะก็คือการแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะอย่างเวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยการแต่งกายของเราควรเป็นอย่างไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เราก็จะมีการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่เหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ามาโรงเรียนเราก็จำเป็นที่จะต้องสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนนั่นเองไหนในห้องเรียนของเราใครแต่งกายเรียบร้อยบ้างยกมือขึ้นไหนใครคิดว่าตัวเองแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนเลยบางคนก็ยังแอบสับสนว่าเอ๊ะเราแต่งกายเรียบร้อยหรือเปล่าเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือไม่เอ่ยถ้าหากว่าเรายังมีการแต่งกายไม่เรียบร้อยนะคะเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้แต่งกายให้เหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของเราแล้วก็รักษาระเบียบวินัยของตนเองค่ะต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราปฏิบัติ

0: นร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องไม่เอาเปรียบและไม่รังแกผู้อื่นคำว่าไม่เอาเปรียบนี่หมายถึงอะไรคะไม่เอาเปรียบคืออะไรคะไม่หาประโยชน์ไม่ว่าทางเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่หาประโยชน์จากผู้อื่นนั่นเองถ้าหากว่ายิ่งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยแล้วนะคะเราก็ไม่ควรทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการกลั่นแกล้งเรื่องของการรังแกเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะรู้สึกสนุกใช่ไหมคะสะใจที่ได้กลั่นแกล้งเพื่อนแต่คนที่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยสนุกไหมคะไม่สนุกนะคะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติถ้าหากว่าใครชอบรังแกเพื่อนเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้นะคะต่อไปค่ะการปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันในสังคมของเรานะคะคือการมีน้ำใจและรู้จักเสียสละมีน้ำใจและรู้จักเสียสละคำว่าเสียสละคืออะไรเอ่ยเสียสละเรื่องบางเรื่องให้กับผู้อื่นแต่การเสียสละนี้เนี่ยถ้าหากว่าตัวของเราเดือดร้อนเราควรเสียสละหรือเปล่าเอ่ยไม่ควรบางครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะมีน้ำใจกับผู้อื่นเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะคะว่าตัวของเราเนี่ยจะเดือดร้อนหรือไม่ถ้าหากว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถช่วยเหลือได้เราก็สามารถบอกผู้อื่นที่อาจจะสามารถช่วยบุคคลนั้นได้ถ้าหากว่าเกินกว่ากำลังที่เราจะช่วยเหลือนั่นเองดังนั้นค่ะเรื่องบางเรื่องเราควรจะต้องพิจารณาก่อนว่าควรจะให้การช่วยเหลือหรือว่าควรจะมีน้ำใจหรือไม่นะคะและเราก็ต้องสิ่งที่สำคัญเลยเรื่องนี้คุณครูเล็กเน้นย้ำมากๆคือเรื่องอะไรเอ่ย
1: ช่วยเหลืองานในครอบคร
0: ัวการช่วยเหลืองานในครอบครัวอยู่เสมอไหนสิ่งที่เราได้เรียนไปใครได้รับมอบหมายในการช่วยเหลืองานบ้านบ้างยกมือโอ้โหขอฟังหน่อยขอฟังสมาชิกกลุ่มที่สามหน่อยค่ะว่าหนูได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างในการช่วยเหลืองานบ้าน
2: พับผ้าค่ะ
0: พับผ้านะคะโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือค่ะและมีใครอีกได้ช่วยเหลืองานบ้านสมาชิกจากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ขอ1คนในการตอบค่ะพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าแบบนั้นนะคะขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มีการช่วยเหลืองานบ้านอย่างไรบ้างคะ
2: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานโอ้ไหนใครช่วยที่บ้านล้างจานบ้างโอ้โหหลายคนเลยเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะจากเท่าที่ฟังเนี่ยงานบ้านที่เด็กๆทำเนี่ยก็เป็นงานบ้านที่ง่ายๆเราสามารถทำได้งานบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ยังเป็นงานที่เราเนี่ยไม่สามารถทำได้อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้เช่นการทำอาหารหรือการปรุงอาหารอาจจะมีการใช้ไฟเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้ถ้าหากว่าเราได้รับมอบหมายให้ทำอาหารก็อาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่นั่นเองค่ะซึ่งงานบ้านเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือได้ในทุกๆวันงานบ้านใช่งานของตัวเราอย่างเดียวหรือเปล่า
1: ไม่
0: เป็นงานของใครด้วยคะ
1: ทุกคน
0: ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่ารักเขารักเราโดยคุณครูเล็กจะมีภาพให้และให้เด็กๆเลือกว่าพฤติกรรมไหนเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วจะเกิดผลอย่างไรพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราไปดูกันที่ภาพแรกภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ยกำลังอาจจะต่อว่าเพื่อนในภาพที่1และภาพที่2ล่ะคะให้ของขวัญเพื่อนเด็กๆคิดว่าในการที่เราจะรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนของเราควรจะเป็นภาพไหนเราควรปฏิบัติแบบภาพไหนคะภาพที่2นั่นเองค่ะซึ่งการที่เราปฏิบัติในภาพที่2แบบนี้จะส่งผลให้เราเป็นอย่างไรระหว่างเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครครบ

0: ไม่มีใครครบเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆนั่นเองดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเรามีน้ำใจกับผู้อื่นเนี่ยเราก็จะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆและก็จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเยอะมากขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะในภาพที่2ภาพชุดที่2ในภาพที่1เท่าที่เราสังเกตคืออะไรเอ่ยแย่งสมุดการบ้านเพื่อนและในภาพที่2ล่ะคะการให้สมุดหรือว่าให้ยื่นให้กับเพื่อนดีๆนั่นเองนักเรียนคิดว่าเราควรปฏิบัติในภาพไหนเอ่ย
1: 2
0: ภาพที่2เช่นกันและถ้าหากว่าเราเนี่ยปฏิบัติในภาพนี้จะทำให้เราเป็นคนแบบไหนคะระหว่างเป็นคนที่มีน้ำใจหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัว
1: เป
0: ็นคนที่มีน้ำใจและคำว่าคนเห็นแก่ตัวเป็นอย่างไรเอ่ยไม่มีน้ำใจนั่นเองแล้วก็เอาแต่ประโยชน์ของตนเองใช่ไหมคะแบบนั้นดีหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ดีเราก็ควรจะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนของเราและคนในสังคมไว้ค่ะต่อไปค่ะภาพที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยในภาพที่หนึ่ง
1: สอบผ
0: ่
1: าน
0: สอบผ่านและในภาพที่สองนะคะ
1: สอบไม
0: ่
1: ผ่าน
0: ระหว่าง2ภาพนี้เราควรปฏิบัติแบบภาพไหนเอ่ยภาพที่1แล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นแบบภาพที่1ได้ล่ะคะ
1: ต
0: ั้งใจเรียนกลับบ้านไปทบทวนใช่ไหมคะเราถึงจะเป็นแบบภาพที่1ได้และถ้าหากว่าเราเป็นแบบภาพที่2จะเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ไม่
0: ตั้งใจเรียนไม่ดีอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองได้ด้วยนะคะการที่เราปฏิบัติตนตั้งใจเรียนเนี่ยก็จะไปแสดงถึงว่าเราเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ของตนเองเพราะว่าหน้าที่ของเราคือหน้าที่อะไรนะ
1: ตั้งใจเรียนค
0: ่
1: ะ
0: หน้าที่ของนักเรียนก็คือการตั้งใจเรียนนั่นเองต่อไปค่ะภาพที่1เขากำลังทำอะไรอยู่ช่วยแม่ล้างจานและในภาพที่2ล่ะคะงอแงเอาแต่ใจไหนใครมีลักษณะเหมือนภาพที่สองบ้างมีไหมเอ่ยงอแงเอาแต่ใจมีไหมคะไม่มีมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะและใครมีลักษณะเหมือนภาพที่หนึ่งบ้างยกมือโอ้โหลักษณะแบบภาพที่หนึ่งคือการช่วยล้างจานช่วยเหลืองานบ้านเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ยปฏิบัติเหมือนในภาพที่หนึ่งจะส่งผลให้เราเป็นอย่างไรระหว่างข้อที่1เป็นเด็กดีของครอบครัวหรือว่าเป็นเด็กที่ก้าวร้าวเอ่ย
1: เป็น
0: เด็กที่ดีของครอบครัวนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าใครช่วยเหลืองานบ้านแสดงว่าเป็นเด็กที่ดีของครอบครัวแล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในตนเองหรือเปล่าคะ
1: เป็น
0: หนึ่งในความภาคภูมิใจของตนเองได้และต่อไปค่ะในภาพที่หนึ่งคืออะไรเอ่ย
1: เด
0: ็กงอแงร้องไห้อาจจะเป็นการเดินทางไปโรงเรียนมีใครยังงอแงร้องไห้อยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่มีแล้วนะคะและในภาพที่สองล่ะคะคืออะไรเอ่ย
1: ไป
0: โรงเรียนไม่ร้องไห้ไม่งอแงเลยในนักเรียนคิดว่าเราควรปฏิบัติแบบข้อไหนนะภาพไหนนะภาพที่สองการที่เราขยันมาโรงเรียนตั้งใจมาโรงเรียนเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นนักเรียนที่ดีนั่นเองไหนใครคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนที่ดีบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเอามือลงได้แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำงานส่งได้เลยใช่ไหมแสดงว่ามีความรับผิดชอบเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนที่ดีนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราก็ได้รู้แล้วว่าพฤติกรรมไหนบ้างที่เราควรจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมค่ะดังนั้นค่ะเราจึงจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปเราก็เห็นแล้วว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เราควรทำและพฤติกรรมแบบไหนที่เราไม่ควรทำในการรักษาสัมพันธ์กับผู้อื่นเอาไว้วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันโดยกิจกรรมของเราวันนี้ง่ายมาก จะให้นักเรียนนะคะเขียนจดหมายถึงบุคคลในครอบครัว1ฉบับและเขียนถึงบุคคลที่โรงเรียน1ฉบับอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยมีคนที่อยากเขียนถึงนะคะโดยเขียนถึงเรื่องราวดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่เราต้องการจะบอกหรือว่าเราจะเล่าให้กับบุคคลนั้นฟังหรืออาจจะเป็นความประทับใจของบุคคลที่เราเขียนถึงก็ได้ง่ายหรือเปล่าง่ายมากเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเราค่ะก็จะมีแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะทั้ง2ใบซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนปฏิบัติชิ้นงานของเราซึ่งชิ้นงานของเราจะเป็นการเขียนจดหมายถึงบุคคลรอบตัวค่ะและให้นักเรียนนะคะปฏิบัติหรือว่าลงมือทำแบบประเมินตนเองและก็แบบบันทึกการเรียนรู้นั่นเองค่ะซึ่งแบบบันทึกการเรียนรู้และแบบประเมินตนเองของเรานะคะก็จะเป็นการสรุปความรู้หรือว่าสิ่งที่เราได้จากหน่วยที่2ของเรานั่นเองและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ให้แนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณครูอะไรก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือเขียนจดหมายถึงบุคคลรอบตัวกันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆทุกคนทั้งห้องเรียนต้นทางของเราและห้องเรียนปลายทางของเรานะคะจะเขียนจดหมายถึงบุคคลรอบตัวของเราเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับทำแบบประเมินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะการที่เราได้เขียนจดหมายถึงคนที่เราประทับใจเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกดีต่อกันมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องราวประทับใจที่น่ารักหลายๆเรื่องเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคำถามก่อนที่จะจากไปของเราวันนี้คำถามค่ะหากนักเรียนต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีบุคคลสำคัญรอบๆตัวนักเรียนจะใช้ชีวิตอย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4เราคิดว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้ไหมคะถ้าหากว่าไม่มีบุคคลรอบตัว
1: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นอย่างไรเอ่ย
1: โดดเดี่ยว
0: แต่เขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหมเอ่ยในใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างยกมือในใครคิดว่าเราอาจจะใช้ชีวิตได้แต่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะโดดเดี่ยวใช่ไหมคะมีความสุขหรือเปล่าไม่มีความสุขนั่นเองดังนั้นค่ะเราต้องเห็นถึงความสำคัญของบุคคลรอบๆตัวเราที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมนะคะเราจึงจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งสังคมที่เราได้เรียนรู้อยู่กันตอนนี้อาจจะเป็นครอบครัวและก็กลุ่มคนเพื่อนๆที่อยู่ที่โรงเรียนของเราเราก็ควรจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้กันนะคะและการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ในวิชาของคุณครูเล็กไปแล้วเราต้องเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นให้ได้และต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับผู้อื่นในสังคมและสุดท้ายเราก็ต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วในวิชาสุขศึกษาของเรานะคะการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะที่เราได้เรียนไปกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาของเราคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้และทักษะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้ค่ะและเราก็จะพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ค่ะ
1: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้ทางนี้ทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงาม

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือครุกคัลเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: ื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกต้องเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะ

ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนี่ดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วเราจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับด้าน

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปเชียร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดย

เชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮ็ดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทางร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโทรมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เล่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโตรมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่ทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดขบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อน

พอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะหลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

สริมเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลกแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้ข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้งสองคนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือ

เลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสยูโรปที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอร์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงาน
ทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่เดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์

ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่า
เราเก่งมากเกินไป

หรือเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

จิตปัญญาก็คือเป็นการสร้างหัวใจความเป็นนุก่อนหน้านี้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการสร้างทักษะการทำงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะไปป้อนตลาดแรงงานมันจะทำให้คนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งคือทำให้ขาดมิติของความเป็นมนุษย์หลงลืมมิติของหัวใจไปมันก็เกิดปัญหาต่างๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยทุกปัญหามันสรุปออกมาได้ว่ามันจะเกิดจากการแปลกแยกของมนุษย์ใน3ระดับคือแปลกแยกกับตัวเองแปลกแยกกับผู้อื่นแล้วก็แปลกแยกกับธรรมชาติก็คือทำยังไงให้คนกลับมาคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับผู้อื่นแล้วก็คอนเนคกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วการที่เราจะ

0: เนื่องจากสิ่งต่างๆได้เนี่ยเราต้องกลับเข้ามาดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นการเรียนรู้เพื่อขยายใจมนุษย์ครับขยายใจให้มันมีพื้นที่สำหรับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวแล้วก็มีพื้นที่สำหรับชุมชนมีพื้นที่สำหรับธรรมชาติจิตปัญญาเกิดขึ้นด้วยหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็คือเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์แต่พอเราทำมาสักประมาณ4-5 ปีเนี่ยมันเริ่มมีสถาบันการศึกษาอื่นเริ่มรู้จักแล้วอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นก็เลยเป็นหลักสูตรอบรมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับในหลักสูตรแรกก็จะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและครั้งที่2ก็คือมาเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่จะฝึกเรื่องของความสงบนิ่งได้เห็นถึงว่าประสาทสัมผัสต่างๆของตัวเองเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากแค่ไหน
1: จับลูบให้พ่อไปจับตัวให้ขาท่านเด้งไหมขาจับดูมันไม่เหมือนใคร
2: กว้างนะคะแล้วมองตรงไม่ต้องงอเนาะลืมไหมคะพี
0: ่กิจกรรมสุดท้ายก็คือการฝึกใช้ใจซึ่งเป็นอะไรเรื่องนามธรรมที่มันยากมากเลยจะฝึกใจยังไงเราก็จะให้เขาใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำไปว่าความรู้สึกนี้จะนำไปที่จุดที่เขาสนใจที่สุดด้วยใจที่ว่างด้วยใจที่มีสติเนี่ยแล้วบางทีมันจะเกิดความหมายบางอย่างเข้ามาในจิตใจมันเป็นการค้นพบความจริงบางอย่างที่สามารถจะเอามาตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้อยู่ครับ
3: เป็นต้นไม้ชีวิตครับผมมองว่าต้นไม้มันเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดครับมันยืนหยัดด้วยตัวของมันเองมันเติบโตด้วยตัวของมันเองมันผ่านร้อนผ่านหนาวมันเติบโตมันมีใบที่หล่นก็เปรียบเหมือนปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเจออุปสรรคปัญหาเพื่อจะเติบโตขึ้น

0: ็คือเดินไปแล้วไปแบบเห็นจุดสีม่วงๆอยู่ตรงพื้นหญ้าซึ่งเป็นจุดเล็กมากอะไรเงี้ยค่ะก็เจอตรงนั้นคือเขาเป็นลักษณะที่เป็นดอกเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างที่เราผ่านมาค่ะเราอาจจะแบบอยู่คนเดียวหรือว่าโดดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาที่แบบตั้งอยู่ดอกเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆเขาก็มีความสวยงามของเขาอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เห็นต้นมันงอกขึ้นมากลางดินที่มันแข็งแดงๆอะฮะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของต้นหอมที่มันจะมาเกิดอยู่ตรงนี้ท่ามกลางต้นสนที่มันสูงตะหง่านทั้งหมดมีกอหอมกอเดียวที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงประคองตัวเองมาได้ยังไงจนดินมันแข็งจนหัวมันโผล่ขึ้นมาไม่มีเปลือกห่อหุ้มเลยค่ะมันน่าสงสารมากแต่ต้นมันก็เขียวแบบพยายามที่จะชูขึ้นมาให้เห็นว่าฉันเป็นต้นหอมที่อยู่ได้ตรงนี้มันเก่งมากค่ะมันก็เลยได้เป็นพลังขึ้นมาว่าเฮ้ยเรานะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ให้ถูกที่ตลอดหรอกเราสามารถอยู่ได้เป็นตัวเรานี่แหละเราก็อยู่ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่การปรับตัวของเรา
2: เรามีความรู้สึกว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะไปคอนเนคกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรตอนแรกคิดว่ามโนเฮ้ยเสียงที่น้ำไหลเสียงลมเสียงไผ่สีซอเฮ้ยเราทำไมได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงดนตรีขับกล่อมล่ะคือการสอนนะคะที่เราเหนื่อยมากจะต้องตัวชี้วัดนั่นนี่โน่นเราจะต้องเน้นเรื่องการประเมินเด็กจะต้องอ่านได้เขียนได้เด็กจะต้องเข้าใจตามตัวบ่งชี้นั้นนี้โน้นคือทุกอย่างมันรุมเร้าหมดเลยแต่ทีนี้พอเราโดนรุมเร้าด้วยเกณฑ์ต่างๆเด็กก็โดนจากเราอีกเหมือนกันแล้วมันก็อึดอัดห้องเรียนมันก็ดูแบบเคร่งเครียดมันดูไม่มีความสุขอะค่ะทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะเปิดใจเด็กได้นะคะก็เลยเอากระบวนการตรงนี้ไปใช้เพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเองจากที่แบบดื้อด้านมั่นใจสูงอีโก้ตัวใหญ่มากมันเปลี่ยนจากที่อัตตาแบบตัวโตมากฉันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเธอฉันรู้ฉันเก่งเธอจะต้องรู้เหมือนฉันแต่มันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะตอนนี้ครูขอเรียนรู้ไปกับหนูนะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งของการสอนเรามีความสุขอะค่ะแล้วเด็กๆก็มีความสุขเด็กๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายนะ
3: รู้สึกว่าจิตปัญญาเป็นตัวเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โครงการที่ไปใช้มีเด็กแกนน้ำครูแกนน้ำ 4-5 คนก็เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องบอกว่ากะทิน้ำสุดท้ายเก่งมาเลยเกเรไม่มีความรู้หรือว่าเรียนไม่ประสบความสำเร็จในระบบเนี่ยอบรมแล้วเปลี่ยนมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมมีความรับผิดชอบให้เขาพอบ่มเพาะเด็กเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องไปแตกหน่อขยายเครือข่ายออกไปอบรมให้กับครูอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้เลยว่าข้าขัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รักองค์กรเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจเพื่อนรอบข้างแล้วทำงานก็เป็นมีความสุขอะแฮปปี้เด็กคอลเลจต้องว่าอย่างนั้นโครงการจิตปัญญาที่ทางมหิดลได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็เป็น how to ที่สำคัญที่อยากจะให้นำไปใช้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับใกล้กับตัวเองแล้วนักเรียนก็ยังได้แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าจะทำให้สังคมรอบข้างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้เราต้องดูอะไรบ้างความสบายหรือเปล่าราคาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับเราอยากให้เมื่อคุณใช้จ่ายอะไรทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดผมเชดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกคนไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับยังคงเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แต่ไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่ไม่ใช่ชุดที่คุณหมอใส่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุด Rapid Test ครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวงที่1บ้างวงที่2บ้างอย่างผมเนี่ยเคยอยู่วงที่3มาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นและมีหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีหลายๆคนเนี่ยครับไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอุปสงค์เจออุปทานครับมีคนที่ไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ดันมีคนที่นำเอาชุด Rapid Test เนี่ยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาขายทีนี้เราเสิร์ชไปอุ๊ยยี่ห้อนี้อันเดียวกับที่อย.อนุญาตเลยนี่นะเราซื้อมาตรวจเองดีกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ดูครับมันไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์นะครับที่ความผิดพลาดมันต่ำคุณสามารถตรวจเองที่บ้านดูผลง่ายแต่การใช้ Rapid Test นั้นขั้นตอนที่คุณทำล่ะครับถูกต้องหรือเปล่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยใช่ยี่ห้อที่อย.อนุญาตหรือเปล่าหรือที่โรงพยาบาลเขาใช้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านอกจากนั้นการปนเปื้อนระหว่างที่คุณตรวจล่ะครับผมไม่ได้มีความรู้ครับแต่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เลยดีกว่าครับและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับก่อนอื่นครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนักเทคนิคการแพทย์ดร.วิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดพระสุขผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: อ๋ออันนี้เป็นชุดตรวจครับที่มีอยู่ปัจจุบันครับ
1: ในท้องตลาดคือจะมีแค่3แบบนี้เหรอครับอาจารย์หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับ
2: จริงๆในท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปทุกแบบไม่ถูกต้องหมดครับเพราะตอนนี้ถ้าเป็นชุดตรวจที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยจะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
1: คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าเอ้ยอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
2: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้ว
1: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เรา

0: ตรวจครับ
1: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบ
0: ครับ
1: ก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับ ง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือเงยหน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปนะครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนหมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแคะจมูกคือผมคิดมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านนี้แย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแคะจมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานาวาทั้งเส้นเลยบางลักไปข้ามฝั่งทนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับ
3: yeah.
2: แล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพ
1: ื่อ
2: ไม
1: ่
2: ให้เชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวิธีนี้ดียังไงก็คือหลังจากที่เราติดเชื้ออย่างแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นไหมครับข้อดีก็คือสมมุติว่ามีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น2ตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลยตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด-19 ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ
2: ใช้
1: วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับบอกวิธีแรกไปแล้วตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาเอ๊ะจริงๆมันมีแรปปิดเทสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าซื้อมาตรวจได้เองนี่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่อย.ก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วขายกันในเน็ตทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี่ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด-19 เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณ1สัปดาห์แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อนะครับเป็นตรวจภูมิคุ้มกันใช่ครับที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาที่นี้จะไม่เจอเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้เราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้จะ
2: เดินใช้ชีวิตปกติแ
1: ค่
2: ท
1: ุ
2: กคนตอบหรือนะครับอาจารย์อันนี้ตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
2: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
1: ใช่
2: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่า neutralizing แอนติบอดี
2: นิวทรีไลซ์ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ค่าศึกทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงค่าศึก
2: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
1: ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอบมาใช่ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็คืออ
2: าจจะไม่เจอ
1: ใช่ครับแต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
2: ้
1: ครับ
2: หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุดเพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
1: ครับต้องมีปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
2: โอเคครับ
1: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอปเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่าให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปล
2: อม
1: ผลลบปลอมได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้วจะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมากขับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเกี่ยวกับ
2: ตัวที่สุดทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขเท่านั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ
1: ก็น่าจะเป็นน้ำยาที่สั่งนำเข้ากันไปเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยานี้มีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได้ครับ
2: และผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณก็หยดอ้าวไม่เป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ 2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
1: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมาทำการ
2: แบบนี้อีก1ครั้งอยู่ดี
1: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
2: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่วโมงกี่วันรู้ผลครับอาจารย์
1: จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
2: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
1: ์ประมาณ4-5ชั่วโมงในการทำนะครับ
2: อาจารย์ครับ4-5ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
1: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อน สกัดอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่างเพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมตูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมงก็จะได้ตัวอย่างสมมุติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านตัวก็จะให้เครื่องนี้มันสามารถตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลจริงหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมาอันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งเลยนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้น
2: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้า 5:00 เนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะกลับมาทําเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่มั้ยครับอาจารย์แล้วรอบนึงได้100ท่าน
1: ประมาณเนี้ย
2: ครับ100ท่าน100ท่านแสดงว่า1วันอ่ะถ้าสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลยวันนึงก็ได้แค่6รอบ6-4-24
1: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็ 3-4 รอบก็เยอะแล้วครับ
2: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่วิเคราะห์ผลแปรผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ5ชั่วโมงวันนึง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
2: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แว๊บนึงครับคือสมมุติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วยอย่าง
1: นี้ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจพบหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
2: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังโอ้ยท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีนี่ฉันซื้ออันนี้มาเทสที่บ้านเองว่าเอ้ยไอที่ฉันไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังอันนี้คือมันบอกผลได้ไหมครับ
1: คือต้องเข้าใจหลักการของการฉีดวัคซีนกับการได้รับเชื้อนะครับ
2: ครับ
1: คือแอนติบอดีที่ตรวจสำหรับและปิดเทสในอันแรกเนี่ยมันตรวจหลังจากที่เราติดเชื้อ
2: ครับ
1: แล้วบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งจริง ชนิดของแอนติบอดีคือแล้วแต่ชุดตรวจนะครับที่จะตรวจเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมๆกันแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะตรวจภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องตรวจโดยน้ำยาที่ตรวจสไปโปรตีนแอนตี้ต่อสไปโปรตีนซึ่งแอนตี้สไปโปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งมันจะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าดูแผ่นภาพเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเชื้อ
2: ครับ
1: ตัวเชื้อโควิดใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเวลามันตัวนี้มันมีโปรตีนอยู่เยอะเลย
2: ครับ
1: โปรตีนแต่โปรตีนที่สำคัญนะที่เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เราติดเชื้อคือสไปโปรตีนหรือโปรตีนหนาม
2: ครับ
1: ครับหรือว่าเอสโปรตีนนะครับนี้มีความสำคัญคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราเซลล์มนุษย์เนี้ยจะมีแขนที่ยื่นมาสมมุตินะครับ
2: ครับ
1: เซลล์จะมีตัวนี้มันจะไปจับกับตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์เรานะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราติดเชื
2: ้
1: อแต่ถ้าหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสไปค์หรือเอสโปรตีนมันก็จะมาจับตรงสไปค์โปรตีนของเชื้อเนี่ยทำให้มันไม่สามารถมาจับกับตรงนี้แล้วมุดเข้าไปในร่างกายได
2: ้
1: จริงๆแล้วเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในไวรัสหลายชนิด
2: ครับ
1: ซึ่งบางชนิดก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อเพราะนั้นตัวที่มีผลต่อป้องกันการติดเชื้อปัจจุบันทางวิชาการเนี่ยเราจะเป็นชนิดเอสหรือสไปโปรตีน
2: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ชุดแบบที่แบบที่ใช้กันในแล็บปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตรวจโปรตีนชนิดอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เป็นตัวที่เป็นเอสโปรตีน
2: ไม่ได้มาบล็อกเจ้าโควิด19ของเราเนี่ยแหละ
1: นั้นก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเรามีภูมิหรือไม่มีภูมินะครับเพราะนั้นวิธีที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะให้บริการตรวจกันแล้วนะครับ
2: ผมสรุปงี้แล้วกันครับคือถ้าโควิดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนงูเข้าบ้านเมื่อพองูเข้าบ้านปั๊บเนี่ยร่างกายคุณก็จะเรียกดับเพลิงตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกทีมหมอเรียกทุกอย่างมาหมดเลยครับเรียกคนจับงูด้วยเต็มออกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนว่าพองูเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องมาออครับดับเพลิงไม่ต้องมาตำรวจไม่ต้องมาเอาตัวเดียวก็คือคนจับงูชุดนี้จะมองไม่เห็น
1: ใช่
2: ไหมครับคือมันต้องใช้อีกชุดหนึ่งที่เขาดูออกว่าอ๋อนั่นไงคนที่ใส่ชุดกู้ภัยสีน้ำเงินเดินเข้าไปแล้วเขาไปจับงูได
1: ้ครับ
2: แต่เจ้าชุดนี้คือไม่สนใจคือใครออหน้าบ้านมันบอกเอ้ยนี่ไงมีภูมิแล้วแต่ภูมินั้นอาจจะจับงูไม่ได้
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่าเป็น neutralizing antibody ซึ่งส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็นเอสหรือสไปค์โปรตีนเนี่ยครับเป็น antibody ที่สามารถป้องกันได้เพราะนั้นน้ำยาที่ตรวจก็จะต้องระบุนะครับเวลาไปตรวจอนาคตในโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานต่างๆก็ต้องถามว่าเขาตรวจแอนติบอดีชนิดไหนก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น
2: สไปค
1: ์ใช่
2: คุณจำไปคำเดียวก่อนคุณจำสไปค์ไม่ได้คุณจำเอสไปก่อนก็ได้อย่างน้อยคุยกับหมอง่ายขึ้นอันนี้ตรวจเอสโปรตีนใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: โอเคครับสรุปครับคุณผู้ดูครับอย่างที่อาจารย์บอกไปครับคือเอาชัวร์ที่สุดก็ต้องเป็นคุณหมอเขาทำให้เนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้ว อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าเอ้ยแม้มันจะสะดวกก็จริงนะครับเร็วก็จริงราคาถูกก็จริงซื้อหาง่ายก็จริงแต่เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรวจถูกบ้างผิดบ้างไอทีเป็นกลายเป็นไม่เป็นไอทีไม่เป็นกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดยิ่งสร้างปัญหาทั้งตัวคุณเองญาติคุณไปเจอคุณหมอที่หลังมีปัญหาอีกหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบๆคุณทุกวันนี้ที่คุณขึ้นรถเมล์กับเขานั่งแท็กซี่ไปกับเขาเนี่ยครับมันจะมีปัญหายาวนะครับสำหรับวันนี้ซื้อเก่งขอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาคุยกันรอติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์ก๊อฟขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับ
0: บ๊ายบายครับ

0: ตั้งแต่มาเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งน่ะถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
1: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
2: น่ารัก
1: มาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
3: อ้าว
4: โอ้ดูช้อน
5: ทุกคน
0: สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์ชานไดซ์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่ทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป่าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนอะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

0: เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกง

0: แล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากสตางนะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ

0: ลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเรา

0: ครับเมนูน้ำยาป่านะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
1: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลาย

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยละครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะหมออ้อยนะครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
0: แน่นอนครับแล้วผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับนะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
1: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดนึงค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต็นเต็นเต็น
0: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
1: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speakนี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนนี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
1: ุ์แผนกผสมพัน
0: ธุ์เนี่ยสัญลักษณ์สิเห็นป่ะส่วนนี้สัญลักษณ์นี่คืออะไรรู้ไหม
1: ผู้ชายผู้หญิง
0: เป็นสัญลักษณ์ที่เขาแทนว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไงก็คือสุนัขตัวผู้ตัวเมียก็มีการผสมพันธุ์กันทำให้เกิดการออกลูกออกหลานพอเอาลูกหลานเสร็จปุ๊บนี่ไง
1: ลูกอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ไปดูเลย
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็คนนี้น้องคนดีครับ
2: ครับกับผมบรรโทวิสิทธิ์พรหมธีรวงศ์ครับหัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
0: ครับวันนี้ผมกับน้องคนดีเนี่ยก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างหน่วยนี้เป็นหน่วยอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาตัวเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: การเลี้ยงน้องหมาที่นี่แตกต่างกับการเลี้ยงน้องหมาปกติที่เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าคะ
2: แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นสุนัขทหารในอนาคต
0: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
0: ้
2: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
0: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
2: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิ๊ดปิ๊ดเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดทานนะครับนะครับเสียงประทัดเนี่ยเราจุดเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับกับเสียงดังต่างๆที่อาจจะเจอในโลกของมนุษย์ได
0: ้
2: ครับอันนี้คือจุดสำคัญก็คือว่าของเล่นเนี่ยจะเป็นตัวสื่อการให้สุนัขหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตามน้องมันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
1: ไปค่ะหมาอ้อยมาเลย
0: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
2: ก็เราดูพีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อยนะครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไปท่านนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เขาเราหลอกล่อเขานะครับเราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง

0: ก็สุดท้ายนี่ผมขอลอง
1: ได้ครับ
0: เป็นหัวเป็นหัวเท้าฝู
1: ได้ครับยินดีครับ
0: น้องคนนี้วิ่งตามหมอไหม
2: โอเค
0: โอเคปล่อยนะเอามาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
0: มียาดมไหมฮะ
1: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อเขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
0: ก็รอก่อน
1: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกาย

0: เราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
1: นี่อย่างนี้ไม่ชอบ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล
1: ้
0: วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
1: พร้อมที่จะจูงเดินไหม
2: ไปแล้ว
3: นี่เชือกสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: หมอคอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
3: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนดีสนุกไหม
2: สนุกมาก
3: สนุกว่าทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
2: มันเหนื่อยอะวิ่งตามมา
3: แล้วดูสิน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัวเล
0: ่
3: นทุกวันเขาก็จะไม่เหนื่อยนะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบว่าคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
0: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นม
1: ี
0: การเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
3: ไปออกสถานที่จริง
0: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
3: ๆพาเดินจูงเดินเนี่ย
0: ใช่ครับ
3: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรก
0: ถูกต้องครับ
3: เดินข้างนอกได
0: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มี
3: ครับ
0: เมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรพุ่งครับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
3: ั่
0: นเองจากการที่เราทำอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ไม่เข้ากับมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
3: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
0: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
3: เราเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
0: ถูกต้องครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล้วก็สุนัข1ตัว
3: ผู้บังคับสุนัขทหาร
0: ใช่ครับ
3: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยแล้วกันนะครับ
0: โอ้ยินดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีต่อก่อนนะครับ
0: ครับผม
3: ถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
4: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลการิรัตรองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับผม
3: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่โกศลแล้วกันนะครับ
4: ครับได้ฮะยินดี
3: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
4: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ยจะมาจากหลายเหล่าทัพก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคนนะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกนะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆทุกหน้าที่เนี่ยเชื่อคำสั่งก็มี2ขั้นตอน
3: ค
4: ือการเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นต้นก็คือสุนัขจะต้องอยู่ในสายจูงนักเรียนที่ว่าจับสุนัขอยู่เนี่ยเรียกว่าผู้บังคับสุนัขจะต้องจับสายจูงบังคับสุนัขถ้าหลังจากนั้นเมื่อสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนึงเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูงคือปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันหลักของเราจะมีอยู่4สายพันธุ์นะครับก็จะมีพันเยอรมันเทปเพิร์ดพันลอบาร์ดอลิทิเวอร
3: ์
4: นะครับพันล็อตไวเลอร
3: ์
4: พันโดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
3: ็
4: คือพันมารินอย
3: มารินอย
4: ครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้ว
3: อ๋อครับ
4: การฝึกของโรงเรียนสุนัขทหารเราเนี่ยเราแบ่งประเภทของใช้งานเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัยก็จะประกอบด้วยสุนัขยามสุนัขยามสายตรวจสุนัขอารักขานะครับอันนี้คือประเภทรักษาความปลอดภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธีก็จะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดส
3: ุ
4: นัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอยอันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่
3: พ
4: ิ
3: เศษ
4: ก็จะประกอบด้วยสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3: อันดับแรกนี่พันเดี๋ยวมาเฉลยใช่ไหมฮะ
4: ครับเป็นพันหลักของศูนย์สุนัขเรา
3: ครับ
4: พันนี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
3: ่ครับ
4: นะครับประสาทสัมผัสทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
3: ทำได้ทุกหน้าที่ ทำไมไม่เอาพันธุ์ที่ 100% เลยครับ
4: แต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันธุ์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามหรือยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์ก็จะมีแรงขบกัดที่สูงกว่านะครับล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันธุ์ล็อตไวเลอร์เนี่ยเขามีแรงขบกัดที่สูงแรงขบกัดเนี่ยสมัยก่อนสมัยสงครามเนี่ยเขาใช้สุนัขพันธุ์นี้ในการกัดขาม้าของข้าศึกแต่ก่อนเขาขี่ม้ารบกันนะครับขี่ม้ารบกันพอเวลาที่ข้าศึกขี่ม้ามาเนี่ยปล่อยสุนัขพันธุ์นี้เข้าไปกัดขาม้ากระดูกขาม้าแตก
3: โอ้โหนี่อาวุธหนักนะฮะเนี่ย
4: ใช่นี่คือลักษณะของเขาน
3: ิสัยเขาโดยธรรมชาติเขาดีป่ะฮะ
4: โดยปกติเนี่ยเราเห็นข่าวทีวีอะไรต่าง
3: ๆ
4: บอกว่ากัดเด็กอะไรต่างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู
3: ที่ไม่ถูกต้อง
4: ที่ไม่ถูกต้องใช่โดยนิสัยเขาเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เขาดุเขาเลี้ยงเขาโดยปกติแล้วรู้วิธีการเลี้ยงดูรู้วิธีการฝึกขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดคือสุนัขพันนี้จะเป็นมิต
3: ร
4: กับคนแล้วคือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุไม่กัด
2: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
4: จับได้ครับหนูจับได้
2: ทำไม
4: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
2: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณชมคะหู
3: น
2: ่าร
3: ักมาก
4: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตัวคนยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีอันตรายกับคนก็ได
3: ้
4: ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนทุกพันธุ์ต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
3: ์ครับ
4: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปรัดเปรียวในตัวเอง
3: ครับ
4: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3: ครับ
4: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจนะครับใช้ได้เฉพาะ2หน้าที่นี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล้เพราะเขาจะดุ
3: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลยกัดหรือว่า
4: โดยปกตินะฮะว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได้ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันนึงพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหาร
3: ครับครับ
4: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมาดินอย
3: นะครับ
4: หรือว่าเบลเยียมเชฟเพิร์ด
3: ครับ
4: นะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชฟเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
3: เป็นหมาที่ alert
4: ตอบสนองต่อสิ่งเร้า alert ใช่ดีกว่า
3: alert กว่า
4: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
3: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
4: มีครับสุนัขตัวเนี้ยก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3: อ๋อครับ
4: เราก็เคยไปทำงานที่ซึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อนที่อุตรดิตถ์ที่เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันนี้นะครับ
2: โอ้โหเราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
4: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
3: สถานีทดสอบกำลังใจ
4: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโดดตรงหน้าผาแรงต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อแรงต่าง
2: แล้วอย่างนี้มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายตัวไปแล้วมันจะมีตามหนูไหมคะมีไหมคะ
4: มีคือสมมติว่าน้องคนดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
2: ตึ
4: กบ้านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะให้สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
2: โอเคค่ะ
1: นั่งลง
3: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
4: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
3: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
4: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
3: อ๋อเหมือนเรื่องซ่อนแอบเลย
4: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างอย่างซุนวิ
3: คร
4: ับ แล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกตอนนี้เขาไปอยู่ตามซากพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได้
3: นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆหายเจอลูก

0: าเจอยังไงฮะ
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขค้นหาแล้วช่วยหลบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
0: อ๋อนี่เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องคนดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหักพังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้ละเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
0: พี่ทุกข้า
2: พ
0: ของเล่นด้วย
2: สุดยอด
1: ของเล่นของ
0: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
2: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
0: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตัวคนยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วพิสูจน์ทราบว่าคันนี้จะมียาเสพติดซ่อนซุกซ่อนอยู่
0: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้ววางยาเสพติดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้องคนดีลองดู
2: อ้าวทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคัน

0: สมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อยขั้นแรกไม่เหนื่อยขั้นสองเหนื่อยขั้นสามมันเหนื่อยแล้วมานั่งขั้นที่สามลองลากเขาออกไหม
1: ม
0: ันน้องคนดี
1: อ๋อแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแน่นอน
0: มั่นใจว่ามีแน่นอน
1: โอเค
0: ลากไปแล้วเขายังไม่ไปไหนก็จะมานั่งอยู่ที่เดิมลองค้นดิว่าคันนี้มันมียาเสพติดหรือเปล่าย
2: าบ้าจริงๆครับ
3: โอ้โหหายาบ้าเจอได้จริงๆด้วยค่ะส
0: ุ
3: ดยอดเลย
1: เก่งจริงๆ
3: แล้วมีภารกิจอะไรให้หมออ้อยเล่นสนุกๆนะคะ
0: หมอมีก็หน้าที่ที่เหมาะสำหรับหมออ้อย
1: ครับ
0: เรียกว่าสุนัขยามหรือยามสายตรวจเราลงมาดูว่าเขาทำงานกันยังไง
1: ครับจะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
0: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเข้าที่แขนหน่อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกกันกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึก
1: ครับ
0: แต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับ
1: คร
0: บตัวคุณแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
4: ครับ
0: นะครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดดเ
3: ข
0: าเรียกว่าเข้าต่อสู้นะคร
3: ับ
0: อันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
1: ครับ
0: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าเรียกข้าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับแล้วก็จับตรงหลอดล
1: ม
0: บีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
1: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
0: ใส่ขวา
1: จับ
0: ให้แน่นจับให้แน่น
1: จับให้แน่นยกนี้
2: แล้วก
1: ็ขาระวัง
0: ยกมือครับโอเคยกมือเลย
2: พอพี่พอพอไป
0: ดูคุณหมอดิ
3: คุณหมอมาค่ะให้มาช่วยค่ะโอ้โหอุ้ยเป็นร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ยังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปลอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปลอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
0: ใช
1: ่ผมกัดไม่ปล่อยเลยนะ
0: กัดไม่ปล่อย
1: ไม่ยอมปล่อยเลย
0: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะดูที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามใส่ตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
1: ไม่เอาแล
0: ้
1: วฮะ
0: เอาพอแล้ว
1: ปล่อยแล้ว
0: ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว
1: หัวใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้ว
0: ครับเมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลักษณะเดียวกันนะครับกบกัดไม่แตกต่างการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยไม่ตื่นกลัวเสียงต่าง
1: ๆ
0: ยกเราสมมติฐานการว่าม ีปืนมีระเบิดอยู่สุนัขก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนี่คือการสั่งปล่อยนะครับสุนัขยังไม่ตัวสามารถสั่งปล่อยได
1: ้
0: ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
1: นี่เขายอมแล้วพอแล้ว
0: หากว่าผู้เข้าสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเดี๋ยวเฝ้าให้หน่อยนะทีนี้พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได้
1: โอ้นี่วิ่งนะ
0: วิ่งเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วว่าเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้จริงจริงไม่ใช่นะครับ
1: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ครอบคลุมทุกอย่าง
1: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
0: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16สัปดาห
1: ์
0: นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องวิชาการก่อนเรียกว่าการบำรุงเลี้ยงสุนัขทำยังไงสุขาภิบาลคอกเป็นยังไงการให้อาหารทำยังไงประมาณ4สัปดาห
1: ์4สัปดาห์ก่อน
0: พอรู้แล้วโอเคหลักการรู้จิตวิทยาสุนัขว่าการเข้าหาสุนัขที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะกัดเราไหมหรือทำไงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับสุนัขเราก็เริ่มฝึกกัน
1: ต้องขอขอบคุณพี่โกศลมากนะครับที
0: ่
1: ให้โอกาสผมและน้องคนดีได้มา
4: ครับผม
1: เรียนรู้ว่าสุนัขทหารเนี่ยเขาทำกันยังไงปฏิบัติภารกิจอะไรได้บ้างผมไม่เคยเห็นแบบครบอย่างนี้มาก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันดีกว่า
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะ
1: โอเคไปเลยนี่นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
3: ครับ
1: วันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
5: คือในส่วนของโรงพยาบาลทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วต
1: ั้
5: งแต่โรงเรียนสุนัขทหาร
1: ครับ
5: หน้าที่ฝึกศึกษา
1: ครับ
5: หน้าที่ผสมพันธุ์ที่หน้าที่ผลิตสุนัข
1: ครับ
5: แล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัข

0: กองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าที่เวชระเบียนนะ
1: คร
0: ับว่าสุนัขชื่ออะไร
2: ครับชื่ออะไร
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
1: ค
0: ือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแ
1: ท้
0: นะครับซึ่ง
2: นะคะ
0: ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
1: ้อ๋อครับ
0: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไ
1: ร
0: นะครับแจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกเด็กสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย์
1: และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาลสัตว์สำหรับให้สุนัขที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
0: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
1: ตัวนี้ปกติดีนะฮะถือว่าใช้ได้อ
0: ันนี้ก็ถือว่าใช้ได
1: ้ใช่ได
0: ้แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพูดง่ายเกรด C เนี่ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึก
1: เจ็บ
0: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
1: ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
0: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
1: ้โอ้ยแย่เลย
0: หล
1: ุ
0: ด
1: อันนั้นหลุดปุ๊บ
0: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
1: อ๋อเสียเวลาอะไร
0: เสียเวลา
1: เลยเพราะฉะนั้นหลังครบปีนึง
0: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
1: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็น
0: ใช่
1: เอาตัวที่ปกติดีไป
0: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
1: ครับเห็นไหมที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ยดีมากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้บังคับสุนัขก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด
0: ด้ว
1: ยความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
0: รักเหมือน
1: ด
0: ู
1: แลเหมือนลูก
0: ใช่ใช่
1: ถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลพามาที่โรงพยาบาลตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจใช่ไหม
0: สุนัขคู่ใจครับใช่ใช่ใ
3: ช่แม่ก็เป็นภาพที่มีความสุขจริงนะครับ
0: สุนัขที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสุนัขที่สุนัขจำหน่าย
3: ครับ
0: ภาษาทหารเรียกว่าจำหน่ายแต่ว่าภาษาบ้านเราคือปลดประจำการนะครับ
3: อายุมากแล้ว
0: ใช่ครับสุนัขที่ทำงานพูดง่ายๆทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพูดง่ายๆแก่แล
3: ้
0: วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเรียนได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี
3: ้
0: ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
3: ดูแล
0: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
3: เห็นน้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นสุนัขที่เกษียณแล้ว
2: จมูกขาวตา
3: ขุ่นหนวดขาวแล้วเนี่ย
2: หนวดขาว
3: ของหนูเป็นงอกหมดแล้ว
2: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างเหรอคะ
4: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขจำหน่ายมาประมาณ30กว่าปีผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งนึงในชีวิตของเรา
3: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
4: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
3: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีนะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
2: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดได้ในรายการ Animal Speak ต่อหน้านะคะสวัสดีค่ะ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้เลยนะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาชมกันบ้างดูก่อนเลยครับศิลปินโอท็อปทอผ้าแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดบ้านถ่ายทอดเคล็ดลับการย้อมและทอผ้าแพรวาส่งต่อความรู้เตรียมผลักดันจังหวัดนครราชสีมาขึ้นเมืองถ่ายหนังระดับโลกหวังดึงนักท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์กระตุ้นเที่ยวไทยชาวบ้านรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชูความสมบูรณ์อ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อยอดอาชีพประมงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อรับทำแล้วสบายใจไม่มีถูกไม่มีผิดทั้งนั้นนะครับเป็นเสน่ห์ของแต่ละชุมชนแล้วก็ยังได้สร้างความสามัคคีอีกด้วยครับเพราะว่าประเพณีทำบุญกลางบ้านที่หมู่บ้านหนองกาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้จัดกันทุกปีแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าต้องอาศัยความพร้อมจากชาวบ้านด้วยจำนวนมากปีนี้ได้เลิกจัดอีกครั้งนะครับหลังจากที่เว้นมาหลายปีกระบอกไม้ไผ่จำนวนมากที่ชาวบ้านไปหาตัดแล้วก็นำมานั่งตกแต่งอยู่นี้ครับไม่ได้เอาไปทำข้าวหลามนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ากระบอกไม้ไผ่เหล่านี้จะตกแต่งเป็นตัวแทนของเกวียนในประเพณีทำบุญกลางบ้านส่งวัวส่งเกวียนซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนที่บริเวณกลางหมู่บ้านหนองกาหมู่7ตำบลปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครื่องประกอบพิธีกรรมก็มีอาหารคาวหวานสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็เกวียนจำลองทำด้วยไม้ไผ่ซึ่งก่อนจะถึงวันงานทำบุญกลางบ้านสักประมาณ 1-3 วันชาวบ้านที่มีความสามารถในการทำเกวียนจำลองซึ่งก็เหลืออยู่ไม่กี่คนนะคุณผู้ชมจะชักชวนกันไปตัดไม้ไผ่ในป่าของหมู่บ้านเอามาทำเป็นเกวียนจำลองโดยตัดให้ได้ความยาวประมาณ 70-100 ซมนะครับแล้วก็เจาะเป็นช่อง2ช่องส่วนหัวเกวียนก็จะตัดแต่งให้เหมือนแอกแล้วก็ลูกแอกนะครับก็คือคานไม้ที่วางพาดขวางสำหรับผูกวัวเมื่อเสร็จแล้วก็นำกระดาษสีมาตกแต่งให้สวยจากนั้นก็ทำวัวจำลองจากดินเหนียวครับแล้วก็ทำหุ่นปั้นดินเหนียวรูปชายรูปหญิงแล้วก็ทำกระบาลเป็นภาชนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำด้วยกาบกล้วยเขาจะใส่ข้าวสารหรือว่าข้าวเปลือกเกลือพริกหอมกระเทียมห่อกระดาษจำนวน4ห่อครับสำหรับใส่เกวียนวัวและกระบาล
1: มีขั้นตอนคนหนึ่งเลื่อยไม้อีกคนหนึ่งเจาะอีกคนหนึ่งทำเป็นวัวไอ้นั่นก็มาช่วยกันผูกเชือกมั่งอะไรมั่งทำกันอยู่ทำเนี้ยจนประกอบมาเป็นเกียนแบบเนี้ยช่วยกันทำติดดอกไม้ดอกไร่ติดกระดาษให้มันมีความสวยงามอะ
2: เกียนที่เราทำนี่มันมีความหมายยังไงบ้างครับ
1: มันมีความหมายไอ้ความหมายนี่ก็มันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านคนตะเกาตะกอนมา
2: ว่า
1: เขาเชื่อว่าพอทรงวัวทรงเกวียนแบบนี้แล้วอ่ะโรคภัยของวัวควายอะไรอ่ะมันก็จะเสาเจ็บป่วยลงไปอ่ะ
2: ช่วงนี้มันภัยแรงด้วย
1: จ้าภัยแรงด้วยแล้วฝนฟ้าก็ไม่มีด้วย
0: เมื่อถึงวันงานช่วงเช้าชาวบ้านทั้งหมดนะครับต่างพาจูงลูกจูงหลานแล้วก็ถือหิ้วปิ่นโตที่ใส่อาหารคาวหวานสำหรับถวายพระภิกษุจากนั้นก็นำเกวียนจำลองมาวางรวมกันนะครับเกวียนแต่ละคันเนี่ยชาวบ้านจะใส่ข้าวสารอาหารแห้งไว้ในเกวียนแล้วก็มีหุ่นดินเหนียวชายหญิงวางไว้พร้อมนำรายชื่อของคนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงต่างๆเขียนลงในกระดาษแล้วก็ใส่ไปด้วยครับประเพณีนี้สันนิษฐานว่าสืบค้นอาจจะมีมานานกว่า100ปีมาแล้วนะครับเกิดจากความเชื่อว่าถ้าหมู่บ้านใดที่บรรพบุรุษเคยทำบุญกลางบ้านแล้วคนรุ่นต่อไปไม่สืบทอดเนี่ยจะทำให้หมู่บ้านเกิดภัยพิบัติเกิดโรคร้ายแรงต่างๆคนในครอบครัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าถ้าทำเป็นประจำทุกปีหมู่บ้านก็จะเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขกันนะครับ
3: ให้หมู่โรคปลอดภัยจากหมู่บ้านผมก็เอาเรียกของเนี่ยไปส่งในรถในเกียนจะมีทุกอย่างเลยข้าวอาหารห้าแท่งมีเสร็จปุ่มกลางมีเสร็จไว้เพื่อมีเสร็จลากไปส่งข้างนอกเลยเพราะว่าบนก็ให้ชาสามแพงแต่พอขึ้นเสร็จเอาบ่เสร็จว่าข้าวบนก็ให้ตังนี่ซื้อรถไปรถราไปตังใส่ไปทุกเล่มมีทุกอันมีทุกเล่มเลยเสร็จใส่สิบบาท20บาท5บาทแล้วแต่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะทำมานี่
2: ปีนี้จะทำทุกปีไหมครับ
3: ไม่ทุก
2: ไม่
3: ทุกปี
2: จัดยังไงครับ
3: เพราะว่าจะถามทีมก็ต้องประชุมผู้ใหญ่ประชุมนี่แหละเรียกว่าถามกันไหมพร้อมไหมพร้อมก็เอาถ้าไม่พร้อม
2: ได้เลิก
3: ได้เลิกเพราะไม่พร้อมก็ทำไม่ได้มันใช้คนเยอะ
0: เมื่อถึงเวลาจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์เสร็จนะครับจะมีตัวแทนชาวบ้านแห่วัวเกวียนเรือและกระบานไปวางที่ทางสามแพร่งของหมู่บ้านนะครับก็จะพากันลากเกวียนจำลองแบบนี้ไปตามเส้นทางขณะที่เดินแห่ไปก็จะโห่สามลาแล้วก็มีคนหนึ่งถือขันน้ำมนต์ที่ได้จากการประกอบพิธีสงฆ์ประพรมไปตลอดจนถึงทางสามแพร่งของหมู่บ้านที่เคยนำวัวเกวียนเรือและกระบานไปวางไว้ครับเพื่อเป็นการบอกให้เทพยดารับรู้ว่าได้ทำบุญกลางบ้านแล้วเป็นการส่งเครื่องบรรณาการให้แก่บรรพบุรุษนางไม้เทพยดาที่ปกปักรักษาหมู่บ้านการทำบุญกลางบ้านส่งวัวส่งเกวียนจะทำกันทุกๆ5ปีบ้างหรือว่า8ปีครั้งหนึ่งบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ทิ้งระยะห่างมานานถึง7ปีแล้วด้วยครับดูจากการนำตุ๊กตาจำลองนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะที่เป็นกระบาลแบบนี้เนี่ยถือเป็นความเชื่อที่มีร่วมกันในหลายจังหวัดนะครับก็จัดพิธีคล้ายๆกันแบบนี้บางส่วนก็นำข้าวของเอาใส่กระบาลแล้วก็เอาไปสังเวยครับเอาไว้ปล่อยลงแม่น้ำบ้างนะครับทิ้งจำเริญน้ำไปเรียกกันอย่างนั้นหรือว่าบางส่วนก็วางไว้ที่โคนต้นไม้ก็เป็นประเพณีที่มีความเชื่อร่วมกันแบบนี้ครับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาชีพหลายสาขาในบ้านเรานะครับถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยบางคนที่เป็นคนเชี่ยวชาญเขาหวงความรู้ไม่ยอมถ่ายทอดให้ใครกันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับศิลปินโอท็อปผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยซึ่งทราบกันดีว่าเป็นผ้าที่มีราคาสูงแล้วก็ทำได้ยากด้วยครับเขากลับเลือกที่จะเปิดบ้านนะครับแล้วถ่ายทอดเคล็ดลับกระบวนการย้อมแล้วก็ทอผ้าแพรวาเพื่อส่งต่อความรู้และอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างรายได้จากผ้าแพรวาเหมือนกับตัวเขาเองมีโอกาสมาก่อนครับของพันไม้ชนิดต่างๆนะครับและชิ้นส่วนจากต้นไม้ทั้งเปลือกไม้ใบดอกและผลของต้นมะหาดเปลือกพยอมฝักคูนคลั่งมะเกลือมะตูมแก่นเขต้นคำแสดร้วนแต่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับที่นำมาย้อมสีผ้าได้ด้วยภูมิปัญญาและก็ฝีมือของนายวิทวัฒน์โสภารักษ์หรือว่ามะเดี่ยวอายุ36ปีเป็นศิลปินโอท็อปและเป็นทายาทช่างศิลปกรรมศิลปะอรรถกรรมปี2561ประเภทเครื่องทอผ้าไหมแพรวาของศูนย์ส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์กรมหาชนที่บ้านศิลปินโอท็อปบ้านม่วงคำหมู่2ตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นบ้านเรือนไม้2ชั้นที่มีผลงานโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์การทอผ้าไหมแพรวาลายโบราณโดยนำผ้าแสวโบราณหรือว่าผ้าไหมพื้นเมืองที่มีสีขาวนำมาประกอบเป็นลวดลายครับโดยประยุกต์ปรับลายผ้าไหมโบราณด้วยการย้อมสีที่ได้จากพันไม้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักที่ก็หาได้ใกล้ตัวในท้องถิ่นภูมิปัญญาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทอผ้าแพรวาที่ได้จึงไม่คิดจะเก็บไว้คนเดียวครับเลือกจะเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งการย้อมแล้วก็การทอวันนี้มีกลุ่มเครือข่ายโอท็อปและนักศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องลายผ้าโบราณนะครับแล้วก็วิธีการย้อมผ้าไหมด้วยการใช้สีจากวัสดุธรรมชาติเน้นสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาอัตลักษณ์กรรมวิธีการทำผ้าโบราณส่วนผลงานทอผ้าครับปัจจุบันนี้มีฐานลูกค้าหลากหลายกลุ่มเลยนะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วก็จะกระจายให้แต่ละกลุ่มที่เป็นเครือข่ายเนี่ยมาถักทอลายผ้าหรือว่าย้อมผ้าตามที่ลูกค้าต้องการผ้าที่ทำเป็นหลักทุกวันนี้ครับคือผ้าไหมแพรวามีทั้งผ้าที่เป็นชิ้นๆผ้าผืนสบายผ้าคลุมไหล่ที่มีลวดลายโบราณที่ประณีตและก็สวยงามนะครับก็ยินดีจะต้อนรับผู้ที่ต้องการมาเรียนรู้หรือว่ามาศึกษายึดเป็นอาชีพหลักได้
4: ทางตัวเราเองก็จะรับออเดอร์มาจากลูกค้าแล้วก็มากระจายให้กลุ่มแม่ๆในชุมชนของเราได้มีการทำเพื่อประกอบอาชีพครับผมเริ่มหัดทอก็ตั้งแต่อายุ9ขวบครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นอาชีพหลักแล้วก็กระจายรายได้ให้กับชุมชนนี้ก็จะน่าจะประมาณ15ปีครับจะมีช่องทางออนไลน์แล้วก็ออกตามงานต่างๆครับงานเกี่ยวกับโอท็อปแล้วก็งานท่องเที่ยวไทยอะไรประมาณครับผม
5: ตอนนี้ทำได้เกือบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การเก็บลายออกแบบลายการย้อมไหมการตั้งแต่กรรมวิธีการเตรียมไหมตั้ง

0: ขั้นตอนแรกจนถึงเสร็จขั้นตอนครับพร้อมขาย
1: ถ้าพูดถึงรายได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าการทำผ้าไหมแพรวามีรายได้ดีรับยึดเป็นอาชีพหลักได้ถ้านับเป็นเดือนนี่มีรายได้เทียบเท่ากับงานประจำในหลักหมื่นกลางๆได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเยาวชนหรือคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องผ้าไหมแพรวาทั้งการสืบทอดภูมิปัญญาเรื่องผ้าไหมที่ได้จากกลุ่มผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์บ้านม่วงคำก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปี2520นะครับทอดพระเนตรไปเห็นชาวบ้านชาวภูไทยนะครับเขาห่มสบายแพรวากันแต่ว่าสบายยังเป็นหน้าแคบๆเล็กๆอยู่ครับก็มีพระราชดำริว่าให้ขยายผืนผ้าให้มีหน้ากว้างขึ้นจะได้นำไปตัดเสื้อผ้าได้หลากหลายจึงกลายเป็นที่รู้จักนับตั้งแต่นั้นมาครับไปดูพื้นที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่ตอนนี้กลายเป็นเวทีชกมวยสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เขานัดมารวมตัวกันต่างเพื่อจับคู่ชกมวยด้วยแล้วก็มีบรรดากองเชียร์รับมาในพื้นที่ที่มารวมตัวกันแบบนี้เพื่อเล่นกีฬาที่สร้างสรรค์ดีกว่าไปมีเรื่องชกต่อยกันนอกเวทีครับเหล่าวัยรุ่นกำแพงเพชรมารวมตัวกันที่นี่ช่วงค่ำๆนี่เป็นบริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสวนสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีกลุ่มนิยมรักการชกมวยแล้วก็ชมการชกมวยมาลงนวมแล้วก็ร่วมชมกันนะครับเพราะมีกิจกรรมมวยไหมครับกันอย่างคึกคักที่นายฤทธิชัยธรรมกรผู้จัดมวยซึ่งก็มีทีมทำเกี่ยวกับช่องมวยลงโซเชียลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทีมชื่อมิสเตอร์ไฟท์เป็นที่รู้จักของแฟนๆคอมวยในโลกโซเชียลด้วยเพราะว่ามักจะจัดกิจกรรมชกมวยข้างถนนจนสร้างชื่อเป็นที่รู้จักจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับบรรยากาศด้านหน้าลานเปิดศึกคู่ชกระหว่างฝ่ายแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับซึ่งสวมนวมแล้วก็ใส่เฮดการ์ดแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆป้องกันเพื่อความปลอดภัยตามหลักกติกามวยสากลทุกประการนะครับโดยกำหนดกติการะหว่างการชกก็เป็นไปตามมวยสากลแลกหมัดกันล้วนๆนะครับให้ชกกัน1ยกจับเวลา3นาทีเท่านั้นมีคนขึ้นชกมวยด้วยกันหลายคู่ครับเมื่อเวลาเริ่มขึ้นชกคู่ชกระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินต่างก็แลกหมัดกันอย่างเมามันนะครับเสียงนวมกระทบกับคู่ต่อสู้ดังสนั่นทั้งคู่ก็ออกหมัดที่หนักหน่วงเต็มที่ครับเพราะว่าศึกในครั้งนี้มีเพียงยกเดียวเท่านั้นแต่บางคู่ชกนะครับมีทักษะการชกมวยปล่อยอาวุธเข้าเป้าทำเอาคู่ต่อสู้จุกเต็มๆก็ยุติการชกไปก่อนก็มีครับหลังจากที่จบการชกมวยแล้วต้องบอกว่าเกมจบคนก็จบด้วยนะครับคู่ชกทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งกอดแล้วก็จับมือกันนี่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาหาเพื่อนหามิตรภาพแล้วก็ออกกำลังกายเล่นกีฬาครับ
2: จบปุ๊บก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพนะครับสิ่งที่ได้กลับไปหลังจากการชกนะครับผมหนึ่งได้เพื่อนใหม่นะครับสองมิตรภาพนะครับผมสามเรื่องตีต่อยกันจากกลุ่มนั้นจบกันที่เวทีนั้นแน่นอนครับไม่มีหลังไมค์ครับ
3: กติกาน
2: ะครับผมจะเป็นชกมวยสากลแล้วก็มวยไทยนะครับผมซึ่งทางทีมงานนะครับผมจะเป็นทีมงานของทางค่ายมวยเกียรติชัดชัยอยู่แล้วซึ่งเป็นค่ายมวยที่ผมซ้อมอยู่นะครับผมแล้วก็ผมจะซ้อมสอนแล้วก็บอกนะครับผมวัยรุ่นที่มาชกเนี่ยนะครับผมเหมือนเราเปิดสอนด้วยแล้วก็ให้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ด้วยแล้วก็กฎกติกาการชกส่วนใหญ่ช่วงแรกๆเบื้องต้นนะครับผมจะเซฟติ้งเรื่องความปลอดภัยนะครับผมเฮดการ์ดนะครับผมแล้วก็นวมที่ใหญ่นะครับ14ถึง16ออน
1: การจัดกิจกรรมมวยในครั้งนี้ครับเพื่อส่งเสริมวัยรุ่นกำแพงเพชรให้มาออกกำลังกายแล้วก็ลดการใช้ความรุนแรงที่ไม่ถูกต้องสอดรับกับนโยบายรัฐบาลตามที่การกีฬาต้านยาเสพติดแล้วก็เป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยครับหลายจังหวัดมีลานกีฬาหรือว่าลานที่โล่งๆแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าหันมาเปิดพื้นที่ให้บรรดาประชาชนหรือว่าวัยรุ่นก็ได้ครับได้มีพื้นที่มาทำกิจกรรมหรือว่าจุดรวมตัวที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันก็จะได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ได้ครับมีขนมพื้นบ้านจากภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับอย่างเวลาเช้าๆถ้าคุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับการกินปลาท่องโขแล้วก็คู่กับกาแฟกันนะครับแต่ที่สตูลเนี่ยมีขนมกอดอกขนมพื้นถิ่นที่ทำขายกันตอนเช้าแล้วก็กินคู่กับกาแฟชาร้อนๆได้ความอร่อยไปอีกแบบนะครับส่วนร้านอาหารที่จังหวัดตรังที่ยังสืบทอดสูตรการทำข้าวเหนียวทุเรียนของอาม่าแม้ว่าอาม่าเนี่ยจะเสียไปนานแล้วก็ตามแต่ว่ายังใช้สูตรสืบทอดทำขนมทำอาหารเปิดร้านเป็นอาชีพได้ครับร้านวิมานอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดู

0: เรียนก็ทำเมนูของหวานข้าวเหนียวทุเรียนมาไว้รอรับลูกค้ากันนะครับเป็นสูตรอาม่าแม้อาม่าเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ว่าลูกหลานยังสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมีนางอัชราหรือป้าจูว่องวรานนท์อายุ58ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเลือกใช้เฉพาะทุเรียนหมอนทองแล้วก็ชะนีครับเพราะว่าเนื้อเยอะหวานมันส่วนข้าวเหนียวเนี่ยใช้สายพันธุ์เขี้ยวงูเป็นข้าวเหนียวเกรด A นุ่มอร่อยครับทำขายกันวันต่อวันนะครับวันนึงขายได้20ถึง30ถ้วยซึ่งรสชาติสูตรอาม่าจะไม่เน้นหวานนะครับเน้นกลมกล่อมหอมหลายอย่างมีเมนูขนมหวานอีกหลายอย่างนะครับอย่างธัญพืชทรงเครื่องรวมมิตรทับทิมกรอบข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็อาหารอื่นๆให้เลือกอีกหลายอย่างนะครับขนมจีนเส้นสดมีน้ำยาหลายอย่างให้เลือกครับน้ำยาปูน้ำเงี้ยวเขียวหวานไก่น้ำยาป่าขนมจีนซาวน้ำก็มีครับราคาเริ่มตั้งแต่40ถึง80บาทขึ้นไปแล้วก็มีอาหารตามสั่งก๋วยจั๊บปลากระพงแล้วก็มีเมนูแกงส้มปลากระพงผักรวม
1: รุ่นที่เท่าไหร่แล้วเหรอคะรุ่นที่สองนะคะเนื่องจากอยู่กับอาม่าอาม่าทำขนมหวานมาตลอดอายุของแกเลยนะคะตั้งแต่จำความได้เลยก็ร่วม50ปีแล้วนะคะก็จะเห็นความพิถีพิถันนะคะของอาม่าการเน้นคุณภาพของวัตถุดิบและความสะอาดนะคะอาม่าจะเน้นคุณภาพมากนะคะทุกอย่างจะต้องทำด้วยตัวเองแม้แต่รวมมิตรนะคะตัวคองแคงก็จะปั้นเองสมัยก่อนอาม่าทำไปขายที่โรงงานนะคะปั้นแป้งทีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ5กิโลนะคะขายหม้อใหญ่เลยนะคะขายหมดทุกวัน
0: ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงจนถึงบ่าย3โมงนะครับแล้วก็หยุดทุกวันแล้วก็อาจหยุดแค่บางวันเท่านั้นนะครับส่วนตั้งที่ตั้งนะครับตรงถนนน้ำถุใต้ขับตรงมาจากวัดตันตยาพิรมผ่านเขาแปะช้อยหรือว่าสวนสมเด็จโรงเรียนบูรณะเส้นทางแยกจะไปที่วัดน้ำถุใต้ก่อนจะไปทะลุท่ากลางสอนขับรถยนต์นะครับร้านจะอยู่ขวามือใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถบรรทุกที่นั่นครับขนมกอดอชื่อที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าถ้าใครได้ลองชิมนะครับชิ้นแรกมักไม่เคยพอครับนี่เป็นขนมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสตูลที่มีมายาวนานวัตถุดิบหลักมีกล้วยสุกพร้อมข้าวโพดหรือว่าทุเรียนนะครับแต่วันนี้ใช้วัตถุดิบคือข้าวโพดหากินได้ที่จังหวัดสตูลตามหมู่บ้านนะครับเพราะเป็นขนมพื้นถิ่นในจังหวัดสตูลที่พี่น้องชาวมุสลิมมักจะทำกินกันภายในครอบครัวแล้วก็บางคนก็ทำไปขายอย่างนางลียะเหมสลามาดคนทำขนมกอดอบอกว่ากรรมวิธีก็แค่นำเม็ดข้าวโพดที่ต้มแล้วครับใส่แป้งสาลีไข่ไก่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยมาหยำให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีครับตั้งกระทะเทน้ำมันไฟปานกลางหยอดขนมในน้ำมันที่ร้อนกำลังดีทีละลูกนะครับแล้วก็ทอดจนมีสีเหลืองทองยกให้เสด็จน้ำมันเสร็จแล้วก็กินคู่กับชากาแฟกัดเข้าไปคำแรกเนี่ยจะหอมไข่ครับแล้วก็เคี้ยวๆไปก็ได้รสชาติหวานของเม็ดข้าวโพดขึ้นมา
2: เรื่องราวประมาณว่าคนเฒ่าคนแก่เมื่อก่อนตอนเช้าเพราะว่าเขาจะไม่มีขายแบบนี้คนเฒ่าคนแก่เขาก็จะทำให้ลูกหลานกินเช้ากินกับน้ำชา
3: แล้วขนมแบบนี้คือเราขายยังไงคะ
2: ช่วงนี้มีขาย6ลูก5บาทลูกเล็กๆแล้วแต่ขนาด
3: หากินได้ไหมในพื้นที่บ้านคุณบ้านเรา
2: หาได้บ้านควรมีช่วงเช้าจะขายเป็นอาหารเช้าก
3: ินคู่กับอะไรคะ
2: น้ำชากาแฟ
3: แล้ว
2: จ
3: ะมีขายอยู่
2: กอปีโบราณมันก็จะขึ้นมาเอง
0: ลียะจะทอดขายแบบนี้ตอนเช้าครับราคา6ลูก5บาทยิ่งหน้าทุเรียนถ้าได้ผสมเนื้อทุเรียนไปด้วยก็จะยิ่งอร่อยไปอีกแบบนะครับขนมกอดอเนี่ยเรียกกันว่าเป็นปลายทางสุดท้ายของกล้วยที่สุกงอมแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนหรือว่าปล่อยทิ้งให้เสียประโยชน์ไปสามารถเอามาทำได้แบบนี้ครับแล้วก็บางสูตรจะใส่ไข่ด้วยสูตรอาจจะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยแล้วแต่ฝีมือหรือว่าความชอบบ้านไข่บ้านหมันนะครับน่าจับตาการผลักดันด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาครับนอกจากเป็นเมือง3มรดกโลกของยูเนสโกแล้วนะครับตอนนี้ยังเตรียมผลักให้เป็นเมืองหนังระดับโลกด้วยครับหวังดึงนักท่องเที่ยวมาตามรอยกระตุ้นการเที่ยวไทยแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศจากการถ่ายภาพยนตร์พระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินแดงที่วัดเขาทรัพย์พงโพธิ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ถ้านึกถึงฉากในภาพยนตร์ก็ต้องนึกถึงพระพุทธรูปเลอซานนะครับที่ไว้หินธรรมชาติเหมือนกันและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนและเคยปรากฏอยู่ในฉากต่อสู้หนังจีนชื่อดังฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าจนมีนักท่องเที่ยวไปตามรอยภาพยนตร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับโดยทรัพยากรธรรมชาติที่มีหลากหลายของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีเอกลักษณ์หลายแห่งด้วยทำให้กองกิจการภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศรับนโยบายจากคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติผลักดันโคราชใ

0: เป็นอีกหนึ่งจังหวัดให้ผู้สร้างภาพยนตร์จากต่างประเทศเลือกมาถ่ายทำที่เมืองโคราชโดยนายชัยวัฒน์วงศ์เบญจรัตน์ประธานโครงการ Triple Heritage Ring Road นะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีมติให้เมืองโคราชเนี่ยนำโลเคชันของเมืองไปร่วมออกบูธในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้รู้จักว่าประเทศไทยนะครับตอนนี้เตรียมระดมภาพสถานที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดร้างโกดังเก่าทุ่งหญ้าทุ่งนาชุมชนเก่าโบราณธรรมชาติป่าไม้น้ำตกวัดวาอารามโบราณสถานตึกอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งพื้นที่เอกชนแล้วก็พื้นที่รัฐไว้เสนอสู่สายตาภาคธุรกิจภาพยนตร์ส่วนภาคเอกชนของเมืองโคราชทั้ง12องค์กรนะครับก็ขานรับร่วมมือกันจัดแคมเปญเมืองหวังกระตุ้นให้ทีมกองถ่ายภาพยนตร์นะครับจากต่างประเทศเนี่ยตัดสินใจเลือกเมืองโคราชได้ง่ายขึ้นทั้งที่พักโรงแรมอาหารสถานที่ถ่ายทำถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนซึ่งงานคานฟิล์มเฟสติวัล2024ครั้งที่77นะครับจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง25พฤษภาคมนี้ที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยจะมีจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าหรือว่า Business Matching ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันและธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาตินะครับนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง The Creator ที่ก็ยกกองมาถ่ายทำในประเทศไทยนะครับใช้โลเคชั่นหลากหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็แต่ละจังหวัดก็เลยจับจุดขายตรงนี้ครับทำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการย้อนรอยกองถ่ายภาพยนตร์แล้วก็มีคนสนใจไปเที่ยวกันเยอะมากด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่มีชาวบ้านเขารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำประมงนะครับและยังคอยดูแลธรรมชาติแล้วก็สัตว์ทะเลไปพร้อมกันด้วยติดตามจากศูนย์ข่าวภาคใต้ไทย PBS ครับ
1: บรรยากาศของอ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลและธรรมชาติที่สวยงามความอุดมสมบูรณ์นี้ไม่ได้รอให้ธรรมชาติสร้างสรรค์เท่านั้นแต่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านที่นี่ช่วยกันดูแลบ้านเกิดให้น่าอยู่และชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนโลมาสีชมพูเป็นไฮไลท์ของที่นี่พี่สมพลหมวกประดับชาวประมงรับหน้าที่นำเที่ยวในครั้งนี้ถึงกับการันตีค่ะว่าถ้ามาเที่ยวอ่าวขนอมแทบทุกคนจะได้เห็นโลมาสีชมพูอย่างแน่นอน
2: 99เลยที่ไม่เห็นคือเปิดเดียวเปิดช่วงยาวคือเราชาวบ้านที่นี่เขาจะรู้เลยว่าสมมติว่าเราตรงนี้ไม่อยู่เขาจะไปหาบริเวณตรงไหนคือเรากำหนดอ่างแกพลาดก็น้อยเชื่อผมนะแล้วช่วงเช้าเป็นเวลาดีคือเขากำลังหากินถ้าเราเจอเราจะได้ดูเห็นเต็มที่เห็นแต่ถ้าเราช่วงบ่ายช่วงเที่ยงบางทีเขาเดินทางเราต้องตามไล่เขาดูลำบากหน่อย

0: ระหว่างล่องเรือในอ่าวขนอมยังได้เห็นความสวยงามของเกาะหินชันและเขาพับผ้าที่เป็นอันซีนของที่นี่และยังมีจุดเช็คอินที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมด้วย
1: ตรงนี้คือเวทีพุ่มพวงนะครับถ้าเราขึ้นข้างบนมันลานหินมันจะกว้างเหมือนเวทีคอนเสิร์ตชาวบ้านเขาเรียกว่าเวทีพุ่มพวงแต่ถ้าเรามองอย่างนี้คือมันหินทับหินดูยากนะครับแต่ถ้าขึ้นข้างบนสวยนะครับแล้วอีกฝั่งนั้นมันเป็นยายหาดต้องให้น้ำแม่งคลื่นเนี่ยเราจะเข้าเทียบเรือได้อืม
2: อันนี้คือลักษณะที่เห็นบอกเป็นหินชัน
1: นี่คือเกาะนะครับเป็นหินชัน260ล้านปีมีอยู่2 แห่งในโลกนะครับที่นี่กับที่นิวซีแลนด์

0: ทางจะถูกบอกเล่าโดยชาวประมงในพื้นที่ซึ่งพวกเขารวมตัวกันในนามวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มนี้เริ่มก่อตั้งมานานกว่า10ปีจากสมาชิกไม่กี่คนจนมีสมาชิกเป็นเรือประมงนำเที่ยวไม่น้อยกว่า20ลำอาศัยการบอกต่อปากต่อปาก
1: ทดลองทำประมาณ1ปีนะคะตั้งแต่ปี57นะคะแล้วก็พอปี58เห็นว่าเขาทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราคือหนึ่งถนนไม่โอเคไฟไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ทีนี้คุณอบอกว่าบอกชุมชนทุกคนว่าประทับใจแรกที่จะให้เขาถนนมันพูดไม่ได้
2: อ
1: ะใช่ไหมคะไฟอะไรมันก็แต่คนเนี่ยจะทำให้ทุกคนที่เข้ามาประทับใจเราจะทำอย่างไรให้เขาประทับใจและทำให้การขับเคลื่อนของเราเนี่ยไปต่อได้จากการบอกต่อ

0: ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับล่องเรือชมอ่าวขนอมอยู่ที่ลำละ 1,200 บาทค่ะรายได้บางส่วนจะถูกหักเข้ากลุ่มตามข้อตกลงใช้เป็นเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งขับเคลื่อนงานของกลุ่ม
1: คือถ้าเรือลำไหนที่ต้องการเวลาเดือดร้อนเรื่องเครื่องมือเราก็เอาหยิบเอาเงินตรงนี้ได้เพื่อเป็นการทำให้มันเพิ่มยอดเพิ่มขึ้นเราทำยังไงก็ได้ให้มีเงินสะสมหมุนเวียนในกลุ่มให้เพื่อต่อยอดคือว่าเวลาเราทำการเอาเรือขึ้นซ่อมอะไรอย่างนี้หรือว่าซื้อเครื่องมือประมงเงินเราไม่พอก็เราสามารถเอาหยิบแต่เรากำหนดดอกเบี้ยขึ้นมาเองเพื่อให้มันได้ต่อยอดขึ้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในเวลามีกิจกรรมนะครับไม่ว่าออกนอกพื้นที่ในเรื่องการประชุมค่าน้ำมันในเรื่องอะไรหลายๆเรื่องหรือว่ามีกิจกรรมในกลุ่มเราก็ต้องใช้เงินนะครับ
2: เพราะเราตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเรื่องโซเชียลทรงอะไรมากมายนะคะก็เลยทำและก็ทำอย่างต่อเนื่องและเห็นว่าเขาทำได้ก็เลยจดทะเบียนขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะแล้วก็เป้าประสงค์หลักของเราทุกอย่างต้องถูกกฎหมายเรือต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเรือทุกลำต้องมีชูชีพเรือทุกลำมีหลังคาเรือทุกลำมีประกันนักท่องเที่ยวทุกคนอะไรอย่างนี้ทำตามกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
0: ที่สำคัญรายได้จำเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะถูกนำไปใช้ในการอนุรักษ์อ่าวขนอมโดยเฉพาะการทำบ้านปลาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อให้ธรรมชาติที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นับพันคนเลยค่ะ

อ่าวขนอมเนี่ยถือว่าเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายหาดประกอบกันตรงนั้นนะครับอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีก็คือธุรกิจภาคการท่องเที่ยวครับตอนนี้ในพื้นที่มีทั้งที่พักรีสอร์ทร้านอาหารต่างๆค่อนข้างครบครันนะครับพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศทุ่งปอเทืองแล้วก็ทุ่งดอกทานตะวันสวยๆที่ตำบลหนองสองห้องที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่สมาพรการ์เด้นเป็นสวนดอกไม้แล้วก็ร้านกาแฟไม่ต้องออกจากกรุงเทพแล้วไปไกลถึงที่ลพบุรีก็มาชมทุ่งทานตะวันได้ครับนี่คือทั้งหมดของทุกทีทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทีทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่บ่าย 3:30 น.วันพรุ่งนี้นะครับส่วนนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คณะหมูกรอบอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ครับผมจะบอกว่ารายการอาหารจานสุกยินดีต้อนรับครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโภชนาการให้กับลูกหลานของเราครับสำหรับเด็กๆที่ต้องเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้นเขาต้องการการดูแลหลายๆเรื่องแบบบูรณาการและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารโภชนาการครับผมนายทุเรียนและรายการก็เลยออกเดินทางตามหาโรงเรียนต้นแบบเรื่องการใส่ใจอาหารให้กับน้องๆนักเรียนเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารของนักเรียนมากขึ้นนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับที่น่านเนี่ยเขามีหนึ่งโรงเรียนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยครับชื่อว่าโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านซึ่งน้องๆโรงเรียนดารุณวิทยาและชาวเมืองน่านเนี่ยเขาได้รับการดูแลเรื่องอาหารในภาพรวมแบบไหนกันบ้างนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดของเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอาจจะด้วยฐานะของทางเศรษฐกิจก็ดีแต่เด็กบางส่วนถึงแม้ว่าในครอบครัวอาจจะมีเงินพอสำหรับการดูแลเรื่องอาหารแต่เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการตามใจเด็กเพื่อรับประทานอาหารมากเกินไปเด็กก็จะเลือกรับประทานเฉพาะอย่างบางคนก็อาจจะชอบกินของมันบางคนอาจจะชอบกินแบบทอดๆซึ่งก็เป็นสาเหตุของการสะสมโรคนะครับรวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กเพราะว่าถ้าทำการกินของที่บ้านเองเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยมีโภชนาการที่ถูกต้องนะครับโดยได้รับสารอาหารให้ครบนะครับและการควบคุมการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยด้วยครับการรับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับอาหารต้นทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดโรคได้ด้วยครับ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับท่านนายกได้เห็นพ่อเมืองใส่ใจและเป็นห่วงลูกหลานแบบนี้มันก็ชื่นใจแทนคนน่านจริงๆครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามุ่งหน้าไปโรงเรียนดารุณวิทยากันเลยดีกว่าครับไปดูให้เห็นกับตากันเลยว่าเขาจัดการกับโภชนาการอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนเมืองน่านอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปโรงเรียนผมขอมูเตลูเรื่องอาหารของตัวเองซะหน่อยนะครับ
2: ใบที่7เขาว่าดีจะมีโชคถูกชะโลกับอาหารไขมันสูงกินไม่ดีกินไปเรื่อยกินไม่ดูกลายเป็นหมูนอนป่วยทรมาน
3: พี่ๆอย่าสะดอกเคาะมาทางนี้ค่ะ
4: จริงเหรอ
0: แม่ยังดีนะครับเนี่ยที่มีน้องๆจากโรงเรียนดารุณวิทยาสัญญาจะเข้ามาช่วยผมไม่งั้นล่ะแย่แน่ครับนี่แหละครับโรงเรียนดารุณวิทยาที่เขาเล่าลือกันว่าแต่ว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างได้ยังไงกันล่ะครับท่านผอ.ครับ
5: ที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะมีรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยค่ะภายใต้รูปแบบ 3F42H นะคะก็คือเรื่องของ Food Safety Food Management SystemFood Knowledge Connection นะคะเพื่อที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการของ Food Safety นะคะ Food Safety นี่ก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการนำอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนนะคะพวกวัตถุดิบปลอดภัยเนี่ยค่ะเข้ามาปรุงอาหารในโรงเรียนนะคะโดยการที่เราใช้ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านนะคะโดยการประสานของสำนักวิชาเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะแล้วก็เรายังทำในเรื่องของการมีแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนนะคะและเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอาหารนี่ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนรู้เด็ก

0: ลุ่มเด็กกิจกรรมอย.น้อยนะคะที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะคะมีช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการนำผักของโรงเรียนเนี่ยค่ะไปให้โครงการหลวงลุ่มน้ำน่านนะคะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็พบว่าคนเราอะค่ะปลอดภัยค่ะ
1: เด็กๆครับวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมน้องอนุบาลด้วยชื่อพี่ทุเรียนนั่นเองอ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวครูดานะนี่เรากำลังจะทำอะไรกันครับ
1: วันนี้เราจะทำอาหารกันค่ะเป็นเมนูไข่เจียวเพราะว่าเด็กๆปลูกต้นหอมเองนะคะ
2: อ๋อต้นหอมนี่ก็คือมาจากในสวนครัวของเรา
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอมันเติบโตปุ๊บอยากจะให้เด็กๆรับประทานผัก
2: ที่ตัวเองปลูกเองด้วยเน
1: า
2: ะเขาก็จะภูมิใจ
1: จะภูมิใจใช่ค่ะ
2: ทำเป็นเมนูไข่ต้องถามก่อนใครชอบกินไข่ดาวโอ้ยทุกคนเลยเอามาใครชอบกินไข่เจียวโอเคคำถามสุดท้ายใครชอบกินทั้งสองอย่างเลยโย่พอสองอย่างใครชอบกินผักจริงป่ะต้นหอมชอบไหมแล้วเดี๋ยวเราทำเนี่ยกินไหมทำแล้วจะกินไหมขอลุงกินด้วยได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้อ้าวอดเลยไม่ได้ไหมได้ไหมคะให้ชิ้นเดียวเนาะขอชิ้นเดียวนะโอเคเดี๋ยวรอกินนะงั้นเดี๋ยวให้คุณครูดัตนะครับแนะนำน้องๆเลยเนาะลุยกันไปเลยเชิญเลยครับ

0: เองสนุกไหม
1: สน
0: ุกอนุบาล2อยากทำเองบ้างไหมอยากนะงั้นก็ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเดี๋ยวเรากินอันนี้ด้วยกันอร่อยด้วยกันใครชอบกินไข่ก็มือ
1: ทุกคนเลย
0: กินเยอะๆจะได้แข็งแรงโอ้สองฟองเลยเยี่ยมมากนะขอบคุณคุณรักมากนะครับผมขอบคุณบ๊ายบายเด็กๆไปกันนะบ๊ายบายขับบ๊ายบายพ่อด้วย
3: น้องๆได้ปลูกผักกินกันเองด้วยเหรอครับเนี่ยท่านผอ.แม่เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยว่าแต่ว่าทำไมถึงให้น้องปลูกเองล่ะครับอาจารย
4: ์วัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการฝึกจริงแล้วมีการดูแลมีการฝึกจำหน่ายผลผลิตเพื่อส่งต่อให้สหกรณ์แล้วนำวัตถุดิบไปส่งต่อเมื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
5: โอ้ผักเยอะจริงๆนะเนี่ยธรรมดาก็หาไม
6: ่แอะแอะนักเรียน2คนแอบมาทำอะไรตรงนี้เล่นเกมอะไรกันเหรอ
7: ไม่ครับรดน้ำแปลงผักครับ
6: รดน้ำมึงก็ต้องใช้สายยางใช้ผักบัวมาใช้นี่มันจะรดได้ยังไงฮะ
7: รดได้ครับใช้ผ่านโปรแกรม EVLink ครับ
6: ผ่านโปรแกรมไปถึงจิ้มตรงนี้แล้วรดน้ำผักผ่านตรงไหนเนี่ยจากไอ้นี่แล้วไปไหนเนี่ย
7: ไปที่ตรงสวน
6: ตรงแปลงผักตรงนั้นเลยเหรอแต่นี่แปลว่าถ้าเราอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเรามีเครื่องนี้เราก็สามารถลดแปลงผักนี้ได้เลยไม่ต้องมาถึงที่นี่สุดยอดเลยครับแปลงผักอยู่ตรงไหนนะเอาตรงนั้นนะอย่าเพิ่งรดนะเดี๋ยวจะขอเดินไปดูเดี๋ยวเขาเปียกอย่ารดนะโอเคอ้าวไปดูกันครับแปลงผักหน้าตาเป็นยังไงยิ่งใหญ่อลังการกันอุ้มแม่เจ้าโว้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือแปลงผักของเราใช่ไหมนี่คือที่นั่งประจำอยู่นี่คือต้นแปลงที่เราดูแลกันอยู่ใช่ป่ะ
8: ใช่ค่ะ
6: อันนี้ต้นอะไร
8: ต้นชาค
0: ่
8: ะ
0: อร่อยไหมจริงเปล่า
8: จริ งค่ะ
0: เคยกินยัง
8: จริงค่ะ
0: ชอบกินผักอะไรมั่งต้นแคลกินได้
8: ได้
0: ผักบุ้งคะน้า
8: คะน้ากวางตุ้ง
0: กวางตุ้ง
8: แล้วก็บักเคอรี่
0: บักเคอรี่พริกกินไหม
8: ได้ค่ะ
0: กินได้กินแล้วเป็นไงพริก
8: เผ็ดค
0: ่
8: ะ
0: เผ็ดใครชอบกินพริกมั่งโอ้โหมีคนชอบกินพริกด้วยนี่เราปลูกนานหรือยังต้นนี
9: ้
0: ส
9: ักกี่
0: น
9: าน
0: แล้วใช่ไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะเด็ดได้ต้องคอยรดน้ำไหมหรือใช้ระบบออโต้
9: ใช้ระบบ
0: นี่สองคนที่แอบอยู่นู่นใช่ไหม
8: บางครั้งก็ปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานด้วยโอ้ที่นี่คือรถน้ำเนี่ยคือปั่นจักรยานก็ได้
8: ใช
0: ้ระบบออโต้ก็ได้
8: ใช
0: ้ระบบมือโต้ก็ได้คือเอามือมาถือรถเอาก็ได้ว้าวยากไหมปลูกผัก
10: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมอย่างนี้ถ้ามีต้นอ่อนเรากลับไปบ้านเราปลูกเองได้ไหม
10: ได
0: ้มีใครปลูกที่บ้านมั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กๆเอาความรู้จากที่โรงเรียนนะครับกลับไปทำที่บ้านปลูกผักกินเองที่บ้านกันด้วยนะครับแบบนี้ล่ะครับความยั่งยืนของอาหารโภชนาการที่ดีเริ่มจากที่โรงเรียนแล้วไปถึงที่บ้านและตามเด็กๆไปทุกที่เลยครับ
3: เอ๊คุณผู้ชมครับแต่แปลงผักที่เห็นนี่ดูแล้วไม่น่าจะให้ผลผลิตได้พอสำหรับน้องๆทั้งโรงเรียนนะครับแสดงว่ามันต้องมีการซื้อผลผลิตจากข้างนอกมาเพิ่มเพื่อทำอาหารให้น้องๆกินกันว่าแต่ว่ามันมีระบบการจัดการยังไงกันบ้างล่ะครับ
11: Food Management System นะคะก็เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการอาหารกลางวันนะคะโดยที่เรามุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ให้อาหารกลางวันเนี่ยค่ะมีคุณภาพมากที่สุดนะคะโดยเริ่มจากเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการนะคะโดยความโปร่งใสนะคะโดยที่เราบริหารภายใต้งบประมาณ24บาทนะคะซึ่งรัฐบาลให้มา21แล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยค่ะเพิ่มให้หัวละ3บาทนะคะแล้วรวมถึงการจ้างแม่ครัวแล้วก็เรื่องของการวัสดุประกอบอาหารพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งก็ทำให้เงิน24บาทเนี่ยค่ะเราเป็นค่าอาหารเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันหมดเลยซึ่งเราก็มีการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการนะคะว่าวัตถุดิบที่จะส่งให้โรงอาหารเนี่ยค่ะต้องเป็นวัตถุดิบปลอดภัยค่ะจะทำเมนูอาหารล่วงหน้านะคะโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch นะคะซึ่งในโปรแกรมนี้ก็จะมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนนะคะตามหลักวิชาการเลยนะคะก็มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเด็กแม่ครัวนะคะผู้ปกครองนะคะที่จาก แบบจะได้อาหารที่ถูกใจเด็กแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบในท้องถิ่นในตามฤดูกาลนั้นๆด้วย
3: ได้มาตรฐานในกรณีที่ไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนครับเหมือนเป็นตัวแทนของนักโภชนาการเลยนั่นเองครับแล้วโปรแกรมนี้นะครับถูกส่งกระจายไปโรงเรียนทั่วประเทศฉะนั้นทุกโรงเรียนที่ได้ใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Thai School Lunch จะได้ใช้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศครับก็รับรองได้เลยครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราจะได้รับคุณค่าจากอาหารกลางวันเท่ากันหมดครับในตัวโปรแกรม Thai School Lunch นะครับเขาออกแบบให้มีการใช้งานแบบง่ายมากๆไม่ซับซ้อนครับคือทุกคนสามารถใช้งานได้เลยครับนี่นะครับแบบว่าวันนี้เมนูหลักคืออะไรเราก็กรอกเข้าไปครับระบบเขาก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าในมื้อนั้นควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงคะแนนของสารอาหารที่จะได้รับจากมื้อนั้นๆด้วยครับเป็นยังไงครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนั่นแหละครับโปรแกรม Thai School Lunch ที่สรรสร้างมาเพื่อการเติบโตของเด็กไทยของเรา
2: จริงๆเราเพิ่มงบมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอน20บาทแล้วนะครับตอน20บาทที่ทางรัฐบาลได้กำหนดว่าอาหารกลางวันเด็กเนี่ยทางรัฐบาลจะอุดหนุนให้20บาทต่อรายหัวต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มาจากศูนย์เด็กเล็กเด็กอนุบาลจนถึงป.6 นะครับแต่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลัวว่าเด็กจะได้อาหารที่ไม่น่าจะพึงพอใจในลักษณะของผักไม่ปลอดสารพิษหรือว่าการที่จะไปซื้ออาหารคุณภาพต่ำมาเราก็เลยพิจารณาในการเพิ่มเงินให้โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเรานะครับอีก3บาทเป็น23บาทตอนหลังมารัฐบาลเพิ่มเป็น21เพิ่มเป็น21เราก็ให้เป็น24บาทนะครับเราจะสังเกตว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้วิธีการเหมาให้ร้านค้าข้างนอกเนี่ยทำอาหารเข้ามาซึ่งเหมาการเหมานี่ก็คือเหมาในราคา21บาทเลยแต่ของเราเนี่ยในราคา24บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราต้องการคุณภาพอาหารที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งแม่ครัวทำเองนะครับและเราสามารถที่จะเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กบางคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากทางบ้านครูก็จะต้องมาสอบถามและดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องปรุงหรือแก๊สหุงต้มแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารบางอย่างรวมทั้งตัวแม่ครัวเองเนี่ยเราทางเทศบาลเองก็ให้ใช้เงินของเทศบาลในการจ้างเลยครับ
3: อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่

0: เองเอ๊นี่เห็นมีผักอะไรมาส่งสักอย่างจะรู้แล้วสิครับว่าน้องๆจะได้กินอะไรสมกับเป็นอาหารจานสุกหรือเปล่าว่าแต่ว่าวันนี้มีอะไรกินครับป้า
1: ผู้ประกอบการจะเอาวัตถุดิบมาส่งแล้วชำระล่างให้สะอาดเตรียมพันซอยแล้ววันนี้มีอนุบาล นะคะจะมีข้าวผัดน้ำซุปไข่เจียวปฐมจะมีน้ำพริกกะปิผัดผักรวมไข่เจียวเจ้า
0: เห็นน้องๆกินกันอย่างมีความสุขเลยนะครับแม่กินเยอะๆกันนะครับเด็กๆจะได้เติบโตแบบมีคุณภาพดูจากคุณภาพอาหารในจานของน้องดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดสรรมาอย่างดีจากผู้ใหญ่หลากหลายท่านในโรงเรียนที่มีความเข้าใจและใส่ใจดูแลน้องๆทุกคนเหมือนลูกของตัวเองจึงออกมาเป็นอาหารหน้าตาน่ากินแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่เมนูที่น้องๆกินเนี่ยมีการจัดสรรโภชนาการอย่างไรบ้างล่ะครับ
2: ในส่วนของงานบริหารงานวิชาการนะคะเราได้จัดการเรียนรู้ในส่วนของอาหารและโภชนาการโดยบูรณาการเท่ากับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะตามโมเดลของท่านผู้บริหารก็คือ 3F42H นะคะโดยเราจัดการเรียนรู้ในธีมล่องไลฟ์สไตล์น่านนะคะในส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นล่องหูก็คือในส่วนของการให้ความรู้เด็กๆนะคะต่อไปก็จะเป็นล่องกินนะคะเด็กๆก็จะนำความรู้ตรงนี้มาเลือกการกินนะคะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะเลือกเมนูที่เขาชอบได้นะคะว่าเขาต้องทานอะไรในหนึ่งมื้อและต่อไปล่องมีแฮงค่ะนักเรียนรู้จักการกินแล้วก็จะมาในส่วนของการออกกำลังกายด้วยซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์เยอะนะคะ
3: เอาแล้วครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีแล้วเจ้าแม่หุ่นดีจะมาไม่มาเจ้าแม่ซูโม่เอาไงครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีครับเจ้าแม่หุ่นดีของเขาดีจริงๆครับเจ้าแม่ซูโม่ก็ตามมาติดตามมาติด
2: จากนั้นก็จะเป็นล่องม่วนใจนะคะซึ่งในเรื่องของ CMC สุขภาพนะคะที่เด็กๆ เขาได้บูรณาการกับวิชาภาษาไทยแต่งเป็นกลอนนะคะถ้าเขาจับฉลากมาแล้วจับ CMC มาแล้วได้การทายว่ายังไงเขาก็จะไปแก้กรรมมีวิธีการแก้กรรมสนุกมากแต่โดยการออกกำลังกายเสริมความรู้เข้าไปด้วยนะคะรวมถึงมีซอล่องนานที่สอดแทรกในเรื่องของอาหารและโภชนาการเข้าไปให้นักเรียนได้เลือกการกินนะคะโดยที่เพิ่มผักผลไม้ลดหวานมันเค็มค่ะ
0: อุ้มแม่ครูตุ๊กตาครับชื่อโครงการนี่คล้องจองนะครับเนี่ยแต่ก็ดีเลยครับเป็นอะไรที่จดจำง่ายแม่เก๋ไก๋ดีจริงเชียวแถมเป็นโครงการที่น้องๆ นักเรียนของเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆอีกด้วยครับได้เห็นโรงเรียนใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเด็กๆและให้ความสำคัญคำว่าโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกับสิ่งนี้ไหมครับ
4: ดิฉันมีหลาน2คนนะคะก็อยู่ป.3คนนึงอนุบาล3คนนึงนะคะที่ให้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพค่ะที่ดีกว่านั้นนะคะแม่ครัวค่ะก็ยังจบด้านโภชนาการนะคะใช้เมนูไทยสกุลล้านก็เลยรู้ว่าอาหารดีและมีคุณภาพจริงๆค่ะ
5: พอใจมากค่ะไว้ใจโรงเรียนมากเลยเพราะว่าครูเขาจะมีรูปภาพอาหารกลางวันให้ดูทุกวันว่าวันนี้กินอะไรมั่งมีอะไรมั่งครบ5หมู่เลยเป็นโภชนาการที่ดีเนาะแล้วก็มีคุณภาพต่อนักเรียนเด็กๆทุกคนแล้วก็อาหารการกินนี่ก็คือดีเด็กๆกินได้ทุกคนแล้วก็มีประโยชน
6: ์รู้สึกว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพนะครับเด็กได้รับโภชนาการที่ดี
7: โรงเรียนส่งเมนูอาหารให้ในไลน์เนาะแล้วก็ได้ไปทำให้ลูกกินที่บ้านด้วยคุมอาหารด้วยแล้วก็ได้กินครบ5หมู่อะค่ะพอโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เช่นต้มจืดผัดบวบอะไรเงี้ยมาครั้งก็กลับบ้านไปก็แม่ทำให้กินหน่อยผัดบวบอยากกินผัดบวบผัดผักอะไรเงี้ยค่ะไปซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็มาทำให้กินก็กินทั้งพี่ทั้งน้องเลยคราวนี
5: ้แล้วสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักที่เคยว่าน้อยแต่ก็มีน้ำหนักดีขึ้นนะคะ
6: ความเจริญเติบโตก็โอ้โ

0: คอยู่ครับสมวัยอยู่นะครับเนาะ
1: วันนี้นะครับผมไปที่โรงเรียนมามีการพูดถึงว่าโอ้โหทางเทศบาลนี่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของโภชนาการมาจนถึงขั้นนี้แล้วครับพอใจหรือยังครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2: เรื่องโภชนาการหรือเรื่องการพยายามที่จะให้ลูกหลานการที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายส่วนโดยเฉพาะโภชนาการเราก็คาดหวังว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงวัยที่เขากำลังเจริญเติบโตตั้งแต่2ขวบจนถึง11 12ขวบซึ่งอยู่ในวัยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลแล้วก็วัยประถมเนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุด
1: เอาล่ะครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับรายการของเราอาหารจานสุกฉะนั้นคงถามท่านนายกล่ะครับว่าสำหรับท่านนายกครับอาหารจานสุกของท่านนายกเนี่ยมีอะไรอยู่ในความทรงจำบ้างไหมครับ
2: จดจำอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปในเก็บส้มในป่าในสวนปรากฏว่ารถไปเสียกลางทางไปติดลมก็ขึ้นไม่ได้ข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีมันหิวอ่ะจนถึงค่ำแล้วและสุดท้ายก็มีชาวบ้านผ่านมานะเขาก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นไข่ย่อยหรือไข่ที่เขาผัด
1: มาไข่ยีมานะ
2: มันอร่อยแล้วก็กับภรรยานะเขาหิวอ่ะนะเรากินแล้วเราก็ดูยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็คนให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงบ้านเขาอยู่ไม่ไกลนะกินเถอะนะแล้วเขาก็เอาคนมาช่วยเราเอารถขึ้น
1: อ
2: ันนั้นคือความประทับใจที่จำอยู่ทุกวันนี้แล้วไม่ก็เป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดในชีวิตถึงแม้มันจะไม่แพง
1: ครับ
2: แล้วมันก็เป็นเพียงไข่เขาเรียกว่าบ้านเราผมเขาเรียกไข่ย่อย
1: ผมบอกได้เลยครับสาเหตุที่ข้าวไข่ย่อยจานนั้นอร่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงสำคัญที่อยู่ในนั้นคือน้ำใจน้ำใจของชาวน่านนะครับทำให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนายกสุรพลนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับมีโอกาสจะมาขอให้ท่านพาไปกินข้าวไข่ย่อยบ้างนะครับ
2: ทำให้กินดีกว่า
1: อย่าพาผมไปติดป่าแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากคร
2: ับ
3: นี่แหละครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสำคัญของเด็กๆลูกหลานของตัวเองอย่างเต็มใจและทำเต็มความสามารถสร้างอาหารจานสุกให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างครบกระบวนการทั้งร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีไปพร้อมกันสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุกครับ

แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ที่โรงเรียนดารุณวิทยาไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะเห็นความสำเร็จแบบนี้ทั้งตัวนายกผอ.โรงเรียนและครูทุกท่านทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีอาหารจานสุกแบบนี้และจานสุกของผมก็จะเริ่มจากจานนี้เป็นต้นไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์มีฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

0: ถ้ำกลางเมืองหลวงที่แสนจะแออัดและวุ่นวายแบบนี้นะครับใครจะเชื่อว่ายังมีแปลงผักเล็กๆที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนคนหนึ่งได้เตรียมสมุดกับปากกาให้ดีเพราะวันนี้ผมจะพาไปล้วงเคล็ดลับการแปรรูปอาหารแบบโฮมเมดกับสุดยอดนักแปรรูปอย่างอาจารย์อุตสาหกันครับแต่อาจารย์บอกว่าเดินเข้าซอยมาแล้วจะเจอสวนผักผมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นวี่แววของสวนผักเลยครับ
1: อาจารย์สวัสดีครับผมทักทายกันก่อนแล้วลุงสวัสดีเรารู้จักกันเหรอเรารู้จักกันเหรออันนี้ชื่ออะไรครับพี่อาจารย์
2: ลมสดค่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมมาเจออาจารย์ทักหมาขอโทษครับผมทำไมแก้มหนูแดงอะลูก
2: หุยแต่งหน้าสิคะเป็นผู้หญิงต้องแต่งหน้าสวยงาม
1: ตอนแรกอาจารย์บอกว่าที่นี่มีสวนอยู่ผมแบบไม่เชื่อนะเมื่อกี้ผมเดินมาผมนึกใจว่าผมหลงหรือเปล่า
2: ใช่ไหม
1: เห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆอาคารหลังนี้ผมก็พยายามมองคือพอเปิดเข้ามาข้างในเป็นสวนจริงคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนี่โอ้โหแล้วเยอะด้วย
2: เต็มสวนเลยค่ะ
1: เต็มเลยแล้วแบบคือพื้นคอนกรีตอ่ะ
2: เป็นส
1: ว
2: นแบบ
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใส่น้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: ใส่แค่พอท่วม
3: อันนี้ปั่น
2: ครั้งแรกประมาณนี้แล้วก็กรอง
1: กรองด้วยผ้าขาวบางแต่ถ้าสมัยใหม่เขาจะเป็นเครื่องกันแล้วเดี๋ยวนี้นะ
2: แยกน้ำแยกก
1: ันแต่อันนี้เราทำเอง
2: แล้วก็ปั่นอีกรอบนึงเพื่อที่จะคั้นน้ำนมที่อยู่ในนี้ออกให้มากที่สุดบิดออกมาเหมือนเดิม
1: บีบแล้วก็นำมาต้มนี่ก็จริงแล้วคือทำให้พร้อมรับประทานด้วยแล้วจริงๆแล้วคือยืดอายุด้วย
2: ที่สำคัญที่สุดในการต้มนะคะไม่ว่าจะถั่วชนิดใดก็ตามหลังจากเดือดแล้วเนี่ยให้เดือดต่อไปอีก15นาทีเป็นการที่จะสลายแอนไซม์เพราะว่าแอนไซม์ที่อยู่ในถั่วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยถั่วดิบเนี่ยเราจะท้องอืดและอาหารไม่ย่อยเพราะเขาจะไปขัดขวางการดูดซึมของโปรตีนเมื่อเดือดแล้วนะคะใส่ดีเกลือลงไปดีเกลือ1ช้อนโต๊ะละลายน้ำ
1: ดีเกลือนี้หาซื้อที่ไหนครับเผื่อคุณผู้ชมอยากลอง
2: ร้านขายยาค่ะร้านขายยาไทยร้านขายยาจีนใส่แล้วคนไปเรื่อยๆเขาเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการแยกตัวระหว่างน้ำกับเนื้อแล้วเราจะมาเข้าแผ่นไม่ว่าจะใช้พิมพ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกรูด้วยผ้าขาวบางเพื่อที่จะกรองเอาแต่เนื้อถ้าเกิดเราต้องการเต้าหู้ที่แข็งมากเราก็ทับเยอะหน่อยแต่เราต้องการที่แบบเนื้อมีนิ่มๆ นิดนึงมีน้ำอยู่ในนิดนึงนะคะเราก็ไม่ต้องกดน้ำออกเยอะ
1: เอาเสร็จแล้วเหรอครับ
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: คุยเพลินๆแป๊บเดียวได้เต้าหู้แล้ว

0: โหหอมมากเลย
1: ค่ะ
0: อืมอร่อยครับราดด้วยโชยุนิดนึงคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดมาก
1: ถ้าทุกคนที่ทำเต้าหู้กินเองที่บ้านก็จะได้กลิ่นแบบนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกลิ่นของถั่วเหลืองแบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมคือผิวด้านนอกอ่ะมันจะเด้งดึงเด้งด
1: ึ
0: งแต่ว่าเนื้อข้างในมันกลับละลายในปากอร่อยฟินมากอ่ะได้เต้าหู้ไปแล้วก็มหัศจรรย์แล้ว
1: เมื่อกี้เราแบ่งไว้ครึ่งนึงค่ะเพราะเราจะมาทำดมถั่วห้าสี
0: ดมถั่วห้าสี
1: สีที่หนึ่งเสร็จไปแล้วถั่วเหลือง
0: คราว
1: น
0: ี
1: ้ก็จะมีอีก4ตัวนะคะ
0: ถั่วลิสงถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงเอาไปแช่น้ำมาแล้วนานแค่ไหนครับ
1: ก็สักประมาณ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: อัตราส่วนก็คือถั่วเหลืองเนี่ย 50% ถั่วอย่างอื่นเนี่ยสักประมาณ 10%
0: แสดงว่าส่วนที่อร่อยที่สุดคือถั่วเหลืองแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะมาเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติใส่น้ำลงไปครับแล้วก็มากรองเหมือนเดิมอันนี้ถ้าใครมีไอเดียอาจจะลองเอาสูตรนี้ไปทำเป็นน้ำนมธัญพืชชนิดอื่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ปั่นอีกรอบ
0: ใส่น้ำลงไปเหมือนกันปั่นแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็เอามาใส่รวมก
1: ับต้มรวมกันเวลาต้มนมถั่วเหลืองหรือต้มนมทุกชนิดที่เป็นมีโปรตีนน่ะนะคะต้องคนนะต้องแล้วคนให้ถึงก้นหม้อเขาจะไหม้ติดก้นหม้ออ
0: ่าพวกโปรตีนมันจะไหม้ได้ง่าย
1: แล้วก็ต้มจนเดือดเป็นอันว่าเสร็จทานได้เลย
0: มันเป็นความหวานที่มันหัวผมชอบมากเลยมันเป็นความหวานที่กินแล้วมันรู้สึกมันสดชื่นมันไม่ใช่ความหวานน้ำตาล
1: คือไม่ต้องการให้แบบเป็นกินแล้วมีรสชาติของน้ำตาลได้รสชาติของถั่วเต็ม
0: ๆถั่ว5สีนี่มันดีกว่ายังไงครับมันเพิ่มอะไรเข้าไปอีก
1: ถั่วแต่ละถั่วจะมีกรดอะมิโนเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็นร่างกายเราผลิตเองไม่ได้แต่เราก็ต้องการกรดอะมิโนที่หลากหลาย
0: อันนี้หมดหรือยังครับอาหารที่แปรรูปมาจากถั่วเนี่ยอาจารย
1: ์มีอีกอย่างนึง
0: ยังมีอีกเหรออะไรครับผม
1: อาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียที่ชื่อว่าแทมเป
0: ้โอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์อุษาอธิบายให้ฟังกันดีกว่าครับ
1: แทมเป้เนี่ยคือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองที่เรามาหมักกับเชื้อราที่ชื่อว่าไลโซปัสเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเชื้อราที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
0: ครับผมหลังจากนั้นเราจะเริ่มจากเอาถั่วเหลืองไปแช่น้ำเหมือนเดิม
1: ถั่วเหลืองไปแช่น้ำนะคะ
0: แช่นานแค่ไหน
1: แช่หนึ่งวัน
0: แช่หนึ่งวันหรือหนึ่งคืน
1: สองวันก็ได
0: ้สองวันก็ได้
1: แช่จนกระทั่งว่าเขามีความรู้สึกว่ามันบูดอ่ะหลังจากแช่น้ำแล้วนะคะเราต้องแกะเปลือกนี้ออกหมดทุกเม็ดเมื่อแกะเสร็จแล้วนี่นะคะก็เอาไปต้มต้มนาน40นาทีพยายามให้เสด็จน้ำเพราะว่าสาเหตุที่ว่าต้องเอาจากน้ำร้อนเลยเนี่ยความร้อนจะนำพาความชื้นออกไป
0: คือรีบตากตอนที่มันร้อนเลยมันจะได้แห้งเร็ว
1: ใช่ค่ะเมื่อตากแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่มีน้ำฉ่ำเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับตัวเชื้อถั่วที่ต้มแล้วอะนะคะ1กิโลใช้ตัวเชื้อไลโซปัสนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะวิธีการบรรจุนะคะสามารถเอามาใส่ถุงซิปล็อกได้เลยหลังจากใส่แล้วนะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูห่างกัน1เซนโดยทั่วหน้าและหลัง
0: เจาะรูเพื่ออะไรครับอาจารย์
1: เขาต้องการอากาศค่ะ
0: อ๋อเพราะเชื้อราเขาเป็นสิ่งม
1: ี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตใช่ไหม
1: เขาต้องการอากาศก็เอาไปวางไว้ประมาณ24ชั่วโมงถึง30ชั่วโมง
0: วางไว้หมายถึงเอาไปใช้ตู้เย็นวาง
1: ไว้ไม่วางไว้อากาศถ่ายเทปลอดโปร่งค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้จับดูสิคะ
0: มันร้อนด้วยล่ะ
1: ค
0: ือวางไว้เฉยแล้วมันร้อนเหรอคร
1: ับใช่นี่คือโปรไบโอติกกำลังทำงานอยู่เขาเกิดการย่อยสลายอยู่
0: ไม่แล้วมันเสียวขาวมันมาได้ไงอ่ะดูสิ
1: ตัวเชื้อไงที่เราใส่ไปไงคะหั่นแล้วทานได้เลย

0: ไม่มีรสชาติมันหอมๆคือก็จะเอาไปปรุงเป็นอะไรก็ได้
1: เอาไปปรุง
0: กลิ่นมันเหมือนซีอิ๊วขาวนิดๆอ่ะเพราะมันเกิดจากถั่วเหลืองหมักใช่ไหมเท็กเจอร์มันอ่ะมันมีความคล้ายเนื้อสัตว์ก็คือนอกจากจะกินแบบนี้แล้วก็คือเอาไปทำอาหารได้ด้วยอย
1: ่
0: างปกติเอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เอาไปผัดกะเพราเอาไปใส่ในแกงส้มแทนเนื้อปลา
0: คือตอนนี้คุณผู้ชมอยากลองชิมมากว่าพอมันไปสุกแล้วมันจะเป็นยังไงอยากลองชิมกะเพราสักหน่อยเลยได้ไหมครับเด
1: ี๋
0: ยวผมไปเก็บกะเพราให้เลยตรงนู้น
1: โอ้โหได้เลยค
0: ่ะโอ้โหงั้นจัดเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นคืออะไรล่ะครับผมเนี่ย
1: ครกค่ะ
0: ทั้งนั้นคือตากมันหักหรือยังไงหรือมันเป็นแบบนี้
1: เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้คุณ
0: ข้อดีเหมือนมันไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะสากเพราะว่าด้ามมันสั้นผมใส่น้ำมันลงไปแล้วนะผัดกระเทียมพอหอมเอาใส่เทมเป้ก่อนเลย
1: ใส่เทมเป้ก่อน
0: ปรุงรสอันนี้นะครับซีอิ๊วขาว
1: เกลือสักนิดนึงใส่พริกหน่อย
0: ใส่พริกลงไป
1: ค่ะไม่ต้องผัดนานเทมเป้สุกอยู่แล้วเราแค่เพิ่มรสชาติ
0: แ

0: อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคือปกติเวลาเรากินเนื้อสัตว์ที่เอาไปผัดกะเพราเนี่ยรสชาติมันก็อยู่แค่ผิวด้านนอกมันไม่ได้ซึมเข้าไปในทั้งหมดหรือซึมก็ซึมนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าเทมเป้นะครับมันจะดูดรสชาติของเครื่องปรุงอ่ะเข้าไปข้างในหมดเลยพอกัดเข้าไปนะถั่วที่มันกรุบๆกรอบๆแต่กลับมีรสของซีอิ๊วกระเทียมแล้วก็เกลือที่แทรกเข้าไปอยู่ข้างในมันอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดนี่คือน้ำลายนี่อยากกินอีกเลยนะเดี๋ยวจะลองดูว่าผมจะเอาเทมเป้มาทำเป็นอาหารแบบไหนครับได้เห็นอาหารแปรรูปไปแล้วก็ทำเอาผมตื่นเต้นไม่หายเลยครับจนอยากจะรู้ว่าที่สวนแห่งนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างสวนผักของอาจารย์ที่อยู่กลางเมืองเนี่ยคือปลูกเอาไว้เพื่อเอามาแปรรูปหมดเลย
1: ทานที่บ้านด้วยแล้วก็เอามาแปรรูปครูไม่ได้ปลูกผักและตัดผักชั่งกิโลขายครูต้องเอาผักของครูนะมาแปรรูปก่อน
0: โอ้แล้วอาจารย์ปลูกแค่แบบอย่างละนิดอย่างละนิดแล้วมันพอแปรรูปเหรอครับ
1: มีเคล็ดลับนิดเดียวนะคุณทานข้าวทุกวันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องปลูกผักทุกวันเพราะคุณกินทุกวัน
0: อ๋อคือปลูกไม่เยอะแต่ว่าปลูกวันนี้กินไปเท่าไหร่ก็ปลูกกลับมาเท่านั้น
1: ทยอยครูใช้เวลาทำสวนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะครูยังทำงานประจำอยู่
0: นี่อันนี้เดินมาถึงก็เจอแปลกเลย
1: มิ้นท์ค่ะ
0: มิ้นท
1: ์ค่ะลองจับดูนะคะแล้วก็ดมที่มือหอมติดมือเลยค่ะเอาไว้ชงชาเอาไว้แต่งอาหารเอาไว้
0: กินเหมือนหมักฝรั่งหรือยาสีฟัน
1: จะให้เหมือนยาสีฟัน
0: ไม่ที่มันแปลกคือคุณผู้ชมปกติแบบนี้อยากจะหาซื้อยังไม่มีเลยในท้องตลาดหายาก
1: ไม่มีขายต้องปลูกเองมีแต่เป็นแบบแห้งตรงนี้เป็นโรสแมรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
0: โรสแมรี่นี่แบบสายแบบชอบอาหารฝรั่งตระกูลเนื้อทั้งหมดอ่ะต้องมีครับโรสแมรี่เวลาไปซื้อในห้างกระปุกแค่นี้นะเป็นร้อยเลยนะอันนี้คือถ้าปลูกไว้นี่คือคุ้มแน่นอนเลย
1: ยิ่งตัดยิ่งแตก
0: อันนี้มะเขือเทศท
1: ้
0: อ
1: นี่
0: ข้างล่างนี้กำลังงามแล้ว
1: มีท้อกับมีสีดาค่ะอันนี้ปลูกไว้แล้วก็ทยอยเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไว้หรือไม่ก็เอาไปแปรรูปเลย
0: แปรรูปเป็นอะไรครับ
1: ซอสมะเขือเทศไงคะ
0: ซอสมะเขือเทศทำเองด้วย
1: ใช่เมื่อเราได้เราก็เอาไปต้มแล้วก็เราก็ฟีดไว้ต้มสะสมไม่ได้มากพอเราก็มาทำเป็นซอสมะเขือเทศ
0: คือไม่ใช่ว่าเก็บครั้งเดียวแล้วทำได้เลย
1: เพราะเขาทยอยออกไงผลผลิตทางการเกษตร
0: ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ผมจะได้เห็นการทำซอสมะเขือเทศไหมคร
1: ับ ใช่
0: วันนี้ได้วิชาเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้วิชาซอสมะเขือเทศกลับไปอีก
1: อันนี้ก็จะเป็นอนุบาล
0: ต้นอ่อน
1: ต้นอ่อนเราก็จะเพาะชำไว้ก่อน
0: ที่ดีคืออาจารย์เอาแบบทุกอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีของส่วนใหญ่ของเหลือใช้เนี่ยท่อเธอเชือกไม้เสียบลูกชิ้นอะไรก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: นะครูจะใช้วิธีเชือกมัดแล้วก็เอาลวดมัดเพราะครูตอกตะปูไม่เป็นหลังๆก็จะลกหน่อยก็จะเป็นบ่อหมักเป็นบ่อหมักปุ๋ยค่ะเพราะว่าที่นี่เราปลูกแบบไม่ใช่สารเคมี
0: ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไร
1: ตรงนี้คือโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก็
0: หมายถึงโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถม
1: อนุบาลและประถมที่คุณยืนเนี่ยนี่คือ1ห้องเรียนนี่คือในห้องเรียน
0: อ๋อแล้วด้วยความเจริญเข้ามาเราก็เลยโรงเรียน
1: ขยายก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหว
0: ัดต่างจังหวัดอ๋อเป็นโรงเรียนใหญ่
1: เพราะว่าขยายไม่ได้แล้ว
0: ด้านหลังนี้ก็เป็นผักชายาใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: คะน้าเม็กซิกันผมเคยเอาไปทำพวกรัดหน้าอะไรก็ได้สบายผัดซีอิ๊วอะไรได้หมดเลยผักชายาไปทำอะไรได้บ้างครับในเรื่องของการแปรรูป
1: เอาไปดองครูจะดอง3รส
0: ดอง3รสแบบเหมือนพวกแครอทชัยเท้าดองแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างน
1: ั้นใช่ใช
0: ่แม่น่าลองชิมผมจะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอะไรปกติเวลาเรากินพวกผักดอง3รสเนี่ยมันจะมีแต่แครอทชัยเท้าแต่เราไม่เคยกินผักแบบที่เป็นผักชนิดอื่นแล้วดองเลยอันนี้หักแบบนี้เลยโอ้ใช้ก้านใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ใช่
0: ปกติผักชายาผมกินเนี่ยคือผมเด็ดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กินแต่ใบ
0: เอาเงี้ยแล้วก็ไปผัดซีอิ๊วผัดอะไรก็ตาม
1: ทีนี้เนี่ย
0: ก้านนี้ได้
1: ความอร่อยเขาอยู่ตรงก้านนะคะ
0: เหมือนก้านคะน้า
1: ใช่เราก็ลอกเปลือกออก
0: เหมือนพวกก้านบล็อกเคอรี่อย่างนั้นคะน้าฮ่องกงเลย
1: ใช่อย่างนั้น
0: อุ้ยจริงเหรออุ้ยถ้าเราปลูกก็เยอะ
1: แล้วกินแบบคนทานก็ไม่ค่อยรู้นะว่าก้านบล็อกเคอรี่หรือก้านคะน้าฮ่องกงหรือก้านชายา
0: ใช่ผมเคยบอกว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยคือเราใช้ผักชายาแทนคะน้าฮ่องกงได้เลยนะที่เขาว่าฮิตแล้วบางทีคณะฮ่องกงตอนนี้ต้องนำเข้าจากเมืองจีนบ้านเราปลูกได้น้อยแต่ผักชายาที่ปลูกได้ทุกที่เขาแล้วผมไปอีสานก็ปลูกได
1: ้แล้วอึดด้วยนะ
0: อึดด้วยใช่ไหม
1: เนี่ย
0: ยิ่งตัดยิ่ง
1: ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยเขาก็อยู่ได้
0: พอเด็ดตัวประปอกหน่อยนี่ก้านคณะดีๆนี่คณะฮ่องกงเลยเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่สวนผักนี้ก็ยังมีอีกสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจไม่น้อยเลยนะครับใครจะไปเชื่อผู้ชมว่านี่ ใจกลางรัชดานี่แยกห้วยขวางเดินออกไปมีร้านขนมจีนกับซีฟู้ดอร่อยอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ปรากฏว่าตรงนี้มีฟาร์มไก่
1: ใช่ครูไม่ได้ซื้อไข่มานานมาก
0: มีกี่ตัวข้างในมีกี่ตัว
1: มีอยู่11ตัวค่ะ
0: แล้วมันดีกว่าไข่ที่ไปซื้อด้วยไหม
1: สดไงคะ
0: มันสดแล้วอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารก็คือเป็นพืชผักของเรา
1: ครูทำเต้าหู้ครูก็กากถั่วเหลืองมาให้เขาแล้วครูก็ตัดเนี่ยตำลงตำลึงหยวกกล้วย
0: ยอดผักอะไรที่ไม่สวยก็มาให้แปลว่าไข่ไก่ที่ได้เป็นไข่ไก่ออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมไข่ไก่ออร์แกนิกไม่ได้ราคาถูกนะทุกวันนี
1: ้ไปละ7บาท
0: มากนะของอาจารย์กินฟรีทุกวันสุดยอดเลย
2: ดูสวนผักและดูฟาร์มไก่เสร็จต่อไปก็ถึงเวลาที่ครูอุษาจะมาโชว์วิธีทำซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดกันแล้วครับ
1: ก็เลือกมะเขือเทศสุกเราก็มาหั่นแล้วก็ต้มนะคะโดยที่ใส่น้ำนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมหอมใหญ
3: ่
1: แล้วก็กระเทียมแล้วก็เอาไปผัดจนนิ่มนะคะผักไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาผสมรวมกันนะคะพอต้มไปนานๆเนี่ยน้ำในมะเขือเทศก็จะออกมาหลังจากนั้นมาใส่รวมกัน
0: ใส่หอมใหญ่กับกระเทียมที่ผัดไว้แล้วลงไปนะคร
1: ับเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งให้เย็นแล้วเราก็ไปปั่น
0: อันนี้เย็นเรียบร้อยแล้ว
1: เย็นเรียบร้อยแล้วปั่นค่ะเอามากรอง
0: และอันนี้คือสีธรรมชาตินะคุณผู้ชม
1: เวลาต้มสีก็จะแดงขึ้นนะคะเวลาเราเคี่ยวน้ำที่เรากรองออกมาเป็นไงคะยังมีความข้นอยู่
0: นี่เหมือนซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเคี่ยวอีกทีนึง
1: เราไปเคี่ยวอีกทีนึง
0: ไปเคี่ยวอีกทีนึงให้เป็นซอสเข้มข
1: ้
0: น
1: ในขณะที่เราเคี่ยวนะคะเตรียมเครื่องเทศการพลู
0: ครับผม
1: ยี่หร่าแล้วก็ลูกผักช
0: ี
1: สามตัวนี้นะคะเอาไปคั่ว
0: เอาไปคั่วมา
1: ผ่านความร้อนแล้วก็มาตำรวมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือสักนิดนึงเห็นไหมคะเริ่มข้นละเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องเทศที่เราตำไว้
0: ปิดไฟได้เลยแค่นี้เองหลังนี้ก็ได้ซอสมะเขือเทศแบบนี้ใช่เลยพอมันมีกลิ่นเครื่องเทศนะถอดแมสออกมานี่ได้กลิ่นเลย
1: หอมลึกๆ
0: จะบอกว่าจุดเด่นคือความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศที่เราทำเองครับกินแล้วรู้สึกได้ว่าได้ความเปรี้ยวธรรมชาติความสดของผลไม้อ่
1: ะ
0: เนี่ยใส่หมูสับลงไปแล้วราดสปาเกตตี้เนี่ยผมว่าลูกผมกินได้ 2-3 จานสบายๆเลยครับเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ควรทำมากเดี๋ยวผมเป็นคนนึงเนี่ยที่จะกลับไปทำคราวนี้เอาผักในสวนมาแปรรูปบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จะมาสอนเราแปรรูปเป็นอะไรครับอันนี
1: ้ท่านี้ก็เอาก้านชายานะคะเราจะลอกออกมา
0: โอ้ใสแจ๋วเลยน่ากินมากเหมือนลวกแล้วเลยอ่ะ
1: ชายาเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ทานสดมีสารคล้ายๆกับสารไซยาไนด์ค่ะเราก็เอามาแช่น้ำเกลือเพื่อที่ว่าเขาจะดึงกลิ่น
0: ความฝืนดึงยางดึงอะไรออกมาให้หมด
1: ในขณะที่แช่เราก็ไปทำน้ำดอง
0: น้ำดองกัน
1: ก็จะมีน้ำเปล่า1ส่วนน้ำส้มสายชูควรเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำตาลเกลือไม่ต้องเยอะ
0: แล้วคนให้ละลายใช่ไหมครับตั้งไปนะครับจนให้น้ำดองเนี่ยมันเดือดเนี่ยเดือดแบบนี้นะครับผู้ชมเห็นเลยนะเดือดปุดๆเลย
1: ค่ะแล้วก็ปิดไฟ
0: สำคัญนะครับต้องทิ้งให้เย็น
1: เย็นสนิท
0: ถ้าใส่ผักลงไปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผักมันจะสุกแล้วมันก็นิ่มไปเลยมันจะไม่กรอบ
1: แล้วก็เอาน้ำดองที่เราเตรียมไว้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือ
1: เย็นแล้ว
0: เย็นแล้วนะครับ
1: ใส่ลงไปแล้วก็กดให้ท่วม
0: ลูกผักชีคั่วเพิ่มความหอม
1: ใช่แล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยปิดฝาเขย่าให้ลูกผักชีเข้ากัน
0: อย่างนี้นานแค่ไหนก่อนจะรับประทานได้ครับอาจารย
1: ์หนึ่งคืนแต่หลังจากที่ใส่ขวดแล้วต้องเอาตู้เย็นทันที
0: เข้าตู้เย็นไว้1คืน
1: เพื่อที่จะได้กรอบ
0: ว้าวกรอบมากครับคิดว่าเป็นผักสดอ่ะผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเคี้ยวอ่ะที่อาจารย์บอกว่าลูกผักชีนี่ผมเพิ่งเคยกินผักดองแล้วมีลูกผักชีเป็นครั้งแรกผมว่าใช้ได้พอเรากินผักดองเข้าไปครับรสชาติกลมกล่อมผักกรอบแต่เราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของน้ำส้มติดอยู่ในปากพอเราเคี้ยวลูกผักชีครับคือกลิ่นของน้ำส้มทุกอย่างมันหายไปเราก็พร้อมที่จะกินชิ้นใหม่เข้าไปอันนี้เป็นเคล็ดลับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้เหมือนกันน่าสนใจอย่าลืมนะครับดองผักใส่ลูกผักชีด้วยเด็ดมากครับผมวันนี้นะครับได้เจอสุดยอดของเต้าหู้โฮมเมดที่ต้องบอกว่าเป็นการแปรรูปถั่วเหลืองได้เด็ดมากๆแต่ผมจะลองเอามาทำเป็นในสไตล์แบบสเต็กเต้าหู้แต่ว่าเป็นลักษณะของซอสต้มยำนะครับซึ่งผมเอาเต้าหู้นั้นไปย่างในกระทะให้ผิวด้านนอกเกรียมนะครับแต่ข้างในนั้นยังนุ่มอยู่นะครับผมก็เริ่มจากขาก่อนนะครับผมอย่าทำน้ำเยอะนะครับเพราะเราต้องการซอสที่เข้มข้นถ้าคุณทำน้ำเยอะเวลาปรุงรสชาติออกมาแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะครับหลังจากนั้นก็ตะไคร้ครับผม หอมแดงครับใส่ลงไปได้เลยผมทุบนิดนึงฮะหอมแดงให้รสชาติหวานให้กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดระหว่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมเห็ดไปนิดนึงเห็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นตัวเพิ่มรสชาติแล้วก็ใช้ในการแต่งจานด้วยนะครับเตรียมเห็ดไว้ก่อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราซอยไว้สักนิดนึงไม่ต้องเยอะใบมะกรูดครับพริกขี้หนูขอเลือกทั้งเขียวและแดงปนกันนะครับใช้ประมาณแค่ 3-4 เม็ดแค่นี้เองแล้วก็เหลือเม็ดสวยๆไว้แต่งจาน1เม็ดน้ำเริ่มเดือดนะครับจะเห็นว่าสีของสมุนไพรกลิ่นของสมุนไพรออกมาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยสมุนไพรที่เหลือนะครับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมอย่างผักชีฝรั่งแล้วก็นี่เลยครับใบมะกรูดแล้วก็เห็ดนะครับเรานำลงไปต้มให้สุกพริกขี้หนูเล็กน้อยนะครับทุบใส่ลงไปหน่อยไม่เยอะนะครับ 2-3 เม็ดพอครับอย่าไปใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นกลิ่นมันจะออกเยอะนะครับผมพอเห็ดเริ่มสุกนะครับผมก็จะเอาเห็ดแยกออกมานะครับอันนี้จะเอาไว้จัดจานสวยๆนะครับผมก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปในต้มยำนั่นก็คือพริกเผาใส่พริกเผาลงไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือซอสนะครับมันจะต้องเข้มข้นครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งหมดนี้นะครับไปปั่นแล้วค่อยมากรองเพื่อให้ได้ซอสที่เข้มข้นนะครับผมใส่ลงในโถปั่นนะครับแต่ต้องเป็นโถปั่นที่สามารถปั่นของร้อนได้นะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายนะครับเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมคือว่าถ้าคุณเอาเครื่องสมุนไพรดิบไปปั่นมันจะเหม็นเขียวเพราะฉะนั้นต้องเอาทุกอย่างต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยไปปั่นนะครับแล้วผมก็กรองกลับลงไปในกระทะอีกทีนึงคุณจะได้น้ำซอสที่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรในแบบต้มยำแบบชัดเจนครับนำซอสที่ปั่นเสร็จแล้วกรองเรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่รอให้เดือดนั้นผมก็จะมาเตรียมเต้าหู้ที่ผมเอาไปย่างมาแล้วนะครับในลักษณะของสเต็กหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมถั่ว5สีเพื่อเพิ่มความข้นให้กับซุปเรานะครับใส่ลงไปนิดนึงผมก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงแต่ว่าก่อนจะบีบมะนาวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมะนาวจะออกรสขมไป

พอได้ชิมเทมเป้ของอาจารย์ไปนะครับผมว่าอร่อยกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเนื้อสัตว์เราจะชอบกินอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็นสเต็กครับวันนี้ผมจะลองเอาเทมเป้มาทำเป็นสเต็กแต่ซอสนั้นเป็นซอสแบบราดพริกครับผมขอหั่นเทมเป้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆนี้เลยเสร็จแล้วนำมาตบด้วยแป้งสาลีตบแบบบางๆแบบนี้นะครับเหมือนการทำสเต็กปลาแบบสไตล์ฝรั่งแล้วก็นำลงไปทอดน้ำมันน้อยๆในกระทะนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเนี่ยมันกรอบและอาจารย์บอกแล้วว่าโปรไบโอติกนะครับหรือว่าตัวข้อดีของเทมเป้เนี่ยคือถ้าเราทอดนานเกินไปหรือสุกมากไปเนี่ยมันจะเสียไปเพราะผมเลยใช้แป้งช่วยทิปเอาไว้เพื่อให้แป้งนั้นมีความกรอบนะครับแต่ว่าข้างในยังไม่ต้องสุกมากนะครับผม

วันนี้ผมจะทำซอสแบบราดพริกแต่ผมจะใช้พริก3สีเข้ามาเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามสับกระเทียมให้เล็กๆนะครับถ้าใครสะดวกจะตำก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าสับแบบนี้เวลารับประทานมันจะมีเท็กเจอร์นะครับผมโอเคแล้วผมก็พักไว้ครับพริกขี้หนูนะครับผมใช้แค่เม็ดเดียวพริกชี้ฟ้าแดงผมจะหั่นแบบไม่ได้ใช้เม็ดนะครับเราจะมาเริ่มทำน้ำปลาราดพริกกันนะครับอันดับแรกเริ่มจับกระเทียมก่อนเลยครับผมใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงมันจะได้มีรสชาตินะคุณผู้ชมเราไม่เจียวกระเทียมจนเกรียมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้กระเทียมเจียวต้องควรจะเราแค่หอมตอนนี้เริ่มหอมแล้วมาดูเคล็ดลับต่อไปกันผมใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลมะพร้าวนะครับเวลาผัดกับน้ำมันมันจะเหมือนกลิ่นของคาราเมลไหม้มันจะทำให้น้ำราดพริกหรือว่าน้ำซอสของคุณจะหอมมากขึ้นนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับให้รสเปรี้ยวหลายๆคนทำก็คือจะใส่น้ำแล้วค่อยปรุงผมบอกเลยว่าน้ำปลาผมก็ไปผัดกับน้ำมันอย่างนี้มันจะยิ่งหอมมากขึ้นครับผมก็จะใส่พริกลงไปครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าที่ผมทำให้ดูสวยมากขึ้นด้วยสีแดงนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้เหมือนซอสไม่ต้องเยอะครับผมคนซอสจนเดือดและเหนียวดีนะครับอันนี้คือน้ำตาลละลายแล้วน้ำตาลเริ่มรัดซอสจะมีความเหนียวใส่พริก3สีลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผัดแป๊บเดียวครับผมไม่อยากให้พริก3สีนั้นสีสลดไปมากนะครับอยากให้สีเข้มๆแบบนี้แหละเสร็จแล้วปิดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาจัดลงจานกัน

0: สุดออกมาเลยนะ
1: มันสวยงามมากเลย
0: พี่ผมขอลองนี้ก่อนเลย
1: รสชาติโอเคมากเลย
0: เวลาเรากินเจอ่ะพวกข้าวโพดทอดใช้เท้าคอดข้างนอกกรอบๆข้างในแน่นๆแล้วน้ำจิ้มมันก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลอ่ะ
1: ที่สำคัญคือข้างในอ่ะยังมีใยเทมเป้ยังโอเคอยู่เลยอ่ะถูกใจ
0: ปลื้มใจอาจารย์ชอบ ครบทั้งรสชาติและคุณประโยชน์
1: ใช่ความเป็นโปรไบโอติกยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะทอดก็ตามมันหอมอ่ะหอมเครื่องเทศ
2: อร่อย
1: แบบหอมแบบชัดเจนมากที่สำคัญคือไม่เลี่ยน
2: ใช่ครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยซอสต้มยำที่เราใส่นมพอทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกมันเลี่ยน
0: มันเลี่ยน
1: แต่อันนี้เนี่ยรสชาติบ่งบอกถึงความสะอาด
0: มันเป็นต้มยำที่รสจัดจ้านแต่เวลากินเข้าไปนะมันเบา มันเหมือนกับซดแล้วมันคล่องคอลงไปเลยมันหอมเหมือนกับสมุนไพรเนี่ยมันไหลผ่านเราลงไปเลยรู้สึกผมว่าผมชอบอันนี้มากเลยนะในความรู้สึกผมว่ามันเป็นรสชาติของต้มยำแบบไทยๆแต่ว่ามันสร้างความแปลกใหม่ได้เยอะมากเลยครับแล้วพอรสชาติเบาๆของตัวน้ำซุปหรือน้ำซอสของมันเนี่ยที่มาอยู่คู่กับเต้าหู้เนี่ยมันเข้ากันมากเลยเพราะเต้าหู้มันเบาไงถ้าซอสมันจัดและเต้าหู้เบามันจะแบบไม่ไปด้วยกันแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเต้าหู้มันเย็นๆเบาๆแล้วซอสนุ่มๆที่คล่องคออันนี้ผมชอบนี่ผมชอบมากเลยอ่ะ
1: ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
0: 2จานนี้ผมถือว่าผมดีใจนะคุณผู้ชมเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้บางคนก็จะบอกว่าชมตัวเองหรือเปล่าแต่มันปลื้มจริงๆวันนี้รู้สึกว่าทำได้ดีจริงๆคุณผู้ชมทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาและรสชาติด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับต้องบอกว่าได้มารู้จักอาจารย์ที่เป็นกูรูนะครับความรู้ด้านเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ผมได้ไปมากที่สุดคือผมอยากจะเริ่มปลูกต้นไม้วันละต้นแบบผมอยากจะมีสวนเล็กๆไปของตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจารย์บอกว่าปลูกต้นไม้แล้วอารมณ์ดีด้วยนะครับยังไงต้องลองกันดูนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ไข่ดาวไข่ตุ๋นไม่มาแต่เขาบอกว่านมสดนี่ก็เก่งเรื่องกินผักไม่แพ้กันนมจ๋าเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วไข่ดาวไข่ตุ๋นตกงานแน่เลยไข่ดาวไข่ตุ๋น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านทะเลอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4-7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทำให้ฝนเนี่ย

โดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตะวันตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% นะจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% นะจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนของภาคพวกน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนพิธท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษ

0: พื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะ

0: ย้อย
1: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
1: ฮะ
0: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
1: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
1: มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
1: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
1: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจังหวะจังหวะ
3: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
4: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
1: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
1: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
6: อย่าหนีนะ
5: เฮ้ย
6: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
4: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
1: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
6: ความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
7: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
1: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
3: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
4: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
3: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ้อนท่านใหญ่ในเมืองชรามรณะนี
1: ่จริงด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
5: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่

0: ย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
1: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
2: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
3: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
2: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อะลิฟกลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
7: โอ
4: ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
0: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
5: ฮะ
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารโบราณที่ทานแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเคยเป็นว่ามีแต่ผักมีแต่เฮิร์บมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีอยากเอามาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบปัดน้ำฝนครับผมช่วงนี้ฝนตกนะครับปัญหาเยอะครับบางเวลามันมีเสียงครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เริ่มปัดไม่สะอาดนะครับแล้วก็ทำให้ผมขับรถยากมากเลยนะครับวันนี้อาจารย์แซมกับศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนเองมันจะเปลี่ยนยังไงแล้วจะหามายังไงแล้วมันมีสักกี่แบบนะครับไปดูกันเลยครับปัญหายางปัดน้ำฝนนะครับดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่บางคนไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจนะครับข้อแนะนำโดยเฉลี่ยนะครับเราทุกหน้าฝนนะครับควรจะมีการพิจารณาในการที่จะเปลี่ยนนะครับใบปัดน้ำฝนแทบทุกปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สำหรับผมเองนะครับให้พิจารณาดูเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับถ้ามันยังปาดไปกวาดน้ำได้นะครับแล้วยังไม่มีเรื่องของเสียงมารบกวนเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าพอใช้อยู่ได้บ้างนะครับแต่ยังไงซะนะครับความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับถ้ามันปัดไปแล้วมีเสียงหรือว่ามันปัดน้ำไม่สะอาดฝนตกหนักๆเนี่ยครับถ้าใบปัดน้ำฝนหมดประสิทธิภาพหรือเสื่อมประสิทธิภาพนะครับเวลาปัดไปเนี่ยนะครับเราต้องการความเร็วนะครับในการเอาน้ำออกจากกระจกให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเสื่อมสภาพอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปต่อลำบากนะครับแล้วก็จะมีความอันตรายในการใช้รถนะครับเป็นอย่างมากนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้เองเพียงแต่ว่าสิ่งที่เวลาจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับท่านต้องไปซื้อเนี่ยนะครับข้อมูลสำคัญที่ท่านจะต้องนำไปใช้เนี่ยนะครับในการเลือกซื้อเนี่ยสำคัญมากเลยอย่างแรกเลยรถของท่านเป็นรถรุ่นไหนปีอะไรนะครับบางคราวจำนวนปีจำนวนรุ่นมันคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรู้ให้แน่ว่ารถของท่านเนี่ยนะครับยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วปีอะไรนะครับหรือถ้าไม่รู้จดไม่ได้นะครับหรือว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะครับความยาวของใบปัดน้ำฝนนะครับซึ่งโดยปกติจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนึงเป็นฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งนึงเป็นฝั่งคนขับนะครับมาเป็นคู่นะฮะก็จะมีอันนึงยาวอันนึงสั้นนะครับขอแค่มีความยาว2อันเนี้ยนะครับสำคัญมากเลยแล้วก็ไปซื้อแล้วเวลาซื้อเป็นชุดเนี่ยมักจะขายเป็นชุดนะครับก็จะมีเลข2ตัวนะครับซึ่งก็มักจะเป็น19 21 19 22อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะบอกไอ้เลขที่เห็นนั่นคือเลขความยาวของใบปัดน้ำฝนนะครับในหน่วยของนิ้วนะครับ19คือ19นิ้ว22คือ22นิ้วเป็นต้นนะครับอันนี้สำคัญโดยปกติแล้วใบปัดน้ำฝนนะครับก็จะมีลักษณะหลากหลายนะครับอันแรกในโดยปกติมักจะติดมาอยู่กับตัวรถอยู่แล้วนะครับอันนี้ในตลาดเราจะเรียกว่าเป็นแบบมีโครงนะครับมันจะมีโครงกำกับอยู่แล้วก็ตัวยางในอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะครับเป็นแบบเบสิกที่มักจะติดมันอยู่กับโรงงานแต่รถรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นอีกแบบนึงนะครับหรือแม้กระทั่งใบปัดน้ำฝนรุ่นใหม่ๆนะครับถ้ารถท่านเก่าซื้อแบบใหม่ก็ได้นะครับก็คือแบบที่เรียกว่าแบบไร้โครงนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับจะบอกว่าจริงๆไร้โครงซะทีเดียวก็ไม่ได้ถ้าเปิดดูข้างในนะจะเห็นว่ามันมีโครงเหล็กอยู่นะครับกำกับอยู่ข้างในเท่านั้นเอง2แบบที่ต่างกันนะครับประสิทธิภาพในการปัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับแบบที่เป็นแบบไร้โครงเนี่ยนะครับจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีมีโครงเนี่ยแล้วกรณีน้ำเยอะๆเนี่ยมักจะเกิดกรณีที่เวลาปาดไปแล้วด้วยความที่ปริมาณน้ำเยอะๆเนี่ยน้ำก็จะทะลักลอดโครงตัวนี้ออกมาแล้วก็ทำให้ยังเหลือร่องรอยของน้ำอยู่ครับปัจจุบันราคาไม่ต่างกันนะครับว่าไปแล้วอาจจะแบบนี้อาจจะถูกอยู่แหละนะครับแต่อันนี้ก็ปัจจุบันราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับแล้วก็ผมอันนี้ของเดิมของเขาเนี่ยนะครับของรถคันนี้เป็นแบบมีโครงนะครับเดี๋ยวผมจะแหมได้รุ่นใหม่มานะครับก็อยากเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับแบบไร้โครงนะครับเปลี่ยนกันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับแทบจะเรียกได้ว่ารุ่นใหม่ๆ

จะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็คือจะต้องปลดล็อกตัวนี้ดูก่อนนะครับพอปลดล็อกเสร็จแล้วก็ดันหลังนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ใช้ไขควงดันลงมานะครับเพื่อปลดล็อกนะครับเสร็จแล้วก็ดันตัวนี้ลงมานะครับมันก็จะหลุดนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบไร้โครงนะครับก็วิธีการก็จะเหมือนกันนะครับก็จะลักษณะเดี๋ยวเราจะสวมเข้าไปทางนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีตัวล็อกอยู่ลักษณะของมันก็คือพอเปิดมาอย่างเงี้ยจะต้องปลดล็อกของมันดูก่อนเปิดฝานะฮะพอเปิดฝาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาชุดเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะล็อกเปลี่ยนไม่ยากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนะครับก็อย่างที่บอกราคาก็ไม่ได้แพงนะครับยังมีความเชื่ออยู่บ้างนะครับเรื่องของการใช้ใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกใบปัดน้ำฝนตอนจอดรถตางตากแดดนะครับจริงเป็นเรื่องไม่จำเป็นนะครับตัวยางที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับค่อนข้างมีอายุที่นานไม่จำเป็นที่ต้องไปยืดอายุการใช้งานลักษณะแบบนั้นนะครับจริงแล้วแค่ทุกครั้งที่ล้างรถนะครับก็ทำความสะอาดนะครับยกตัวใบปัดน้ำฝนขึ้นมาทำความสะอาดนะครับพวกฝุ่นต่างๆนะครับพวกเศษอะไรต่างๆที่บางครั้งบางคราวเนี่ยไปค้างอยู่ตามตรงจุดที่ใบปัดน้ำฝนอยู่กับกระจกนะครับแค่ทำความสะอาดแค่นี้นะครับสามารถยืดอายุการใช้งานของตัวใบปัดน้ำฝนของท่านได้อยู่แล้วตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้อะไรวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รักการดูแลรถด้วยตัวท่านเองครับล้างรถเองเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะทำเองได้นะครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากมายที่เราสามารถซ่อมได้เองครับ

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: yeah!

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงวยละงานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและศิลปกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

ถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี้ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนำชุบแล้วก็มียำลิงปลิ้งมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ที่เด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุจุน เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะ

จุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้แฮทิมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลยกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีกันค่ะ

0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่พี่หนูชอบอาบน้ำตกมากเลยแล้วน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิก็เย็นสดชื่นเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
1: ้คือ
0: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มาก
2: ๆคนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลทรายขาวคือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
1: แล้วชาวบ้านที่นี่ส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
2: เยอะครับ
1: ธรรมชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะ
2: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
1: เป็นของชาวบ้านที่
2: ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโสศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาประดูขึ้นน้ำตกทรายขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
2: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
0: ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่เนี่ยสิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
2: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยขาวกับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนถามว่ามาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้กับคนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวจนะธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโสศรีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศรีรัตนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้สืบก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์นี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
0: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อเลยว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมด
1: ในการรวมตัว
0: ใช่แล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
2: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยมั่มกับเจ้าวาดเนี่ยมานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่ง

0: นั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกี่ยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระผู
1: ้วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับรับมือเรื่องพวกนี้ไว้ยังไง
0: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถยิปเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
1: ชอบมาก
0: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถยิปอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถยิปเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์เนี่ยคือเอารถยิปเนี่ยนั่งรถยิปชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
2: ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
1: ้ทีนี้ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมาบ
2: ้
1: านสายขาวเนี่ยมีกี่จุดไหนบ้าง
0: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดสายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดจิตติชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดไซขาวก
2: ็
0: ถูกต้อง
2: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
0: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์แล้วก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
1: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับประชุม
0: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลชายขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความเป็นความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆอ่ะชุมชนคุณธรรมวัดไซขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้มันมีความยั่งยืนครับผม
2: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อนี่หลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
1: โอเค
2: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: คุ
2: ณใหญ่ขอบคุณค่ะไปไหนดีคะเราไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
1: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
2: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

มดำกับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาย้อนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขากันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้าน

้างขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

แนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

ยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปเยือนวิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทู่เพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ก็ขับช้าขนาดนี้ป้าที่บ้านยังขับเร็วกว่าเลยเนี่ย
1: เอ้าหรือจะเอาอ่ะ
0: ก็มาดิ
1: ได้
0: ไปแล้วอ่ะเอาละเอาละได้ได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกไหม
1: ขนาดอย่างช้าเลย
0: ได้อีกไหมได้อีกไหม
1: ได้ได้
0: เออเออ
2: รถโทรมามีอะไร
3: คิงอยู่กับแฟนคิงเหรอ
2: ไม่อยู
3: ่ในข่าวมีรถชนแถวบ้านคิงอ่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีเดียวกับรถแฟนคิงเลยอ่ะยี่ห้อกับยี่ห้อเดียวกันเนี่ย
2: ฮะจริงดิ
3: เออไปพอในทีวีเลย
4: เตือนภัยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีรถกระบะพุ่งชนใส่รถมอเตอร์ไซค์ทำให้ผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่

0: ำมองหน้าเขาแบบนั้นน่ะ
1: เขารู้ว่าเธอโดนรถชนไปแล้ว
0: เขาจะถูกรถชนได้ยังไงทั้งนี้เขาเคยบอกเธอตอนเด็กไม่ได้หรอ
2: เธอ
1: ฮะ
2: ไปเล่นรถแข่งกันไหม
1: ก็ได้นะ
2: ขับช้าๆนะ
1: โอเค
2: สามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเธออยากขับเร็วดิถ้าจะขับเร็วอ่ะต้องชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
1: ไหนอะไรปะวะ
3: โอ้เร็ววะ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: โอ้ยเป็นไงวันนี้พามาที่ไหน
1: โธ่สวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: อืมสวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหร
1: อมามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคล
1: เออ
0: แต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีกหนึ่งองค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลและ
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
2: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดินี่จะพาไป
3: โอ้นี่ไงนี
0: ่มา
3: 200ปี
1: ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณปุณศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
0: อ้าว
1: ครับผม
4: นะครับสมัยนั้น
1: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
4: สมัยประมาณรัชกาลที่6
0: นะแสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
4: นะครับ
1: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
4: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
0: ใช่
4: นะครับ
0: เออ
4: นะก็มาเช่าบ้านอยู่

0: ที่ตลาดพลู
1: ครับ
0: มาทำน้ำปลาเป็นโรงเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
1: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
0: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนเดี๋ยวมาที่คิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
2: สร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
0: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้วมาอยู่ตั้ง39ปีนะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้39ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
2: ก็เลยซื้อ
0: ก็เลยซื้อ
1: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
0: ทางสำเพ็งนะครับ
1: เยาวราช
0: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
2: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
2: อ๋อไม่สวย
0: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
2: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
0: ครับ อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
2: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
0: ครับ
2: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
0: วิธีทำก็
2: ทำยังไงมาน้ำปลา
0: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
2: แรกเลยขั้นแรกเลย
0: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
2: อะไรบ้าง
0: เกลือกับปลา
1: เกลือกับปลา
2: ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะมี2อย่าง
2: แค่นั้น
0: แต่ว่าปลาที่จะใช้นี
2: ่
0: จะใช้ปลาอะไร
2: น
0: ี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
1: ลองหลายๆปลา
0: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยมาดองอ่ะ
2: ปลาฉลาม
0: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
2: ลูกปลา
0: ลูกปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
1: มา
0: ทำสมัยก่อนมันเยอะอ่ะ
2: แล้วจำเป็น
0: ปลาหมอ
2: ต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
0: ไหมได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี้
2: ปลาน้ำจืดก็ได
0: ้ได้หมด
2: อ๋อคือหาอะไรได้ก็
0: ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
2: อ๋อต้องดูรสชาติ
0: ดูรสชาติ
1: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
0: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้ก็บอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินกัน
2: ไม่มีรสชาติ
0: ไม่มีรสชาติ
1: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดู
2: มันคาว
1: มันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไปเน
0: ี่
1: ย
0: สุดท้ายเขาบอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกันกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
1: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กเราไม่มีเลยมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1ปี
2: 1ปี
0: 1ปี
1: ในการดอง
0: จะได้น้ำปลานะประมาณนี้1ปี
2: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเข้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ
2: ่อในบ
0: ่อหรือในถังเนี่ยแล้วก็ให้มันย่อยโดยธรรมชาติคราวนี้พอมันมีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
2: เหลือทำน้ำปลาน้อย
0: ลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
2: ได้เลย
0: นะ
1: วิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
2: กับเกลือ
1: ให้ได้เวลา
2: 1ปี
1: เท่านั้น
0: เท่า คืออันนี้คือหลักใหญ่ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณจะเอาปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
1: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: เกือบ100ปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
2: เป็น
0: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
2: ่ๆ
0: เป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
2: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
1: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง่วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
1: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลารวงทองหรือทั้งง่วนฮะเนี่ยเลย
0: กรร
2: มวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
0: ช่วย
1: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
0: ้
1: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลาครับขอบพระคุณครับ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุกและตู้เติมสุกเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุกเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนำโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวจำนวน 1,760 ครอบครัวในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภาคีเครือข่ายในการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านแบบประเมินต่างๆและได้ผลการสำรวจดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลเด็กพบว่าเป็นเพศหญิง 53.6% เพศชาย 46.4% เด็กมีอายุระหว่าง 6-25 ปีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 ปีโดยเป็นเด็กอายุ 6-18 ปี 79.3%และ18ปีขึ้นไป 20.7% ข้อมูลผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 75.9% เป็นเพศชาย 24.1% มีอายุระหว่าง 21-90 ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.79 ปีความกับเด็กเป็นมารดา 56.5% เป็นญาติ 24.3% และเป็นบิดา 19.2%ข้อมูลครอบครัวด้านสถานภาพคู่ครองของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 75.9% หย่าร้างเลิกกัน 8.6% แยกกันอยู่ 7.6% และสามีเสียชีวิต 4.9% ผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อแม่เลี้ยงดูเป็นหลัก 67.7% เลี้ยงดูโดยญาติเป็นหลัก 19.2%เลี้ยงดูโดยพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว 12.8% โดยเวลาส่วนใหญ่ใน1เดือนที่ผ่านมาเด็กๆอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 64.7% อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ 20.3% อยู่ลำพังกับแม่ 9.3% และอยู่ลำพังกับพ่อ 2.2% ด้านรายได้ของครอบครัวพ่อจ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ 54.8% พ่อจ่ายและมีเงินเก็บ28% และไม่พอจ่าย 17.2% โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 18,512.33 บาทการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 33.3% เกษตรกร 25% ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 16.5% และรับราชการรัฐวิสาหกิจ 8% พนักงานบริษัทเอกชน 7.4%ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6.9% 2. แบบสำรวจต้นทุนชีวิต Life Assess พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีและคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แบ่งเป็นฉบับป.1 ถึงป.3 ฉบับป.4 ถึงป.6 ฉบับเยาวชนและฉบับผู้ปกครองข้อมูลด้านต้นทุนชีวิตของเด็กในระดับป.1 ถึงป.3พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลางดังนี้พลังตัวตน 87.45% พลังครอบครัว 86.19% พลังสร้างปัญญา 86.60% พลังเพื่อนและกิจกรรม 86.93% และพลังชุมชน 86.79% ส่วนในเด็กป.4ถึงป.6พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีมากดังนี้พลังตัวตน 91.94% พลังครอบครัว 90.77% พลังสร้างปัญญา 87.16% พลังเพื่อนและกิจกรรม 81.86% และพลังชุมชน 82.97% ในต้นทุนชีวิตฉบับเยาวชนพบว่าพลังตัวตน 71.77% และพลังครอบครัว74.98% อยู่ในระดับดีพบพลังสร้างปัญญา 66.70% และพลังเพื่อนและกิจกรรม 63.01% อยู่ในระดับปานกลางและพบพลังชุมชน 55.98% อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยข้อมูลต้นทุนชีวิตที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อเด็กที่ตนดูแลพบว่ามีพลังครอบครัว 80.31% อยู่ในระดับดีมากส่วนพลังตัวตน 71.41% และพลังสร้างปัญญา 72.24% อยู่ในระดับดีมีพลังเพื่อนและกิจกรรม 62.87% และพลังชุมชน 61.38% อยู่ในระดับปานกลางจากการวิเคราะห์ภาพรวมของทั้ง4จังหวัดในฉบับผู้ปกครองหากมองแยกเป็นรายจังหวัดจะพบว่าพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนเป็นพลังที่ควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการและในแบบเยาวชนมองแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการในด้านพลังสร้างปัญญาพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนตัวอย่างข้อคำถามพลังที่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นพลังชุมชนที่อ่อนแอฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆจากรายการทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เป็นประจำฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจำฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจและให้กำลังใจฉันพลังสร้างปัญญาที่อ่อนแอฉันชอบอ่านหนังสือและรักการอ่านฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจำพลังเพื่อนและกิจกรรมที่อ่อนแอเขาร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจำพลังครอบครัวที่อ่อนแอฉันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์พลังตัวตนที่อ่อนแอนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง 3. แบบประเมินการเลี้ยงดูเชิงบวก Positive Parenting Scale POPSพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะแบ่งเป็นฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ 50.4% ประเมินว่าผู้ปกครองของตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและผู้ปกครอง 49.3% ประเมินว่าตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและในฉบับเด็กพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 39.57 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36.41 จังหวัดอุดรธานี 35.58 และจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 35.53 ในฉบับผู้ปกครองพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 41.63 จังหวัดเชียงราย 39.45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา38.19 และจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ 37.41 และยังพบอีกว่าผู้เลี้ยงดูหลักที่แตกต่างกันทำให้ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกแตกต่างกันด้วยโดยถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักคะแนนของทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกจะสูงกว่าญาติเลี้ยงดูเป็นหลักและพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเลี้ยงดูเป็นหลัก 4. แบบประเมินการสร้างวินัยเชิงลบ Negative Discipline พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บนัดดาธนเศรษฐกรในการสร้างวินัยเชิงลบโดยรวมพบว่าผู้ปกครอง 77.73% มีระดับการสร้างวินัยเชิงลบ 1-2 วันต่ออาทิตย์หากแยกเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครอง 52.10% ไม่เคยมีการลงโทษทางกายเลยและพบว่าผู้ปกครอง 61.76% มีการทำร้ายจิตใจ 1-2 วันต่ออาทิตย์มี 48.64% มีการลงโทษทางวาจา 1-2 วันต่ออาทิตย์ 5. ข้อมูลด้านการใช้โซเชียลมีเดียและการเล่นเกมของเด็กข้อมูลการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กพ พบว่าเด็กเล่นโซเชียลมีเดียถึง 89.8% และไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพียง 10.2% โซเชียลมีเดียที่เด็กเล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่1คือ YouTube 67.4% รองลงมาคือ Facebook 62.5% และ TikTok 53.2% ส่วน LINE 45.1% Instagram 31.9% และ Twitter 12.6% ระยะเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียในวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 4.02 ชั่วโมงต่อวันและเสาร์อาทิตย์ 4.38 ชั่วโมงต่อวันข้อมูลการเล่นเกมของเด็กพบว่าเด็กส่วนใหญ่เล่นเกม 64.9% และไม่เล่นเกม 35.1% ระยะเวลาการเล่นเกมในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 3.33 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์เฉลี่ย 3.82 ชั่วโมงต่อวัน 6. แบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตฉบับย่อ Internet Gaming Disorder Scale Short Form แปลโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลในฉบับเด็กตอบมีเด็ก15คนหรือคิดเป็น 0.9% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตส่วนในฉบับผู้ปกครองตอบมีเด็ก18คนหรือคิดเป็น 1% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตและพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเด็กที่เล่นเกมและเด็กที่ไม่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมจะมีค่าคะแนนของแบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นเกม

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจ้าทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็น

0: เป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที
1: ่ยังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
4: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ

0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเข็มจังหวัดพังงา
0: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
5: นั่นไงน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: คนนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช
8: ่
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับผม
6: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
9: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
10: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
11: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
12: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
13: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
14: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะ
15: ต้องสวยมั้ง
16: คะ
17: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
18: ต้องเป็นคนที่มันครับ
19: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึง 3-4 เลยค่ะ
20: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
21: ดวงค่ะ
22: ต้องโชคช่วยไหม
21: ไปบนคำชะโนดค
23: ่
21: ะ
23: ตั้งพระศรี
24: แล้วก็พระพิฆเนศ
25: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
26: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
27: อดทนค่ะต้องถือ
28: ขยันค่ะขยัน
29: ต้องขยัน
30: ต้องมีขยันมาก
31: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
32: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
33: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
34: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
35: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
36: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
37: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะที่มีการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
38: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาล

0: การที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
1: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
2: เรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
3: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
1: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
4: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
5: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
6: ซื่อสัตย
7: ์วินัย
8: รับผิดชอบ
9: สามัคคี
10: ซื่อสัตย์ค่ะ
11: มีวินัยค่ะ
12: รับผิดชอบ
13: สามัคคีค่ะ
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
15: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงยุคนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุดีจีน

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูก

กฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1วันนี้เวลา 21:22 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่

Number One เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number One สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number One Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wild Card และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคณะยาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอก
ขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวรรณหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์
สายสุชนพร้อมคณะและคณะนัก

เรียนกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจนานนับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจับสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาๆเด็กๆ อย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เบรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัต

0: นาพรในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: โหที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่หยาง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆไม่อาชิวเ
2: ฮ
1: ้ย
2: อุ๊ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโหนี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
1: สมัยสุโขทัย
2: พระราชวงศ์ที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจัตวัน
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ครับผมวันนี้ก็ได้มาลองเล่นเกมนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมซึ่งก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆทีมชาตินะครับแล้วก็พี่ปุ้ยแล้วก็โค้ชซาอีฟนะครับผมซึ่งวันนี้ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยก็เดินเข้ามาในสนามพี่ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี
2: ้
1: มารบกวนหน่อยจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่
2: สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
1: ครับอันนี้คือเป็นที่ซ้อมปกติ
2: ใช่ค่ะก็เป็นที่ซ้อมของหลายๆกีฬาหลายๆกีฬาบางทีก็จะเก็บตัวในนี้หรือว่าบาง

0: กีฬาก็อาจจะไปเก็บตัวที่อื่นตามที่สมาคมเขามีจัดสถานที่ถูกซ้อมไว้ให้อะไรเงี้ย
1: ครับผมจริงผมตื่นเต้นมากเลยมาคือก่อนหน้านี้คือผมมาเล่นเทควันโดมา
0: ตั้งแต่
1: โอ้ย6ขวบครับแต่ว่าผมก็เลิกเล่นไปก่อนตอนประมาณ14แต่ว่าจริงๆพอโตแล้วก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงโมเมนต์แบบของการแบบ
0: เสียได้ใช่ไหม
1: ใช่ไปต่อยเตะๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือวันนี้ดีใจมากที่แบบจะได้มาลองคาราเต้เพราะจริงๆผมแบบไม่เคยลองเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมันต่างกันยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วคาราเต้ก็จะเป็นเลยไม่ว่าจะต่อยหรือจะเตะอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้3แต้ม
1: แล้วจริงๆอย่างแบบคาราเต้คือมันเป็นของประเทศอะไรนะมาจาก
0: จริงๆถ้าพี่รู้มานะคะก็คือเป็นมาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าบางประเทศหรือว่าบางแขนงเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยคาราเต้มาจากอินเดียนะคาราเต้มาจากจีนแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเยอะแล้วแต่ใครอยากจะเอาเป็นของใครแต่ถ้าเกิดตาถามตามที่รู้ก็คือมาจากญี่ปุ่นเป็นกีฬาของประเทศญี่ปุ่น
1: แล้วอย่างถ้าคาราเต้เข้ามาในประเทศไทยได้ยังไง
0: อุ้ยพี่จำปีไม่ได้แต่ประมาณ50ปีแล้วค่ะ
1: 50ปี
0: ก็คืออาจารย์ที่เขาเข้ามาก็สอนไปเรื่อยๆสอนแบบเหมือนใจรักเปิดยิมสอนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคาราเต้เราดำเนินการมาเรื่อยๆเริ่มตั้งเป็นสมาคมเริ่มส่งแข่งชิงแชมป์เอเชียอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆจนมาปีที่พี่ได้เหรียญทองจนยิ่งมาบูมก็ประมาณ4-5 ปีให้หลังนี้เพราะว่าคาราเต้เขามีการบรรจุโอลิมปิกเป็นปีแรกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งปีที่แล้วที่เพิ่งแข่งเสร็จไป
1: คุยนี่เล่นมากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเลย
0: ถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มเลยพี่เล่นตอน
1: 8ขวบ
0: ตอนนี้พี่38
1: โอ้30ปี
0: ใช่
1: ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยก่อนเรามาถึงที่เนี่ยเราก็พยายามจินตนาการภาพเนาะว่าคาราเต้มันเป็นยังไงเพราะว่าภาพที่เราเคยเห็นแบบในทีวีตอนแข่งขันหรือว่าแบบเวลาไปทำเป็นหนังอะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับเทควันโดขนาดนั้นผมก็แบบเอ๊ะมันความต่างมันคืออะไรก็ยังไม่ได้เก็ตจนได้คุยกับพี่ปุ้ยก็เริ่มแบบอ่ะเห็นภาพมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เก็ตทั้งหมดอะไรเงี้ย
2: ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครรู้ประวัติศาสตร์ชัดเจนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ความจริงแล้วเหตุผลจริงๆที่การมีการซ้อมคาราเต้ขึ้นเนี่ยคือการใช้มือเปล่าเนาะในการป้องกันตัวเองนะครับเกิดขึ้นที่กลุ่มทหารกลุ่มนึงในประเทศญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบังคับห้ามมีอาวุธห้ามมีอะไรอยู่ในครอบครองเลยทุกคนก็ต้องใช้เอาตัวรอดในการที่ต้องป้องกันตัวเองก็คือฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นชื่อว่าคาราเต้แต่ก่อนหน้าชื่อคาราเต้ก็มีชื่ออื่นนะครับเช่นชื่อตามเมืองเลยเช่นโอกินาวาเต้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงไปหลายชื่อจนสุดท้ายแล้วก็ขยายไปสู่คนญี่ปุ่นมากขึ้นก็เล่นทั่วประเทศญี่ปุ่นก็กลายเป็นคาราเต้ที่เรารู้จักกันนะครับมีประเทศไหนที่ถือว่าเก่งมีความสามารถเนี่ยนะครับฝรั่งเศสที่ดังๆก็อิตาลีก็มีดังสเปนนี่ก็ถือว่าแชมป์โลกหลายสมัยด้วยทางใกล้ๆเอเชียเราก็คืออาเซอร์ไบจานเนี่ยก็เก่งมากครับการแข่งขันในยุโรปเยอะมากครับบ้านเขาเนี่ยคนจะไปร่วมแข่งขันเยอะมากเช่นโครเอเชียบัลแกเรียโอเพนหรือแม้กระทั่งที่ผมจะไปในอาราวาซาคัพเนี่ยฮะก็คือต้องยอมรับว่าคนที่เข้าร่วมแข่งขันเยอะแล้วก็รายการแข่งขันเยอะมากในแต่ละประเทศคือมันใกล้เคียงกันแล้วทุกคนก็ไปร่วมกันอย่างเงี้ยครับที่คนบอกว่าในเอเชียเราญี่ปุ่นถึงเก่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยความจริงแล้วในพื้นฐานเบสิกเขาดีกว่าเพราะเขาเป็นต้นตำรับแต่ถ้าว่าถามว่าการแข่งขันจริงๆเนี่ยผมมองว่ามีประเทศอื่นที่สอดแทรกมาเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเองนะครับซาอุดีอาระเบียเองในอาเซียนบ้านเราก็มีทั้งเวียดนามทั้งอินโดและไทยนะแต่ว่าโอเคมันไม่ทุกรุ่นครับคือต้องบอกว่าบางรุ่นญี่ปุ่นก็แพ้แบบยับเยินก็มีครับแต่บางรุ่นถ้าเป็นแข่งกันด้วยเบสิกทักษะพื้นฐานเนี่ยเขาก็ชนะอิหร่านอิรักพวกนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำไมถึงเก่งขึ้นมาได้เนี่ยความจริงเขาไม่เล่นกีฬาคาราเต้อย่างเดียวนะเขาเล่นเทควันโดด้วยครับแล้วเขาก็พยายามเปิดกีฬาให้หลากหลายมากขึ้นผมต้องย้อนกลับมาที่ไทยก่อนว่ามันมีการโชว์การต่อยทำลายเพื่อแสดงถึงความแข็งแรงของเรานะฮะในการทำหรือว่าเบสิกที่ถูกต้องในการทำลายตรงนี้ถ้าต่อยไม่ดีจริงๆก็มือหักได้แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงหรือต่อยไม่ถูกถูกไหมฮะและอีกอันนึงก็คือเวลาสอดสายเมื่อก่อนก็มีการทดสอบครับทดสอบจิตใจซึ่งในกีฬาอื่นก็มีนะอย่างที่ผมบอกเทควันโดก็ทำครับเวลาโชว์ก็มีเตะไม้เตะอิฐกันเหมือนกันนะฮะซึ่งมันเริ่มปกติแต่ภาพลักษณ์ของคาราเต้มันต่างตรงนี้ก็คือเราโชว์ง่ายๆคือต่อยอิฐโชว์เลยโชว์พลังโหคนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นภาพลักษณ์ของคาราเต้ไปรวมถึงในการ์ตูนด้วย
0: ค่ะต่อไปก็เดี๋ยวพี่จะลองให้หนูซ้อมกาต้าดูท่าลำมันจะเป็นเบสิกของท่ายืนของท่าต่อยเตะอะไรก็แล้วแต่งั้นเราเริ่มที่ท่าลำก่อนเราก็จะวันนี้เรามีพี่เลี้ยงคือน้องน้ำผึ้งอันนี้นะคะ
1: สวัสดีครับน้ำผึ้งครับรบกวนด้วยนะครับวันนี้
3: ค่ะเดี๋ยววอร์มหรือยังคะ
1: ยังไม่ได้วอร์มเลยครับ
3: วอร์มอะไร
1: ซึ่งตอนแรกน้องน้ำผึ้งก็แบบให้ผมวอร์มแล้วก็เหมือนให้แบบลองแบบเบสิกแบบพวกแบบท่าลำแล้วก็ท่าแบบการปล่อยหมัดท่าแบบเตะเบสิกอะไรเงี้ยอัน
3: นี้คือท่าเบสิกค่ะขาจะยืนเท่ากับหัวไหล
1: ่ต้องยอมไม่ต้อง
3: แล้วก็ต่อยออกไปใช่สวยค่ะ

0: ต่อไปก็เบสิกก็เดี๋ยวก้าวขาขวา
1: ใช
2: ่ใช่แต่ว่าเราจะยืนเราจะยืนแบบตรงใช่ไหม
0: ต
2: ่
0: อไปก็จะเป็นเตะตัวก็จะปิด
2: โอเคครับ
0: ก็ดึงแบบ
2: ข้างหน้า
0: ใช่ค่ะใช่โอเคค่ะประมาณนี้ต่อไปปัดก็แต่จะอยู่เท่ากับหัวไหล่
2: เท่ากับหัวไหล่โอเคครับ
0: ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ค่ะที่ไม่ต้องกินนี่คือปัดประมาณลำตัวต่อไปถ้าปัดท้องก็จะคือปัดนี
2: ้แทนจะเหงื่อออกแล้วเหนื่อยนึกถึงตอนแบบสมัยก่อนที่เล่นเลยเราต้องอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าเหงื่อออก
0: ของเราจะไม่คืนอะจะงอแบบ
2: จะงอนิดนึง
0: แล้วก็อันนี้คือปัดผ่านหน้ามา
2: โอเค
0: ก็จะประมาณน
2: ี้โอเค
0: ปัดผ่านหน้าไว้ใช่ค่ะเป็นวงกลมขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้ค่ะก็เบสิกก็จะอยู่ประมาณนี้ก็มีไหล่ปัดงั้นเดี๋ยวเราเตะแล้วก็เดิน
2: โอเคได้
0: เตะแล้วก็เดิน
2: โอเค
0: เตะแล้วก็เดิน
2: โอเคครับ
0: วางใช่ค่ะอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ก
2: ็
0: เป็นเตะลำตัว
2: โอเคครับและอย่างเวลาลำแบบที่แข่งกันนี่คือเราต้องดีไซน์ท่า
0: ไม่ค่ะมันจะมีท่าอยู่แล้วเราต้องจำก็อยู่ประมาณ1นาที2นาที3นาทีแล้วแต่ท่า
2: ซึ่งมันก็จะเป็นท่าเหมือนเวลาเราสอบ
0: สาย
2: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งจริงๆแบบผมว่าแบบมันมีความคล้ายกับเทควันโดอยู่ในการแบบออกแต่ว่ามันก็ยังมีความต่างตรงที่ปกติเทควันโดคือมันปล่อยแล้วมันปล่อยเลยความต่างคาราเต้คือเวลาเราปล่อยหมัดหรือเราปล่อยขาเตะอย่างเงี้ยมันต้องรีบสแนปกลับมาอันนี้ก็เป็นความต่างที่แบบไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งใหม่ซึ่งพอได้ทำไปแป๊บนึงก็ได้ลองไปเตะไอ้หุ่นที่เขาเอาไว้ซ้อมนะผมก็ด้วยความคิดถึงแบบไม่ได้เล่นมานานไม่ได้เตะมานานก็ซัดยับเลยครับ
0: เราต่อยลำตัวใช่ค่ะต่อไปก็เตะลำตัวนะคะสองแต้มใช่ซ้ายขวานี่ก็ได้ค่ะจะได้ต่อไปก็เตะหน้าสามแต้มใช่เตะก็ได
2: ้พอได้ค่ะ
0: ได้เหมือนกันใช่นี่ก็จะเป็นสามแต้ม
2: นี่ดูโอ้โหเท้าบวมแน่นอนครับไปแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะแบบตอนนี้เท้าแบบค่อนข้างบวมแต่ว่าเอาจริงก็สะใจรู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้ปลดปล่อยในทางนึงอะไรเงี้ยก็พอแบบผมเล่นกับน้องน้ำพึ่งเสร็จปุ๊บน้องน้ำพึ่งก็แบบส่งผมมากับโค้ชซาอีฟซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังซ้อมเทคนิคการต่อสู้อยู่แบบจับคู่ตอนแรกก็แบบเฮ้ยเราจะเข้าไปเล่นได้หรออะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราพอแบบมีเบสิกอยู่เรื่องแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยก็จับผมยัดเข้าไปเลย
3: เดี๋ยวเราต้องใส่อุปกรณ์ก่อนครับแล้วก็ตะกี้พี่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวให้ผมลองเล่นกับพวกเขาเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราพอเตะได้ต่อยได้ลองดูครับไม่รู้เป็นยังไงเอาจริงตื่นเต้นนะพอต้องเล่นกับทีมชาติแล้วไปอยู่ในโปรแกรมเขาเลย
2: นิ้วโป้งออกมา
0: ใช่ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ใช
4: ่เดี๋ยวก็จะให้ลองเข้าคู่จริงนะครับว่าเวลาซ้อมยังไงให้ทำเทคนิคอะไรแบบให้เซนเซซาอีทเป็นคนบอกว่าจะให้ทำอะไรต่อไปครับ
3: โอเคครับ
5: ที่สุด
3: โอเค
4: ก็คือการชิงเข้าไปต่อยใช่เอาหมัดไปก่อน
3: ใ
4: ช่
5: My hand start everything with hand
4: ทุกอย่างจะเริ่มที่มือก่อนและจบด้วย
5: And when we do faster,

0: ทุกอย่างเวลาทำเทคนิคนี้ใช่ไหมครับให้เริ่มจากหมัดก่อนให้หมัดออกไปข้างหน้า
1: ซึ่งเราก็ข้าว
0: ใช่พุ่งมาข้างหน้าเลยพุ่งมาทั้งตัวให้หมัดออกไปก่อน
2: ซึ่งไปลองทูบายทูกิมมี
3: ่จี
2: โอเคสปาร์ตเนี
4: ่ยผมก็ได้จับคู่กับทั้งพี่จีนะครับแล้วก็น้องมิกที่แบบมาเป็นคู่ที่แบบคอยรับส่งคอยแบบสอนคอยฝึกอะไรอย่างนี้ซึ่งก็สนุกมากเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีบางอย่างที่ยากเหมือนกันในการที่จะทำให้ได้มันไม่ใช่แบบลองปุ๊บแล้วทำได้เลยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่ามันอยากทำให้ได้อะ
0: เฮ
2: ้ยแล้วก็เก็บมัน
0: อย่าลืมก้าวขา
2: โอเค
0: สับเป็นคนละครั้งนะ
2: Your hand is still too much here.
0: Okay.
2: Just
1: touch.
2: One microsecond. Microsecond. Stop.
1: Okay.
2: Yes. Yes. Now.
0: นะครับมันจะออกไปซึ่งแล้วกันดีขึ้นลองดูดีขึ้นครับเวลาขาให้จบอยู่ข้างนอกพยายามโฟกัสมองตรงจุดที่เราจะ
2: นั่นอยู่ป่ะดิดิแหละ
0: ครับผม
2: เนี่ยดิแหละดิก
0: ็เร็วเก็บเร็วดีขึ้นครับ
2: โอเค one more technique
4: ก็เหมือนเข้าใจเลยว่าคาราเต้มันแตกต่างจากกีฬาอื่นยังไงคือพอได้คุยกับโค้ชแล้วก็ได้เห็นวิธีการเล่นจริงๆมันไม่เหมือนที่เราเข้าใจมันไม่เหมือนที่เราเคยเล่นแบบกีฬาอื่นมาอะไรเงี้ยนอกเหนือจากที่ทุกคนเห็นว่ามันคือการแบบใช้แรงใช้ความเร็วจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดมันคือการที่แบบเราต้องคอนโทรลบอดี้เราให้ได้มันคือการที่แบบเราเตะยังไงแล้วต้องคอนโทรลมันไม่ให้แบบบุ้งบางกีฬามันคือเราเตะแล้วแบบเราไหลไปเลยซึ่งมันก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้แต่ว่าสำหรับคาราเต้มันคือแบบเราเตะไปเราต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้เพื่อ1คือมันเป็นการเซฟ2มันคือเป็นการแบบเหมือนเราเรสเพคกันนะว่าเราไม่ได้มาแบบทำร้ายกันแต่มันคือกระบวนท่าที่มันสวยงามซึ่งมันผสมแบบศิลปะการต่อสู้กับอาร์ตจริงๆอันนี้คือผมแบบประทับใจรู้สึกว่าเห็นมิติใหม่ของคาราเต้แล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นพอเราเข้าใจเราเห็นแบบแวลูของมันแล้วอะจนกระทั่งแบบโอเคได้ลองแบบหลายๆท่าเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายเขาก็อยากให้ผมลองได้แบบลงมาสู้จริงในสนามเป็นแบบฟรีสปาริ่งมีกรรมการจริงๆมีแบบคนดูจำลองสถานการณ์เหมือนแข่งจริงครับแต่ว่าปกติเนี่ยคาราเต้เขาเล่น3นาทีแต่ว่าอันเนี้ยผมเล่นแค่1นาทีพอเพราะว่าเรามือใหม่เนาะเราไม่ได้ออกกำลังกายนานก็1นาทีก็แบบก็เพียงพอแล้ว

Ayo.

0: าจริงก็ตอนเล่นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําแต้มได้ด้วยทําแต้มแรกได้นะครับแล้วเขาบอกถ้าทําแต้มแรกได้แล้วถ้ามันเสมอกันตอนปลายก็มีสิทธิ์ชนะแต่ด้วยความที่ผมแบบเป็นขาลุยไงไม่ค่อยได้คิดแบบว่าได้แล้วต้องได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยลุยๆๆจนแบบอ่ะโดนเค้าต่อยโดนเค้าเก็บแต้มสุดท้ายแพ
1: ้แฮปปี้มากวันนี้รู้สึกแบบสนุกแล้วก็เหมือนได้ลองมาเล่นจริงแล้วมันเห็นแบบอีกมุมนึงที่สวยงามของคาราเต้มากๆมันอธิบายเป็นคําพูดยากเหมือนกันนะคือจากคนที่เคยเล่นเทควันโดมาแล้วพอมาเจอเนี่ยมันแบบมันมีอีกมิตินึงที่มันแบบที่มันสวยงามแล้วมันแบบทุกคนต้องมาลองเล่นผมว่ามันไม่ใช่แค่ความรุนแรงแต่มันคือศิลปะมันคือความแบบสังเกตการมันคือการที่เรามองคู่ต่อสู้โดยที่แบบทุกอย่างมันเป็นสเต็ปมันเป็นแบบชั้นเชิงการออกท่ามันไม่ใช่แค่แบบเราเตะให้จบแต่มันมีกระบวนท่าของมันที่เราต้องปล่อยให้ครบเพราะว่ามันมีผลต่อแบบคะแนนและกติกาคาราเต้ที่ผมรู้สึกว่าแบบโหมันแบบมันต่างแล้วมันแบบพิเศษมากคือถ้าเราทําคู่ต่อสู้น็อกคือเราแพ้เลยผมคิดว่านี่มันคือการแบบเหมือนให้เกียรติกับคนที่เราเล่นด้วยกันว่าเราไม่ได้มาทําลายกันแต่ว่านี่คือแบบศิลปะการต่อสู้จริง
0: แต่ว่าก็เป็นการแบบเล่นที่แบบสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจุดไฟแบบอดีตนักกีฬาเก่าของผมขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถึงเวลาหรือเปล่าที่ต้องกลับมาเล่นกีฬาแบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะผมว่ามันสิ่งที่มันดีคือมันแบบมันได้ใช้กล้ามเนื้อหลายๆอย่างที่แบบเออเราไม่เคยได้ใช้แล้วก็สองคือมันเหมือนหลายๆครั้งที่ผมคิดถึงกีฬาแบบนี้หรือคิดถึงโมเมนต์ที่แบบเราเคยเป็นนักกีฬาเก็บตัวได้เจอกับเพื่อนๆได้เจอโค้ชอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนทําให้ผมได้ความรู้สึกนี้กลับมาด้วยความที่ผมว่าทุกคนที่นี่เขาอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศมันอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมนึกถึงตอนแบบเราเป็นนักกีฬาสมัยก่อนอะไรเงี้ย
2: เป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้มั้ย
3: โอ้ถือว่าเบสิกดีมากใช่คือตอนแรกอ่ะตกใจเลยก็คือเห็นมาซ้อมเบสิกกับน้ําพึ่งเงี้ยให้เตะต่อยหุ่นเนี้ยโอ้โหก็คือแบบ
4: พื้น
3: เตะอะไรเง
4: ี้
3: ยโอเคเลยใช่
2: จริงๆเอาจริงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเริ่มหลงเสน่ห์กีฬานี่แหละรู้สึกว่าอยากเล่นต่อแต่ว่าแบบจริงๆอยากรู้ว่าอย่างมิกกับน้ำพึ่งคือเล่นกันมานานแล้วใช่ไหมครับเล่นกันมากี่ปีแล้ว
3: เริ่มเล่นจริงๆก็คือม.1ครับคาราเต้ก็คือ
2: ม.1
3: ใช่ได้แต่ม.1ตอนนี้ก็ถ้าเบสเสร็จรวมกันก็เกือบ20ปี
2: 20ปี
3: ใช่เกือบประมาณ16 17แล้วครับ
2: 16 17ปีน้ำพึ่งครับ
4: เท่ากันค่ะแต่ว่าน้องมึงจะเล่นตั้งแต่6ขวบ
2: ตอนนี้24
4: ใช่ค
2: ่ะเป็นบวกลบกันเอง
4: ค่ะจริงๆนะอย่างที่บอกว่ากีฬาเราเป็นกีฬาต่อสู้เป็นกีฬาเดี่ยวมันจะต้องไฟกันต้องอะไรกันแต่วันนึงถ้าเกิดอย่างเวลาเราสู้กันอย่างเงี้ย
2: ครับ
4: คนนึงต่อยคนนึงทําคะแนนเราจะมีการเชียร์กันเราจะแบบว่าช่วยทําให้ฝั่งนึงรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําอีกหรือเสียคะแนนทําตรงนี้ทําตรงนี้ให้มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะต้องดึงใจไปด้วยกัน
0: แบ็คอัพกันไปเรื่อยๆ
4: ใช่เราเป็นกีฬาเดี่ยวแต่เราต้องมีแบ็คอัพที่ซัพพอร์ตเราหนุนหลังเราทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําต่อไปเรื่อย
2: ๆสําหรับมิกซ์อ่ะเสน่ห์ของคาราเต้มันคืออะไร
3: เหมือนถ้าเราเล่นกีฬาใดกีฬาหนึ่งอ่ะเราจะเล่นอ่ะเราต้องรู้สึกรักกับกีฬานั้นก่
2: อ
3: นใช่เหมือนคาราเต้เหมือนกันครับผมเล่นก็คือเล่นเรารู้สึกรักรู้สึกหลงเสน่ห์กับการออกอาวุธการเตะการเคลื่อนที่เห็นอะไรเงี้ยครับมาบวกกับการเห็นรุ่นพี่เป็นทีมชาตินี่แหละครับก็คือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยก็คือจากที่เล่นเพื่อออกกําลังกายก็คือเปลี่ยนความคิดเล่นเพื่อความเป็นเลิศก็คือ
2: มีแรงผลักดัน
3: ใช่ครับมีเป้าหมายในชีวิตมีแรงผลักดันอะไรเงี้ยครับ
2: น้ำพึ่งครับ
5: ของน้ำพึ่งก็ชอบแหละค่ะอยากลองว่าคาราเต้มันคืออะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่เทควันโดไงคะ
2: เทควันโด
5: ใช่ก็เลยลองไปเล่นมันก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็ท้าทายด้วยค่ะอยากจะชนะใจตัวเองแล้วก็ไปแข่งก็อยากจะได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีความฝันว่าอยากเป็นทีมชาติเราก็พยายามแล้วก็ถึงวันหนึ่งเราเข้ามาในทีมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกรักแล้วก็อยากจะทุ่มเทสิ่งนี้ใช่ค่ะให้ดีที่สุด
4: จริงๆแล้วถ้าเกิดถามพี่ว่าทําไมถึงหลงเสน่ห์คาราเต้จริงๆเราไม่ได้หลงเสน่ห์มาตั้งแต่แรกเริ่มมาตอนแรกมันไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่โดนบังคับมาเล่นอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปอ่ะมันด้วยความที่ว่าสภาพแวดล้อม
2: คร
4: ูบาอาจารย์เพื่อนแล้วก็เราอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วแล้วจากสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์หลายๆคนที่เขาถ่ายทอดความรู้ให้เราพอมายืนจุดหนึ่งที่เราเป็นรุ่นพี่บางทีเขาเห็นว่าเราเป็นไอดอลหรือเป็นรุ่นพี่ที่แบบมีฝีมือเนาะเขาก็จะมาคอยสอบถามว่าทํายังไงเขาก็ต้องซ้อมยังไงเขาควรจะทํายังไงเทคนิคนี้เราอยากให้เราสอนพอเราได้เผยแพร่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องดีขึ้นแค่นิดเดียวแล้ววันหนึ่งพอเราเห็นเด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเลเวลไหนก็แล้วแต่ มันทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่สามารถหาเหตุผลได
2: ้นอกเหนือจากแบบการที่แบบทั้งคู่ได้เข้ามาทีมชาติอยากรู้ว่าเหมือนแบบเสน่ห์ตอนที่เราอยู่ในสนามสำหรับทั้งคู่ในคาราเต้มันคืออะไร
3: อันดับแรกเลยคือความเพลาๆอยู่ในสนามเหมือนแบบทุกคนจับจ้องเราในสนามในสนามมีแค่เราผู้ต่อสู้เราลงไปอ่ะทำไงเราต้องเด่นอ่ะเราต้องชนะเราต้องเล่นให้ดีให้เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับและถ้าเราทำได้มันคือเสน่ห์เลยทุกคนจะจับจ้อง
2: การออกท่าการทำท่าให้ได้
3: ใช่คร
2: ับ
3: อ
2: ย่างน้ำผึ้งครับ
5: น้ำผึ้งเล่นท่ารำใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะอยู่บนสนามบนเวทีจะเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะเหมือนเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยค่ะเราจะดึงดูดเขาให้มองเรายังไงเราแล้วในแต่ละท่าจะมีจุดเด่นแล้วก็พอยต์คะแนนอย่างเงี้ยเราจะต้องโชว์ตรงนั้นอ่ะเพื่อให้กรรมการว้าวคนดูให้รู้สึกว่าเออไอ้นี่แสดงออกมาแบบดึงดูดเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้นสำหรับท่ารำ
4: คาราเต้เป็นกีฬาที่ชิงจังหวะกันเร็วแรงแต่ต้องสแนปคุณต้องแรง 100% เร็ว 100% แต่พอปะทะเสร็จแล้วต้องชักกลับมันเหมือนเป็นโชว์ว่าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วอย่างเงี้ยพอทั้งคู่แบบดำเนินมาถึงจุดนี้ละเป้าหมายต่อไปที่ทั้งคู่อยากไปหรืออยากพากีฬาเนี้ยไปข้างหน้าเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบ้าง
5: สำหรับตัวมึงเองก็อยากจะพาคาราเต้ไปถึงโอลิมปิกอะค่ะอย่างปีที่ผ่านมาเราตัวน้องพึ่งเองก็ได้ไปควอลิฟายแต่ก็แพ้ค่ะก็เลยไม่ได้ไปก็ในปี2024ก็อยากจะพาตัวเองไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้แต่ว่าในปีนี้ก็วางเป้าหมายว่า4เกมแล้วก็เอเชียนเกมค่ะ
2: ได
3: ้ก็เหมือนกันแหละครับก็คืออยากทำให้คาราเต้เนี่ยทำให้ต่างประเทศรู้ว่าไทยเราอ่ะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันคือถ้ามองไปในระยะไกลก็คืออยากพาไปในระดับโลกอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็คือในปีนี้เราก็จะมองเป็นแบบ4เกมไม่ใช่เกมที่กำลังจะมาถึงพวกเราก็มีการเตรียมตัวมีการฝึกซ้อมอะไรกันที่เข้มข้นเหนื่อยอยากจะประสบความสำเร็จอยากคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยใช่
2: เป็นกำลังใจให้นะครับรู้สึกว่าเอาจริงคือพอผมมาวันเนี้ยเห็นแบบทุกคนซ้อมเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันเห็นความตั้งใจแล้วแบบเอาใจช่วยมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องซ้อมวันนี้มันอบอุ่นมากเลยขอบคุณทั้งคู่มากๆนะครับขอบคุณโค้ชด้วยที่แบบวันนี้ให้แบบเรามาเล่นเราแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ไปคว้าเหรียญทองเหรียญทุกเหรียญนะครับทำตามเป้าตัวเองได้ทั้ง4เกมแล้วก็เอเชียนเกมนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลย
3: ครับขอบคุณมาก
2: นะครับขอบคุณครับ ซึ่งวันนี้พอได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาแบบบอกเราแล้วก็สื่อสารเป็นสิ่งที่เขาอยากให้แบบคนหลายๆคนที่อาจจะแบบเอ้ยยังไม่เคยได้ลองคาราเต้หรือว่าอาจจะมีภาพจำคาราเต้ในแบบอื่นอะไรเงี้ยได้เข้าใจมากขึ้นผมว่าวันนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับแมสเสจนั้นจริงๆวันนี้สนุกมากๆกับการได้มาเล่นคาราเต้ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นกีฬานี้แล้วก็ยิ่งได้เจอกับน้องๆพี่ๆทุกคนที่เป็นทีมชาติอะไรเงี้ยผมแบบอยากซัพพอร์ตเขาเพราะเราเห็นเลยว่าแบบทุกคนมีแพชชั่นแล้วก็ทุกคนแบบสนุกกับมันทุกคนรักมันจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้กับแบบทีมชาติคาราเต้ไทยทุกคนนะครับก็พวกคุณจะต้องไปคว้ารางวัลมาได้แน่นอนนะครับก็แฮปปี้วันนี้คาราเต้

0: ข้อดีของมนุษย์เงินเดือนก็คือมีรายได้ประจำทุกๆเดือนนะคะทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและออมเงินในแต่ละเดือนได้ไม่ยากซึ่งหากว่าเรารู้จักที่จะวางแผนการเงินให้ดีแล้วอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะบรรดามนุษย์เงินเดือนนะคะนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับประจำทุกๆเดือนจากการทำงานแล้วนะคะก็ยังมีวิธีในการหารายได้เสริมหลายช่องทางด้วยกันค่ะบางคนก็บอกว่าทำงานมากขึ้นหน่อยเพื่อรับเงินล่วงเวลาหรือว่า OT นะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะขายของและบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มทั้งนั้นเลยค่ะแต่ใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถให้เงินทำงานได้ค่ะซึ่งหนึ่งเครื่องมือที่หลายคนเลือกใช้ก็คือกองทุนรวมและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เธอนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมค่ะและตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะที่รู้จักบริหารจัดการเงินนะคะที่สำคัญเขาสามารถกระจายเงินของตัวเองไปสร้างรายได้ต่อได้หลายรูปแบบทีเดียวนะคะต่อรูปแบบไหนบ้างเราสามารถนำไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณมรุตาอินด้วงหรือว่าคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: มาอยู่กับเราวันนี้บรรยากาศสบายๆเลยนะคะแต่มาคุยเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสบายหน่อยเป็นเรื่องของเงินค่ะแต่ก่อนอื่นทำความรู้จักคุณหญิงก่อนดีกว่านะคะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็หญิงนะคะปัจจุบันก็คือทำเกี่ยวกับในด้านของ investor relation ค่ะหรือว่าด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีการให้ข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทนะคะรวมถึงผลประกอบการหรือว่างบการเงินนะคะของบริษัทเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนสถาบันต่างๆนะคะรวมถึงนักวิเคราะห์ต่างๆด้วย
0: หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกมาทำในส่วนของ IR ล่ะคะ
1: คือแต่เดิมแล้วนะคะก็คือทำในส่วนของธนาคารมาก่อนก็จะเป็นในส่วนของด้านวิเคราะห์สินเชื่อแล้วเราก็มองว่าเราจบทางด้านไฟแนนซ์มาด้วยก็น่าที่จะมาดูในส่วนของ IR ได้
0: ค่ะก็ต้องพบปะผู้คนเยอะทีเดียวนะคะทั้งคุยกับคนในองค์กรเองนะคะดูงบการเงินนะคะดูผลการดำเนินงานบริษัทแล้วค่อยไปบอกต่อกับหลายส่วนเลยทั้งนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์รวมถึงใครที่สนใจตัวบริษัทของเราด้วยนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าวิธีที่เรารับรายได้ของเราหลักๆเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่า IR น่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนถูกต้องไหมคะรายได้หลักก็น่าจะมาจากเงินเดือนแต่มีช่องทางอื่นด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะก็สำหรับของหญิงเองเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเงินเดือนหลักๆแต่ว่าเราก็จะมีลงในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เล็กๆน้อยๆน
0: ะคะ
1: เป็นพวกค่าเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยอีกทางนึงเพราะว่าคือถ้าเกิดเรามีช่องทางเดียวเนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่เพียงพอในการใช้จ่ายหรือว่าอื่นๆนะคะ
0: ค่ะก็เลยลงทุนในสังหาริมทรัพย์ด้วยเป็นแบบไหนคะเป็นแบบบ้านหรือว่าเป็นแบบคอนโดมิเนียมคะ
1: เป็นในคอนโดมิเนียม
0: แล้วก็ซื้อมาปล่อยเช่า
1: ใช่ค่ะ
0: มีเยอะไหมคะกี่ห้องแล้ว
1: มีที่เดียวค่ะ
0: ที่เดียว
1: ใช่แ
0: ล้วกำลังเริ่มต้น
1: เริ่มต้นแล้วก็มีของเราเองด้วย
0: ที่เราอยู่อาศัยเอง
1: ใช่
0: นะคะแล้วเราเลือกยังไงอะคะเวลาเลือกคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่าอะคะในการลงทุน
1: หลักๆก็คือต้องดูในส่วนของทำเลที่ตั้งนะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้ก็คือว่าคนที่จะมาเช่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมองทำเลในความสะดวกสบายในการเดินทาง
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วระดับราคามีผลไหมคะ
1: ระดับราคามีผลไหมก็มีส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับส่วนที่ลูกค้าเขาจะได้ในการเดินทางเลยเนี่ยเขาจะมองตรงนั้นมากกว่า
0: ก็คุ้มค่ากว่านะคะเพราะว่าถือว่าประหยัดค่ารถได้นะคะประหยัดเวลาได้จ
1: ่
0: ายแพงอีกหน่อยนึงถ้าได้ตามแนวรถไฟฟ้าก็คล่องตัวโดยเฉพาะชีวิตคนเมืองแบบนี้ด้วยนะคะสองช่องทางของรายได้คุณหญิงบอกว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะก็รายได้จากงานประจำกับรายได้จากอสังหาริมทรัพย์แต่เข้าใจว่าคุณหญิงก็มีการลงทุนประเภทอื่นด้วยเหมือนกันคืออะไรคะ
1: ก็จะเป็นในส่วนของกองทุนรวมนะคะอย่างของเราเองเวลาเราทำงานประจำเนี่ย

0: ก็จะมีการหักในส่วนของ Provident Fund เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคือเราก็มองแล้วว่าในส่วนของกองทุนรวมที่เป็นในส่วนของ LTF อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถเลือกกองของเราได้ว่าเราจะลงแบบไหนยังไง
1: งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกในรายละเอียดของกองทุนรวมนะคะถามเรื่องรายรับรายจ่ายก่อนดีกว่าคุณหญิงบอกว่าเนี่ยมีรายได้หลายช่องทางเหมือนกันนะคะรายได้เยอะแบบนี้ใช้จ่ายเก่งหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็ชอบช้อปปิ้งเนาะและแถมบางคนก็ชอบแต่งตัวด้วยคุณหญิงก็แบบชอบความสวยงามเราใช้จ่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเก็บออมมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วแผนการเวลาที่เราได้รับตัวเงินมาแล้วเนี่ยก็คือจะมีการวางแผนออมไว้ก่อนเลย 20%
1: ค่ะ
0: และอีก 80% ก็ค่อยนำไปใช้จ่าย
1: ออมก่อนใช้
0: ใช่ออมก่อนใช้
1: ทำไมถึงใช้หลักการนี้ล่ะคะ
0: จริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆด้วยว่าแบบถ้าเกิดเราได้รับเงินมาแล้วเราแบบรู้จักออมก็คือเราก็จะไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เรามีระเบียบวินัยทางการเงินนะคะ
1: อย่างนี้ถ้าเราดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้เนี่ยเชื่อว่าคุณหญิงเองก็เป็น work life balance นะคือทำงานไปด้วยแต่ก็ใช้ชีวิตไปด้วยเหมือนกันนะคะเรามองว่าสไตล์แบบนี้ที่สังคมกำลังนิยมในปัจจุบันเนี่ยตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการนะคะในการที่จะใช้ชีวิตยังไงบ้างที่ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะหาความสุขใส่ตัวไปด้วย
0: พูดถึงการที่แบบว่าเราหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือน่าจะแบบมีการตอบแทนตัวเองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นรางวัล
0: ให้กับตัวเองเพราะว่าคืออย่างการเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เราทำงานหนักๆมาเป็นการชาร์จแบตให้เรากลับมาทำงานอาจจะได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนต่างวัยก็อาจจะต่างกันว่าคนสมัยก่อนเองนะคะเขาก็จะเน้นการทำงานเต็มที่ในช่วงแรกของการทำงานของชีวิตนะคะพอช่วงที่สองเนี่ยก็อาจจะเน้นในการที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนแล้วค่อยมาเกษียณแล้วค่อยใช้ชีวิตแต่เราเนี่ยก็กลับกันเนาะเราก็ใช้ชีวิตไปด้วยทำงานไปด้วยเลยนะคะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกของการลงทุนสินทรัพย์แรกที่เราลงทุนเลยคืออะไรคะคุณหญิง
0: น่าจะเป็นกองทุนนั่นแหละค่ะ
1: กองทุนรวม
0: กองทุนรวมเลยเพราะว่าเราก็คือรู้จักครั้งแรกในการทำงานเนี่ยก็คือ Provident Fund ที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนใช่ไหมเราก็เลยมีความสนใจว่าในส่วนของกองทุนรวมเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เริ่มศึกษา
1: ก็เลยเข้ามาในโลกของกองทุนรวมก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อยอดเป็นหุ้นรายตัวหรือว่าอสังหาริมทรัพย์คะ
0: เป็นหุ้นก่อนค่ะเป็นหุ้นก่อนแล้วเป็นอสังทีหลัง
1: เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยในรายละเอียดดีกว่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยคุณหญิงเขาจะมีวิธีในการเลือกกองทุนที่น่าสนใจทีเดียวที่สำคัญเนี่ยสามแอสเซทที่ลงทุนนะคะหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็มีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าชอบกองทุนรวมลงทุนอย่างเดียวเลยบางคนบอกชอบหุ้นรายตัวนะคะตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็ได้กำไรเต็มแต่ว่าเสียทีก็เจ็บเหมือนกันนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นเสือนอนกินไปยาวๆแต่คุณหญิงลงทุน3อย่างเลยเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าประสบการณ์ของเธอนั้นจะให้ข้อคิดอะไรกับการลงทุนทั้ง3ประเภทบ้างสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเงินทองต้องวางแผนค่ะมาต่อยอดกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกลงทุนเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่าคุณหญิงเองบอกว่าส่วนตัวเนี่ยสินทรัพย์ทางการลงทุนอันแรกเลยที่เราเลือกเข้าไปก็คือลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเลือกกองทุนอะไรเป็นกองทุนแรกเลยทำไมถึงเลือกกองทุนนั้นด้วย
0: ค่ะสำหรับกองทุนแรกที่หญิงเลือกก็จะเป็นในส่วนของ LTF ค่ะตัวนั้นก็มีการลงไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คือเวลาที่จะลงอะไรเนี่ยก็จะประเมินความเสี่ยงก่อนว่าเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเราเองก็มองว่าเราสามารถที่จะยอมรับส่วนของการลงทุนได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็เลยลงทุนไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนๆนั่นแหละค่ะ
1: เราดูได้ยังไงอะคะว่าเอ๊ะเรารับความเสี่ยงได้สูงกลางหรือต่ำปกติเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรบ้าง
0: ก็คือหลักๆ ก็คือเวลาที่เราเข้าไปดูในส่วนของกองทุนนะคะจะเข้าไปดูในส่วนของผลประกอบการของแต่ละบริษัทก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอเรามองเห็นทิศทางแล้วเราก็จะ เริ่มคิดว่าเราจะลงทุนสักประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ถึงจะได้ผลตอบแทนที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอายุก็มีผลนะคะเพราะว่าคุณหญิงอายุยังไม่เยอะแล้วก็ตอนเริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็อย่าอายุน้อยกว่านี้ด้วยยิ่งเราอายุน้อยก็รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีเวลานะคะในการที่จะต่อยอดเงินได้อีกมากนะคะอีกทั้งเรื่องของการลงทุนในหุ้นเองถ้ามีเวลาให้เงินทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะค่อยๆลดลงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วพอเราเลือกลงทุนปุ๊บเนี่ยนะคะเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงรับได้สูงเลือกลงทุนหุ้นใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่าน LTF แล้วเราเลือกกองทุนกับบลจ.ยังไงอะคะ
0: ค่ะสำหรับการเลือกบลจ.คือหลักๆคือจะดูในส่วนที่เขาเคยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็ดูในส่วนของเงินปันผลด้วยบ้างว่าแบบมีการจ่ายเงิน

0: รือว่ามีนโยบายการปันผลยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
1: ส่วนตัวชอบปันผลหรือว่าไม่ปันผลคะ
0: ไม่ได้ซีเรียสถึงว่าจะต้องไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็คือมันก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เราลงไปแล้วเราจะได้ผลตอบแทนตรงนี้ด้วย
1: ก็แล้วแต่สไตล์เนาะบางคนบอกว่าชอบเงินปันผลเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะได้มีผลตอบแทนออกมาด้วยแต่ว่าก็ต้องจำไว้ว่าปันผลเนี่ยจะโดนหักนะที่จ่ายนะคะสำหรับภาษี 10% นะแต่ว่าถ้าไม่เงินปันผลเนี่ยเขาก็จะเอาปันผลเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนต่อให้กับเราแต่คุณหญิงบอกว่าไม่ซีเรียสขอว่าผลตอบแทนในอดีตดีผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีแนวโน้มดีนะคะบลจ.น่าเชื่อถือนะคะเราก็สามารถลงทุนได้แล้วเสร็จแล้วพอเราลงทุนไปปุ๊บเนี่ยนะคะอะไรทำให้รู้สึกว่าถูกใจหรือว่าติดใจการลงทุนผ่านกองทุนรวมคะ
0: ก็คือเหมือนกับว่าพอเราลงทุนไปแล้วก็คือความสะดวกความง่ายในการดูข้อมูลปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะเป็นพับลิกมากขึ้นเราสามารถที่จะค้นข้อมูลได้เลยว่าตอนนี้แต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนได้ผลตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการลงไปเรื่อยๆ
1: ค่ะแล้วลงแบบเป็นดอลลาร์คอสแอเวอเรจนะคะคือถัวเฉลี่ยลงทุนทุกเดือนหรือว่าเป็นแบบเงินก้อนเลยคะ
0: จะเป็นดอลลาร์มากกว่า
1: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
0: เพราะว่าคือเราอาจจะไม่ต้องไปกังวลว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าลงไปได้เรื่อย
1: ๆนอกจาก LTF แล้วนะคะเริ่มที่จะไปซื้อกองทุนประเภทอื่นเมื่อไหร่แล้วก็กองทุนประเภทอื่นที่เราเลือกเนี่ยเป็นหุ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้ว
0: จะเป็นประเภทหุ้นคล้ายๆเดิมเหมือนกันเพราะว่าคือในส่วนตัวแล้วก็คือลงในส่วนหุ้นด้วยก็คือทำให้มาต่อยอดแล้วก็วิเคราะห์รวมกันได
1: ้เวลาเราเลือกกองทุนเนี่ยนะคะเรามีความตั้งใจที่จะถือยาวแค่ไหนหรือว่าระหว่างทางมีการซื้อมาขายไปผัดเปลี่ยนสลับกองทุนตามผลการดำเนินงานที่ไม่ได้ดั่งใจหรือว่าได้ดั่งใจบ้างหรือเปล่าม
0: ีการสลับบ้างค่ะเพราะว่าก็คือจะดูทัมมิ่งหรือว่าดูว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจ อะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างช่วงปัจจุบันก็แนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของพวกตราสารประเภทตราสารหนี้หรือว่าพวกที่ลงในพันธบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยคืออัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะมองหาอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
1: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดู 100% ของพอร์ตการลงทุนก็เป็นหุ้นซะเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะเคยคำนวณไหมคะ
0: น่าจะประมาณเกือบ90ได้ละมั้งค่ะ
1: แล้วนอกนั้นราคาเป็นอะไร
0: ก็น่าจะเป็นพวกตราสารประเภทหนี้เล็กๆน้อย
1: ๆตราสารหนี้ก็คือเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นการบาลานซ์พอร์ตด้วยเหมือนกันเวลาเราลงทุนไปแล้วนะคะถ้าเห็นข้อดีของกองทุนรวมเนี่ยบอกได้เนี่ยนับเป็นข้อได้มีอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างแรกเลยค่ะด้วยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสิ่งแรกก็คือสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้สำคัญอย่างที่สองก็คือในเรื่องของผลการตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลที่เราลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะได้รับตรงนี
1: ้ก็คือได้สองต่อทั้งลดภาษีด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรามีการซื้อมาขายไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าซื้อสะสมไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ขายกองทุนรวมเลยค่ะ
0: ส่วนมากจะซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้มีการขายออกไป
1: แต่ว่าเรียนก็มี2ด้านนะคะเราเห็นข้อเด่นของกองทุนรวมในหลายด้านไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของใช้เงินลงทุนไม่มากนักนะคะดอลลาร์คอสเนี่ยขั้นต่ำตอนนี้500บาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะรวมถึงมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารให้เรามีนโยบายหลากหลายที่สำคัญเนี่ยก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้นะคะเพื่อไปดูว่าผลงานในอดีตเขาเป็นอย่างไรแต่ก็มีอาจจะเป็นจุดด้อยเล็กน้อยของกองทุนรวมที่คุณหญิงเองก็สัมผัสได้เหมือนกันคืออะไรคะ
0: น่าจะเป็นในส่วนของเวลาที่เราอยากที่จะซื้อขายอยากที่จะขายกองทุนในช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีสภาพคล่องตรงนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะต้องถือตามระยะเวลาที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงทุนก็อาจจะต้องดูนโยบายหรือว่ายอมรับตรงนั้นให้ได้ก่อน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีอย่างกองแรกที่คุณหญิงลงไปอย่าง LTF เนี่ยก็ต้องถือ
0: 5 ปี
1: เป็นทีตอนนี้ก็7ปีเป็นทีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าคุณหญิงเองอายุแค่นี้แต่เริ่มลงทุนในเราด้วยทำไมถึงเริ่มซื้อ RMF แล้วล่ะคะ
0: ก็คือต้องเริ่มขยับแล้วเพราะว่าในส่วนของฐานภาษีเองที่อยู่ใน LTF เริ่มจะไม่พอเราก็เลยขยับเป็นในส่วนของ
1: RMF
0: RMF ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเพิ่งเริ่มต้นมาปีที่แล้ว
1: RMF เองเนี่ยเลือกลงทุนได้หลายนโยบายไม่เหมือน LTF ที่ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักใช่ไหมคะและเราเลือกสไตล์หรือว่านโยบายหรือสินทรัพย์ที่ลงทุนใน RMF ยังไงล่ะคะ
0: จะเลือกเป็นในส่วนของกองทุนผสมกันนะคะระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือเรายังมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะก ับในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็มีในส่วนที่อาจจะสามารถทำรายได้หรือว่าผลตอบแทนได้มากขึ้นก็คือในตราสารทุน
1: ค่ะ
0: ก็เลือกเป็นในส่วนที่เป็นกองทุนผสมกัน
1: เดี๋ยวนี้หลายคนเริ่มคิดนะคะที่จะไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเราเองเริ่มต่อยอดจากแค่ในหุ้นไทยไปหุ้นนอกแล้วหรือยังคะ
0: ตอนนี้ยังนะคะแต่ว่าก็เริ่มศึกษาบ้างแล้วนะคะว่าแบบในส่วนของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนเราชำนาญในส่วนของในประเทศอย่างเดียวก็เลยตรงนั้นยังไม่ได้ไปถึงนะคะ
1: ค่ะแล้วมีความกังวลในหุ้นต่างประเทศด้านไหนอีกบ้างคะ
0: น่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินนะคะแล้วก็อาจจะเรายังไม่ได้รู้จักในส่วนของหุ้นตรงนั้นได้ดีพอ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วก็แปลว่าเป็นคนที่ลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจและรู้จริงมากกว่าที่จะไปลงตามกระแสนะคะแล้วก็อย่างค่าเงินถ้าไม่มั่นใจก็พักไว้ก่อนเลยนะคะก็เน้นหุ้นไทยเป็นหลักด้วยแต่ไม่ใช่แค่ใช้กองทุนรวมเท่านั้นเพราะว่าคุณหญิงเองก็ซื้อหุ้นเองด้วยในส่วนนี้ถ้า 100% เนี่ยกองทุนกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเองกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: คือถ้าเป็นในส่วนของหุ้นเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยที่ซื้อเอง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะจะเป็นแบบเทรดเองหลักๆก็คือที่มองอย่างนั้นเพราะว่าคือเราจะได้คอยดูพวกตลาดหรือว่าพวกวอลุ่มในการซื้อขายเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราติดตามข่าวเลยอะไรเงี้ยเรารู้ว่าในช่วงไหนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะมีความคล่องตัวตรงนี้
1: สภาพคล่องสูงกว่า
0: ใช่
1: ไหมคะขายได้เลยราคาก็ราคาเดี๋ยวถามด้วยไม่ต้องไปรอสิ้นวันใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าทำการบ้านหนักกว่าใช้กองทุนรวมหรือเปล่าคะ
0: ก็ค่อนข้างหนักกว่าเพราะว่าบางทีราคาหุ้นอะไรเงี้ยมันก็จะผันผวนไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะแล้วก็ในช่วงเศรษฐกิจของปีนี้ด้วยก็อาจจะเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยดูว่าในส่วนของภาคธุรกิจไหนที่น่าสนใจอย่างตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยแล้ว GDP ก็เริ่มขยับขึ้นประมาณ 3% กว่า
1: ๆ
0: เราก็มองว่าในส่วนของภาคที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวก็ยังคงได้อยู
1: ่
0: อย่างในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจธนาคารก็ยังสามารถลงได้เรื่อย
1: ๆ
0: หรือว่าในส่วนของภาคก่อสร้างเองที่รัฐบาลมีนโยบายในการ
1: พัฒนา
0: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราก็สามารถที่จะลงได
1: ้ค่ะที่ผ่านมาถ้าดูเรื่องของผลตอบแทนเพราะว่าคุณหญิงเองก็พูดไปเยอะเหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็ดูผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมที่เราไปเลือกลงทุนนะคะหรือแม้แต่ตัวหุ้นเองเนี่ยแล้วเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่า
0: ก็บางอย่างมันก็ไม่ได้ไปตามนั้นสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกเราก็จะมีแบบส่วนที่เราคาดหวังอยู่ในใจว่าระดับที่เรายอมรับได้อยู่ประมาณไหนอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะอ
1: ย่างถ้าลงทุนหุ้นหรือกองทุนเรามีเปลี่ยนกองเพราะว่าผลตอบแทนไม่ดีหรือคัดลอตหุ้นเพราะว่าขาดทุนไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้บ้างไหมคะ
0: มีบ้างค่ะมีบ้าง
1: ก็คือมีวินัยให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะฝากไว้แล้วกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็อยากจะวางแผนการเงินรวมถึงบริหารจัดการเงินของตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะกองทุนรวมอยากแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือในส่วนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะกองทุนรวมก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เรามีผลตอบแทนในการลงทุนนะคะอย่างมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ยก็คือช่วยประหยัดในเรื่องของภาษีได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มต้นไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่มากมายนักนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในอนาคตพอเรามองเห็นตรงนี้ก็คืออาจจะต่อยอดในการลงทุนด้านอื่นๆได้
1: อ
0: ีก
1: ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มลงทุนแล้วนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณหญิงเนี่ยอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ซื้อIMF แล้วด้วยนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็วางแผนเกษียณไปด้วยในตัวนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่มากกว่าเรื่องของการทำงานหารายได้ในหลายช่องทางแล้วก็คือต้องให้เงินทำงานด้วยนะคะจะผ่านกองทุนรวมก็ได้หุ้นรายตัวก็ได้หรือว่าคุณหญิงก็ใช้อสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่
1: ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเด็นนี้กันบ้างนะคะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ช่วงนี้นะคะเรามาฟังคำแนะนำจากกูรูจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะคะว่าถ้าอยากจะให้เงินทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างค่ะ
3: การเป็นมนุษย์เงินเดือนครับเราจะถึงอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรจริงๆแล้วกองทุนรวมเนี่ยเป็นตัวช่วยตอบโจทย์เลยนะครับในการที่จะทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อมีอิสรภาพทางการเงินในที่สุดครับทีนี้เราจะลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรครับที่จะให้บรรลุอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนทางการเงินทุกอย่างครับ านจะต้องมีเป้าหมายก่อนเลยนะครับว่าลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวครับระยะสั้นหมายถึงการลงทุนที่ต้องใช้เงินคืนไม่เกิน1ปีนะครับระยะยาวนี่คือตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งการกำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นระยะยาวนี้จะส่งผลต่อแผนการลงทุนของท่านนะครับในลำดับถัดไปนะ

0: ครับนอกจากนี้แล้วครับเป้าหมายของท่านที่จะต้องกำหนดด้วยนะครับมี3แฟกเตอร์ครับเงินต้นผลตอบแทนและระยะเวลาครับท่านจะลงทุนในกองทุนรวมด้วยเงินต้นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนครับต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ครับและด้วยระยะเวลายาวนานแบบไหนซึ่งผมบอกแล้วว่ามีระยะสั้นและระยะยาวนะครับสำหรับขั้นตอนที่2ครับเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลกองทุนรวมครับเราจะต้องรู้ก่อนครับว่ากองทุนรวมที่เราจะเอาไปลงทุนเนี้ยครับมันลงทุนในอะไรในหุ้นหรือตราสารหนี้จะรู้ได้อย่างไรล่ะครับปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถติดต่อขอข้อมูลกองทุนรวมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวแทนขายกองทุนรวมโดยตรงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เอกสารอะไรครับที่เราจะต้องขอเขามีอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกครับคือหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนส่วนสรุปครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Fund Fact Sheet นะครับซึ่งข้อมูลกองทุนส่วนสรุปนี้จะมีสรุปอย่างน้อยๆ นะครับประมาณ 3-4 หน้าใช้เวลาอ่านกับมันสักนิดนึงนะครับไม่เกิน5นาทีแล้วท่านจะรู้เลยครับว่ากองทุนรวมนี้ลงทุนในอะไรแล้วมีเงื่อนไขการนำเงินเข้าออกอย่างไรบ้างเอกสารฉบับที่2ที่ท่านควรจะขอครับคือตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุนรวมนะครับซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่ากองทุนรวมที่ท่านกำลังจะเลือกซื้อนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วครับเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะปัจจุบันนี้ครับเวลาเราไปติดต่อตัวแทนขายนะครับกองทุนรวมเขาก็จะบอกเขาว่ากองทุนรวมของเขาดีที่สุดแต่เราไม่เคยทราบเลยครับว่าดีที่สุดจริงหรือไม่เอกสารฉบับที่2เนี่ยแหละครับจะบอกครับว่ากองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยเปรียบเทียบแล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มประเภทกองทุนเดียวกันสำหรับขั้นตอนที่3ครับคือการประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ครับซึ่งบางคนนะครับไม่ได้เคยซื้อกองทุนรวมมาก่อนก็ไม่ต้องตกใจครับว่าเราจะมีระดับความเสี่ยงยอมรับได้ที่ตรงไหนนะครับปกติแล้วก่อนที่เราจะลงทุนครับเขาจะมีแบบสอบถามให้ครับตัวแทนขายจะให้แบบสอบถามเรานะครับกรุณาครับตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการแนะนำการลงทุนของผู้แนะนำการลงทุนต่อไปนะครับถ้าสมมติเรายอมรับการขาดทุนไม่ได้เลยนะครับกองทุนที่เราเหมาะสมที่จะลงทุนอาจจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นเลยนะครับแต่ถ้าท่านสามารถยอมผลขาดทุนได้ในบางช่วงเพื่อที่จะมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้นในระยะยาวนะครับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอาจจะตอบโจทย์ของท่านได้ในตรงนี้สำหรับขั้นตอนที่4ครับท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ช่วยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ท่านเพิ่มเติมครับปกติแล้วกองทุนรวมนะครับได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะไปลงทุนอะไรกองทุนรวมไปลงทุนในตราสารหนี้หรือลงทุนในหุ้นเวลาได้รับดอกเบี้ยมาหรือได้รับเงินปันผลมาตัวกองทุนรวมเองไม่ต้องจ่ายภาษี 10-15% หักหน้าที่จ่ายตรงนี้เมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดานะครับตรงนั้นได้ต่อแรกแล้วเด้งที่2ที่ท่านจะได้ครับคือการลงทุนในพวกกองทุน LTF หรือ IMF ครับ LTF คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว IMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF หรือ IMF เงินต้นที่ท่านลงทุนไปนะครับถ้าลงถูกต้องตามเงื่อนไขภาษีของสรรพากรแล้วเงินต้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่สรรพากรกำหนดขั้นตอนที่5ครับตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับสิ่งนี้สำคัญมากครับเวลาเราลงทุนไปแล้วนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับบ่อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วปีละ1ครั้งนะครับหรือบางท่านอาจจะดู6เดือนครั้งก็เป็นได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันการเป็นมนุษย์เงินเดือนครับถึงอิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยากเลยด้วยกองทุนรวมครับเพราะว่าท่านสามารถให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมได้ขอให้ท่านใช้หลัก5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1ครับกำหนดเป้าหมายในการลงทุน2ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งครับ3ครับประเมินระดับความเสี่ยงของตนเองซึ่งถ้าท่านสงสัยตรงนี้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาตได้นะครับขั้นตอนที่4ครับเลือกลงทุนกองทุนที่ประหยัดภาษีและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ท่านได้ถึง2แดงนะครับที่ผมยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่5ครับคือการหมั่นพิจารณาทบทวนผลตอบแทนนะครับว่าอยู่ในระดับที่ท่านยอมรับได้และตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่และเมื่อเทียบกับเพื่อนแล้วเป็นอย่างไรครับแค่นี้ท่านก็สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอนครับผม
1: อยากมีรายได้เพิ่มไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือว่าใช้แรงทำเงินแต่อย่างใดนะคะเราสามารถให้เงินทำงานแล้วก็ใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือได้เหมือนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายนะคะคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนกับเฟิร์นและทีมงานนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.or.th/education ก็ได้เหมือนกันมีความรู้เพียบทีเดียวค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดี
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
5: เด
2: ี
5: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ใช่
2: ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
5: ใช่ค่ะอ
2: ัน
5: น
2: ี้
5: เลยเรายังไง
4: มันก็หนังกัน
5: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าไม่ใ
4: ช่นาฬิกา
5: เขา
4: ดาวใกล้แล้วนะเห็นตัวเลขอะไรเป็นเรืองแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ๆ
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
5: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งได้โอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
7: ่เออประมาณนั้น
4: อยู่มาคืนนึงแล้ว
7: อยู่มาคืนน
4: ึ
7: งแล้ว
4: โอเค
7: ได้เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
5: น้อยแต่ใหญ
7: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของของเก็บยากระดับต้น
7: ๆน้องแม็กเรื่องนี้นะ
2: อ่ะใช่ค
4: ่
2: ะ
4: อะไรมีคนดูออกด้วย
7: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
7: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
7: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเน
7: ี่ยเป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำกระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ำ
7: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
7: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
7: ีตกทองช้างแน
4: ่
7: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
7: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50
4: อ๋อ
7: คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
7: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
7: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
5: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
7: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
7: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
5: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: ตี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: เอามาถักทอ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างน
1: ั้นมีหลายรุ่นหล
2: ายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช
2: ่อันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบน
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่
0: ไกลไปพี่ไหนบอกไปพลาดไกลไงสีลมพงไกลกันนะเว้ย
1: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: มึงจะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาท
1: หยิบจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอเคโหแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับ
2: ไป
0: ก็น่าจะฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้ว
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตต์โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ครับ
0: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเปิดให้
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: เป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆๆเดี๋ยว
1: ต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างตอนนี
0: ้อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข็งแน่นยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี่คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อ
1: ัน
2: บนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: เขาก็จะยิงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กลมนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: แต่ไม่ว่าแสงเนี่ยไม่ว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้ว
2: เราก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
0: ลองซะหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเราต้องให้
0: เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมก็จะ
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันเช้ามาก่อน
0: นี่ลอง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวๆเคี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่ทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของอยากเห็นแล้วก็ซ่อมไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมีตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
0: มา
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็ว่
1: าพอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แ
0: ต่
3: เราพอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันก็วางโอเคแล้วนะ
1: มันเก็บกันตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่เลยทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบโห
0: ด
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะนะครับโอเคถ้างั้นก็

0: ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ไปเลย
0: จบ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูละกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม่

อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะแต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อนถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นอ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเราเก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพกองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยและด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริง

ความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองคาพยพนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ

นึงที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์และก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่นอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตร
นอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบาย

0: ที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรไปศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25ถึง28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายหนึ่งได้ผลดีในสังคมหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมหนึ่งเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไร แล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งกราฟสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่าเบบี้บูมของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักการหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการ

พิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้าหนูตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ย

0: ็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65 ไปถึง 70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมาก ซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ที่1ต่อ20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับรถบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตร เมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
4: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

last minute.

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี่ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

0: กิจของ3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงความมั่นใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับดังนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ได้ต่อเนื้อรังและก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลือกหรือได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อให้เป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยอีกด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขุธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1 ใน 50 องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการ

0: เสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็นหนึ่งองค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
1: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นมามีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนนึงแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
2: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยพอสามีเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามี

หมี่ฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงาม

0: โลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความลึกลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตะกะแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตะกะแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตะกะแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีก

ไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวรรณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวรรณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอดเวเซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้แล้วว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมานั้นปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทยผลงานของอาจารย์นี่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่2นี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนแล้วพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากแล้วพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลนี้พระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นเนี่ยบางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ1เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลัตติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงผมอยากจะบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักจิตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายนึงคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ย
ต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขากับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนก

0: แมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
1: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
0: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นคว้า
2: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ครูปลูกปัญญา.com
2: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
0: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
1: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานหลายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
2: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
1: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
0: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
2: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
1: ่
2: ะ
1: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต ที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดใน

0: ีวิตของเขาดีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
1: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: นี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
2: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาตรงนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: ไม่รู้เนาะลังเลแล้วตอน
3: นี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปจนครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู่นในรากใหญ
3: ่อ่านู่นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
0: อ่า
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: แหละแหมไม่น่าที่
0: เขาจะเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
0: อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม่
3: นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมน้
1: ำ
3: ไ
1: ม่
3: ใหญ่
1: ทำไมคะ
3: เขาว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกจบตีก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาด

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โ
0: หจบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้ะ
2: จ้ะ
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดอ๋อหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดแล้วค่ะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนติด
4: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
4: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ล่ะขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบ้านหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานแล้วนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมัน

0: ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินลากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดลากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยนะ
1: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อเน
2: า
1: ะเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่ไ
1: หมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ากะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: น
1: ั่
2: นแหละ นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลยเดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: หรือว่าลงมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ทั้งการไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
1: มันจะมัน
3: โดนหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินแล้วมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ให้เดือดเหมือนคนรู้ไปแหละนะให้เดือด
3: เดือดตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาคงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบกันต่อ
1: ใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณอ
2: ่
1: ะ
2: ใบมันเยอะ
1: จิบพริกแกง
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: แสดงว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่าปลามันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกดี
2: ใส่2ช้อน
0: เซต2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุนทุ
2: น
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะคั้วน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทําขายอยู่แล้วใช่มั้ยเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เค้าเรียกเชื่อมน้ําแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกมั้ยคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ํานี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ําแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอ่ะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม
1: ่
3: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบหวานใช่ไหมเนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: โขกไปโขกมาที่จะล้นคกอันไหนของหนูเนี
4: ่ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
4: า
1: ะ
4: ใช
1: ่ที่แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
5: ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

ลูกบิดครับผมมีปัญหากับลูกบิดครับเมื่อลูกบิดไม่ยอมบิดนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับลูกบิดเนี่ยใช้ทุกวันนะครับมีเสื่อมมีสึกมีหลุดกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยการช่างจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะซ่อมยังไงจะเปลี่ยนกันยังไงปกติแล้วนะครับลูกบิดทุกท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเดือยออกมาที่ช่วยเราล็อกประตูเนี่ยนะครับมันควรจะเข้าไปตอนนี้มันไม่เข้าเลยฮะนะฮะแล้วนี่คือทำให้เวลาผมปิดประตูไปแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้หมุนยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับซึ่งอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นจากการใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ตัวมันเองเกิดการหลวมได้ถ้าสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ลูกบิดไม่ได้อยู่บนประตูอย่างแน่นหนานะครับนี่ขยับได้ด้วยนะครับแล้วไอ้การขยับแบบเนี้ยนะครับก็จะทำให้ตัวล็อกระบบของลูกบิดข้างในเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะซึ่งอันนี้มันหลวมนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะมีช่องเล็กๆตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ของแหลมลงไปนะครับแบนๆนะครับเสียบลงไปนะครับเพื่อคลายล็อกนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงตัวนี้ออกได้พอดึงตัวนี้ออกได้เสร็จผมจะเปิดแหวนตัวนี้ออกมาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์เลยจะมีแผ่นอันนี้อยู่นะครับตอนที่แกะออกมาเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกุญแจนะครับแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปในประตูแล้วก็อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเราก็จะเสียบแผ่นอันนี้ปิดเข้าไปไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวลาใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดติดตั้งไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับน็อต2ตัวนี้มีโอกาสจะคลายพอคลายเสร็จปุ๊บในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวเดือยซึ่งโดยปกติเนี่ยเดือยจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาติดตั้งมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ใส่ปุ๊บนะครับเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราหมุนจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัวเดือยตัวเนี้ยนะครับตัวที่ช่วยเราล็อกเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าออกได้นะครับอันนี้ในขณะที่เราบิดอยู่นะครับในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยมันอาจจะคลอนตัวเนี้ยพอคลอนมากๆเสร็จมันมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากตัวเดือยนะครับอันนี้คือปัญหาประตูผมนะครับพอออกมาแล้วเช็คมาแล้วแล้วมันเสียซ่อมไม่ได้เขาเรียกอะไรหยอดน้ำมันแล้วมันก็ไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อใหม่ข้อแนะนำสำหรับการไปซื้อใหม่อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าลูกบิดที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยหรือว่าจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นลูกบิดที่จะเอามาใช้กับห้องแบบไหนนะครับอย่างแรกก็คือแบบห้องนอนแบบเนี้ยนะครับก็จะฝั่งนึงก็ต้องมีกุญแจอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งที่เราล็อกจากภายในนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบที่ใช้กับห้องน้ำจะต่างกับลูกบิดแบบนี้ยังไงครับอีกฝั่งนึงจะไม่ใช้กุญแจจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมปกติแล้วก็ใช้เหรียญไขก็ได้นะครับหรือใช้อะไรเหล็กแหลมเนี่ยแทงเข้าไปไขก็ได้แต่ฝั่งข้างในยังล็อกได้เหมือนเดิมนะครับข้อนี้ดีมากเลยกรณีที่ท่านมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับลืมกุญแจเคยไหมครับล็อกตัวเองอยู่ข้างในแล้วช่วยเหลือเกิดปัญหาที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ถ้าต้องวิ่งหากุญแจแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำนะครับวิธีการใส่ลูกบิดใหม่ลูกบิดเก่าใส่เหมือนกันหมดนะครับสเต็ปแรกต้องใส่อันนี้ถอดมาหลังสุดนะครับใส่อันแรกเลยนะครับอันนี้ระวังนิดนึงนะครับไอ้ที่เป็นป้านๆเนี่ยป้านๆเนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกับฝั่งที่ปิดนะครับถ้าเกิดไปติดอีกฝั่งนึงจะปิดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องดูระวังให้ดีด้วยนะครับไม่มีอะไรครับเคยมาแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วครับปิดไม่ได้นะครับต้องถอดใหม่นะครับอันนี้ถอดสุดท้ายใส่อันดับแรกนะครับเราใส่กันเลยดีกว่านะครับสอดเข้ามานะครับก่อนจะทำการปิดอีกฝั่งเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเกิดกรณีของผมนะครับทดสอบเลยนะครับว่าบิดแล้วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่ตามนะครับอันนี้มั่นใจนะครับว่าเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเข้าที่เข้าล็อกนะครับเป็นอย่างนี้แล้วมั่นใจแล้วก็ปิดได้

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกรณีลูกบิดประตูนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามนะครับถ้ามันขยับนิดหน่อยถ้ามันรู้สึกมันหลวมนะครับหรือว่าบิดแล้วติดขัดเนี่ยนะครับถอดฮะถอดมาเช็คหน่อยนะครับฉีดน้ำยานะครับหล่อลื่นทำความสะอาดนะครับแล้วก็มันจะรักษาสภาพแล้วก็อยู่กับเราในระยะเวลานานๆเลยนะครับจริงไม่ค่อยพังนะครับว่าไปแล้วก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์นะครับกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับดูเหมือนการเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางทีต้องเรียกช่างนะครับแต่เนี่ยเท่าที่เห็นจะเห็นว่าซ่อมเองได้ง่ายมากเลยนะครับเราพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างครับเรามีเรื่องบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมได้เองครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้เลยนะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาชมกันบ้างดูก่อนเลยครับศิลปินโอท็อปทอผ้าแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดบ้านถ่ายทอดเคล็ดลับการย้อมและทอผ้าแพรวาทรงต่อความรู้เตรียมผลักดันจังหวัดนครราชสีมาขึ้นเมืองถ่ายหนังระดับโลกหวังดึงนักท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์กระตุ้นเที่ยวไทยชาวบ้านรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชูความสมบูรณ์อ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อยอดอาชีพประมงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อรับทำแล้วสบายใจไม่มีถูกไม่มีผิดทั้งนั้นนะครับเป็นเสน่ห์ของแต่ละชุมชนแล้วก็ยังได้สร้างความสามัคคีอีกด้วยครับเพราะว่าประเพณีทำบุญกลางบ้านที่หมู่บ้านหนองกาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้จัดกันทุกปีนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องอาศัยความพร้อมจากชาวบ้านด้วยจำนวนมากปีนี้ได้เลิกจัดอีกครั้งนะครับหลังจากที่เว้นมาหลายปีกระบอกไม้ไผ่จำนวนมากที่ชาวบ้านไปหาตัดแล้วก็นำมานั่งตกแต่งอยู่นี้ครับไม่ได้เอาไปทำข้าวหลามนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ากระบอกไม้ไผ่เหล่านี้จะตกแต่งเป็นตัวแทนของเกวียนในประเพณีทำบุญกลางบ้านส่งวัวส่งเกวียนซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนที่บริเวณกลางหมู่บ้านหนองกาหมู่7ตำบลปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครื่องประกอบพิธีกรรมก็มีอาหารคาวหวานสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็เกวียนจำลองทำด้วยไม้ไผ่ซึ่งก่อนจะถึงวันงานทำบุญกลางบ้านสักประมาณ 1-3 วันชาวบ้านที่มีความสามารถในการทำเกวียนจำลองซึ่งก็เหลืออยู่ไม่กี่คนนะคุณผู้ชมจะชักชวนกันไปตัดไม้ไผ่ในป่าของหมู่บ้านเอามาทำเป็นเกวียนจำลองโดยตัดให้ได้ความยาวประมาณ 70-100 ซมนะครับแล้วก็เจาะเป็นช่อง2ช่องส่วนหัวเกวียนก็จะตัดแต่งให้เหมือนแอกแล้วก็ลูกแอกนะครับก็คือคานไม้ที่วางพาดขวางสำหรับผูกวัวเมื่อเสร็จแล้วก็นำกระดาษสีมาตกแต่งให้สวยจากนั้นก็ทำวัวจำลองจากดินเหนียวครับแล้วก็ทำหุ่นปั้นดินเหนียวรูปชายรูปหญิงแล้วก็ทำกระบาลเป็นภาชนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำด้วยกาบกล้วยเขาจะใส่ข้าวสารหรือว่าข้าวเปลือกเกลือพริกหอมกระเทียมห่อกระดาษจำนวน4ห่อครับสำหรับใส่เกวียนวัวและกระบาล
1: มีเป็นขั้นตอนคนหนึ่งเลื่อยไม้อีกคนหนึ่งเจาะอีกคนหนึ่งเป็นวัวไอ้นั่นก็มาช่วยกันผูกเชือกมั่งอะไรมั่งทำกันอยู่ทำเนี้ยจนประกอบมาเป็นเกวียนแบบเนี้ยช่วยกันทำติดดอกไม้ดอกไล่ติดกระดาษให้มันมีความสวยงามอะ
2: เกวียนที่เราทำนี่มันมีความหมายยังไงบ้างครับ
1: มันมีความหมายไอ้ความหมายนี่ก็มันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านคนตะเกาตะกอนมา
2: ว่า
1: เขาเชื่อว่าพอทรงวัวทรงเกวียนแบบนี้แล้วอ่ะโรคภัยของวัวควายอะไรอ่ะมันก็จะเซาเจ็บป่วยลงไปอ่ะ
2: ช่วงนี้มันภัยแรงด้วย
1: จ้าภัยแรงด้วยแล้วฝนฟ้าก็ไม่มีด้วย
0: เมื่อถึงวันงานช่วงเช้าชาวบ้านทั้งหมดนะครับต่างพาจูงลูกจูงหลานแล้วก็ถือหิ้วปิ่นโตที่ใส่อาหารคาวหวานสำหรับถวายพระ

ภิกษุจากนั้นก็นำเกวียนจำลองมาวางรวมกันนะครับเกวียนแต่ละคันเนี่ยชาวบ้านจะใส่ข้าวสารอาหารแห้งไว้ในเกวียนแล้วก็มีหุ่นดินเหนียวชายหญิงวางไว้พร้อมนำรายชื่อของคนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงต่างๆเขียนลงในกระดาษแล้วก็ใส่ไปด้วยครับประเพณีนี้สันนิษฐานว่าสืบค้นอาจจะมีมานานกว่า100ปีมาแล้วนะครับเกิดจากความเชื่อว่าถ้าหมู่บ้านใดที่บรรพบุรุษเคยทำบุญกลางบ้านแล้วคนรุ่นต่อไปไม่สืบทอดเนี่ยจะทำให้หมู่บ้านเกิดภัยพิบัติเกิดโรคร้ายแรงต่าง

0: คนในครอบครัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าถ้าทำเป็นประจำทุกปีหมู่บ้านก็จะเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขกันนะครับ
1: ให้มุดโรคปลอดภัยจากหมู่บ้านผมก็เอาเรียกของเนี่ยไปส่งในรถในเกียร์จะมีทุกอย่างเลยข้าวอาหารให้ได้มีเสร็จตุ้มตังมีเสร็จไว้เพื่อมีเสร็จลากไปส่งข้างนอกเลยเพราะว่าหมดก็ให้ขาสามแพงแล้วพอขึ้นเสร็จพอเสร็จว่าข้าหมดก็เอาตังนี่ซื้อรถไปรถตุลาไปตังใส่ไปทุกเล่มมีทุกอันมีทุกเล่มเลยเสร็จให้ใส่10 บาท20 บาท5 บาทแล้วแต่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะทำมานี่
2: ปีนี้จะทำทุกปีไหมคร
1: ับ ไม่ทุก
2: ไม่ทุกปี
1: ไม่ทุกปี
2: จัดยังไงครับ
1: เพราะว่าจะทำทิ้งก็ต้องประชุมผู้ใหญ่ประชุมนี่แหละเรียกว่าทำกันไหมพร้อมไหมพร้อมก็เอาทำไม่พร้อม
2: ได้เลิก
1: ได้เลยเพราะไม่พร้อมก็ทำไม่ได้มันใช้คนเยอะ
0: เมื่อถึงเวลาจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์เสร็จนะครับจะมีตัวแทนชาวบ้านแห่วัวเกวียนเรือและกระบานไปวางที่ทางสามแพร่งของหมู่บ้านนะครับก็จะพากันลากเกวียนจำลองแบบนี้ไปตามเส้นทางขณะที่เดินแห่ไปก็จะโห่สามลาแล้วก็มีคนหนึ่งถือขันน้ำมนต์ที่ได้จากการประกอบพิธีสงฆ์ประพรมไปตลอดจนถึงทางสามแพร่งของหมู่บ้านที่เคยนำวัวเกวียนเรือและกระบานไปวางไว้ครับเพื่อเป็นการบอกให้เทพยดารับรู้ว่าได้ทำบุญกลางบ้านแล้วเป็นการส่งเครื่องบรรณาการให้แก่บรรพบุรุษนางไม้เทพยดาที่ปกปักรักษาหมู่บ้านการทำบุญกลางบ้านส่งวัวส่งเกวียนจะทำกันทุกๆ5 ปีบ้างหรือว่า8 ปีครั้งหนึ่งบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ทิ้งระยะห่างมานานถึง7 ปีแล้วด้วยครับดูจากการนำตุ๊กตาจำลองนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะที่เป็นกระบาลแบบนี้เนี่ยถือเป็นความเชื่อที่มีร่วมกันในหลายจังหวัดนะครับก็จัดพิธีคล้ายๆกันแบบนี้บางส่วนก็นำข้าวของเอาใส่กระบาลแล้วก็เอาไปสังเวยครับเอาไว้ปล่อยลงแม่น้ำบ้างนะครับทิ้งจำเริญน้ำไปเรียกกันอย่างนั้นหรือว่าบางส่วนก็วางไว้ที่โคนต้นไม้ก็เป็นประเพณีที่มีความเชื่อร่วมกันแบบนี้ครับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาชีพหลายสาขาในบ้านเรานะครับถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยบางคนที่เป็นคนเชี่ยวชาญเขาหวงความรู้ไม่ยอมถ่ายทอดให้ใครกันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับศิลปินโอท็อปผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยซึ่งทราบกันดีว่าเป็นผ้าที่มีราคาสูงแล้วก็ทำได้ยากด้วยครับเขากลับเลือกที่จะเปิดบ้านนะครับแล้วถ่ายทอดเคล็ดลับกระบวนการย้อมแล้วก็ทอผ้าแพรวาเพื่อส่งต่อความรู้และอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างรายได้จากผ้าแพรวาเหมือนกับที่ตัวเขาเองมีโอกาสมาก่อนครับกองพันไม้ชนิดต่างๆนะครับและชิ้นส่วนจากต้นไม้ทั้งเปลือกไม้ดอกและผลของต้นมะหาดเปลือกพะยอมฝักคูนคลั่งมะเกลือมะตูมแก่นเขต้นคำแสดร้วนแต่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับที่นำมาย้อมสีผ้าได้ด้วยภูมิปัญญาและก็ฝีมือของนายวิทวัฒน์โสภารักษ์หรือว่ามะเดี่ยวอายุ36 ปีเป็นศิลปินโอท็อปและเป็นทายาทช่างศิลปกรรมศิลปะหัตถกรรมปี2561ประเภทเครื่องทอผ้าไหมแพรวาของศูนย์ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์กรมหาชนที่บ้านศิลปินโอท็อปบ้านม่วงคำหมู่2ตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นบ้านเรือนไม้2ชั้นที่มีผลงานโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์การทอผ้าไหมแพรวาลายโบราณโดยนำผ้าแสวโบราณหรือว่าผ้าไหมพื้นเมืองที่มีสีขาวนำมาประกอบเป็นลวดลายครับโดยประยุกต์ปรับลายผ้าไหมโบราณด้วยการย้อมสีที่ได้จากพันไม้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักที่ก็หาได้ใกล้ตัวในท้องถิ่นภูมิปัญญาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทอผ้าแพรวาที่ได้จึงไม่คิดจะเก็บไว้คนเดียวครับเลือกจะเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งการย้อมแล้วก็การทอวันนี้มีกลุ่มเครือข่ายโอท็อปและนักศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องลายผ้าโบราณนะครับแล้วก็วิธีการย้อมผ้าไหมด้วยการใช้สีจากวัสดุธรรมชาติเน้นสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาอัตลักษณ์กรรมวิธีการทำผ้าโบราณส่วนผลงานทอผ้าครับปัจจุบันนี้มีฐานลูกค้าหลากหลายกลุ่มเลยนะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วก็จะกระจายให้แต่ละกลุ่มที่เป็นเครือข่ายเนี่ยมาถักทอลายผ้าหรือว่าย้อมผ้าตามที่ลูกค้าต้องการผ้าที่ทำเป็นหลักทุกวันนี้ครับคือผ้าไหมแพรวามีทั้งผ้าที่เป็นชิ้นๆผ้าผืนสบายผ้าคลุมไหล่ที่มีลวดลายโบราณที่ประณีตและก็สวยงามนะครับก็ยินดีจะต้อนรับผู้ที่ต้องการมาเรียนรู้หรือว่ามาศึกษายึดเป็นอาชีพหลักได้
3: ทางตัวเราเองก็จะรับออเดอร์มาจากลูกค้าแล้วก็มากระจายให้กลุ่มแม่ในชุมชนของเราได้มีการทำเพื่อประกอบอาชีพครับผมเริ่มหัดทอก็ตั้งแต่อายุ9 ขวบครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นอาชีพหลักแล้วก็กระจายรายได้ให้กับชุมชนนี้ก็จะน่าจะประมาณ15 ปีครับจะมีช่องทางออนไลน์แล้วก็ ออกตามงานต่างๆครับงานเกี่ยวกับโอท็อป

0: แล้วก็งานท่องเที่ยวไทยอะไรประมาณครับผม
1: ตอนนี้ทำได้เกือบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การเก็บลายออกแบบลายการย้อมไหมการตั้งแต่กรรมวิธีการเตรียมไหมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงเสร็จขั้นตอนครับพร้อมขาย
2: ถ้าพูดถึงรายได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าการทำผ้าไหมแพรวามีรายได้ดีรับยึดเป็นอาชีพหลักได้ถ้านับเป็นเดือนนี่มีรายได้เทียบเท่ากับงานประจำในหลักหมื่นกลางๆได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเยาวชนหรือคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องผ้าไหมแพรวาทั้งการสืบทอดภูมิปัญญาเรื่องผ้าไหมที่ได้จากกลุ่มผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์บ้านม่วงคำก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปี2520นะครับทอดพระเนตรไปเห็นชาวบ้านชาวภูไทยนะครับเขาห่มสบายแพรวากันแต่ว่าสบายยังเป็นหน้าแคบๆเล็กๆอยู่ครับก็มีพระราชดำริว่าให้ขยายผืนผ้าให้มีหน้ากว้างขึ้นจะได้นำไปตัดเสื้อผ้าได้หลากหลายจึงกลายเป็นที่รู้จักนับตั้งแต่นั้นมาครับไปดูพื้นที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่ตอนนี้กลายเป็นเวทีชกมวยสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เขานัดมารวมตัวกันทั้งเพื่อจับคู่ชกมวยด้วยแล้วก็มีบรรดากองเชียร์รับมาในพื้นที่ที่มารวมตัวกันแบบนี้เพื่อเล่นกีฬาที่สร้างสรรค์ดีกว่าไปมีเรื่องชกต่อยกันนอกเวทีครับเหล่าวัยรุ่นกำแพงเพชรมารวมตัวกันที่นี่ช่วงค่ำๆนะครับนี่เป็นบริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสวนสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีกลุ่มนิยมรักการชกมวยแล้วก็ชมการชกมวยมาลงนวมแล้วก็ร่วมชมกันนะครับเพราะมีกิจกรรมมวยไหมครับกันอย่างคึกคักที่นายฤทธิชัยธรรมกรผู้จัดมวยซึ่งก็มีทีมทำเกี่ยวกับช่องมวยลงโซเชียลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทีมชื่อมิสเตอร์ไฟท์เป็นที่รู้จักของแฟนๆคอมวยในโลกโซเชียลด้วยเพราะว่ามักจะจัดกิจกรรมชกมวยข้างถนนจนสร้างชื่อเป็นที่รู้จักจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับบรรยากาศด้านหน้าลานเปิดศึกคู่ชกระหว่างฝ่ายแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับซึ่งสวมนวมแล้วก็ใส่เฮดการ์ดแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆป้องกันเพื่อความปลอดภัยตามหลักกติกามวยสากลทุกประการนะครับโดยกำหนดกติการะหว่างการชกก็เป็นไปตามมวยสากลแลกหมัดกันล้วนๆนะครับให้ชกกัน1ยกจับเวลา3นาทีเท่านั้นมีคนขึ้นชกมวยด้วยกันหลายคู่ครับเมื่อเวลาเริ่มขึ้นชกคู่ชกระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินต่างก็แลกหมัดกันอย่างเมามันนะครับเสียงนวมกระทบกับคู่ต่อสู้ดังสนั่นทั้งคู่ก็ออกหมัดที่หนักหน่วงเต็มที่ครับเพราะว่าศึกในครั้งนี้มีเพียงยกเดียวเท่านั้นแต่บางคู่ชกนะครับมีทักษะการชกมวยปล่อยอาวุธเข้าเป้าทําเอาคู่ต่อสู้จุกเต็มๆก็ยุติการชกไปก่อนก็มีครับหลังจากที่จบการชกมวยแล้วต้องบอกว่าเกมจบคนก็จบด้วยนะครับคู่ชกทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งกอดแล้วก็จับมือกันนี่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาหาเพื่อนหามิตรภาพแล้วก็ออกกำลังกายเล่นกีฬาครับ
3: จบปุ๊บก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพนะครับสิ่งที่ได้กลับไปหลังจากการชกนะครับผม1ได้เพื่อนใหม่นะครับ2มิตรภาพนะครับผม3เรื่องตีต่อยกันจากกลุ่มนั้นจบกันที่เวทีนั้นแน่นอนครับไม่มีหลังไมค์ครับ
4: กติกาน
3: ะครับผมจะเป็นชกมวยสากลแล้วก็มวยไทยนะครับผมซึ่งทางทีมงานนะครับผมจะเป็นทีมงานของทางค่ายมวยเกียรติชัดชัยอยู่แล้วซึ่งเป็นค่ายมวยที่ผมซ้อมอยู่นะครับผมแล้วก็ผมจะซ้อมสอนแล้วก็บอกนะครับผมวัยรุ่นที่มาชกเนี่ยนะครับผมเหมือนเราเปิดสอนด้วยแล้วก็ให้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ด้วยแล้วก็กฎกติกาการชกส่วนใหญ่ช่วงแรกๆเบื้องต้นนะครับผมจะเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยนะครับผมเฮดการ์ดนะครับผมแล้วก็นวมที่ใหญ่นะครับ14ถึง16ออน
2: การจัดกิจกรรมมวยในครั้งนี้ครับเพื่อส่งเสริมวัยรุ่นกำแพงเพชรให้มาออกกำลังกายแล้วก็ลดการใช้ความรุนแรงที่ไม่ถูกต้องสอดรับกับนโยบายรัฐบาลตามที่การกีฬาต้านยาเสพติดแล้วก็เป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยครับหลายจังหวัดมีลานกีฬาหรือว่าลานที่โล่งๆแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าหันมาเปิดพื้นที่ให้บรรดาประชาชนหรือว่าวัยรุ่นก็ได้ครับได้มีพื้นที่มาทำกิจกรรมหรือว่าจุดรวมตัวที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันก็จะได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ได้ครับมีขนมพื้นบ้านจากภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับอย่างเวลาเช้าๆถ้าคุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับการกินปลาท่องโขแล้วก็คู่กับกาแฟกันนะครับแต่ที่สตูลเนี่ยมีขนมกอดอกขนมพื้นถิ่นที่ทำขายกันตอนเช้าแล้วก็กินคู่กับกาแฟชาร้อนๆได้ความอร่อยไปอีกแบบนะครับส่วนร้านอาหารที่จังหวัดตรังที่ยังสืบทอดสูตรการทำข้าวเหนียวทุเรียนของอาม่าแม้ว่าอาม่าเนี่ยจะเสียไปนาน

0: แล้วก็ตามแต่ว่ายังใช้สูตรสืบทอดทำขนมทำอาหารเปิดร้านเป็นอาชีพได้ครับร้านวิมานอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทุเรียนก็ทำเมนูของหวานข้าวเหนียวทุเรียนมาไว้รอรับลูกค้ากันนะครับเป็นสูตรอาม่าแม้อาม่าเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ว่าลูกหลานยังสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมีนางอัชราหรือป้าจูว่องวรานนท์อายุ58ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเลือกใช้เฉพาะทุเรียนหมอนทองแล้วก็ชะนีครับเพราะว่าเนื้อเยอะหวานมันส่วนข้าวเหนียวเนี่ยใช้สายพันธุ์เขี้ยวงูเป็นข้าวเหนียวเกรด A นุ่มอร่อยครับทำขายกันวันต่อวันนะครับวันนึงขายได้20ถึง30ถ้วยซึ่งรสชาติสูตรอาม่าจะไม่เน้นหวานนะครับเน้นกลมกล่อมหอมอร่อยหลายมีเมนูขนมหวานอีกหลายครับอย่างธัญพืชทรงเครื่องรวมมิตรทับทิมกรอบข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็อาหารอื่นๆให้เลือกอีกหลายอย่างนะครับขนมจีนเส้นสดมีน้ำยาหลายอย่างให้เลือกครับน้ำยาปูน้ำเกี๊ยวเขียวหวานไก่น้ำยาป่าขนมจีนซาวน้ำก็มีครับราคาเริ่มตั้งแต่40ถึง80บาทขึ้นไปแล้วก็มีอาหารตามสั่งก๋วยจั๊บปลากระพงแล้วก็มีเมนูแกงส้มปลากระพงผักรวม
1: รุ่นที่เท่าไหร่แล้วเหรอคะรุ่นที่2นะคะเนื่องจากอยู่กับอาม่าทำขนมหวานมาตลอดอายุของแกเลยนะคะตั้งแต่จำความได้เลยก็ร่วม50ปีแล้วนะคะก็จะเห็นความพิถีพิถันนะคะของอาม่าการเน้นคุณภาพของวัตถุดิบและความสะอาดนะคะอาม่าจะเน้นคุณภาพมากนะคะทุกอย่างจะต้องทำด้วยตัวเองแม้แต่รวมมิตรนะคะตัวคองแข็งก็จะปั้นเองสมัยก่อนอาม่าทำไปขายที่โรงงานนะคะปั้นแป้งทีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ5กิโลนะคะขายหม้อใหญ่เลยนะคะขายหมดทุกวัน
0: ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงจนถึงบ่าย3โมงนะครับแล้วก็หยุดทุกวันแล้วก็อาจหยุดแค่บางวันเท่านั้นนะครับส่วนตั้งนะครับตรงถนนน้ำถูใต้ขับตรงมาจากวัดตันตยาพิรมผ่านเขาแปะช้อยหรือว่าสวนสมเด็จโรงเรียนบูรณะเส้นทางแยกจะไปที่วัดน้ำถูใต้ก่อนจะไปทะลุท่ากลางสอนขับรถยนต์นะครับร้านจะอยู่ขวามือใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถบรรทุกที่นั่นครับขนมกอดอชื่อที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าถ้าใครได้ลองชิมนะครับชิ้นแรกมักไม่เคยพอครับนี่เป็นขนมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสตูลที่มีมายาวนานวัตถุดิบหลักมีกล้วยสุกฟอมข้าวโพดหรือว่าทุเรียนนะครับแต่วันนี้ใช้วัตถุดิบคือข้าวโพดหากินได้ที่จังหวัดสตูลตามหมู่บ้านนะครับเพราะเป็นขนมพื้นถิ่นในจังหวัดสตูลที่พี่น้องชาวมุสลิมมักจะทำกินกันภายในครอบครัวแล้วก็บางคนก็ทำไปขายอย่างนางลียะเหมสลามาดคนทำขนมกอดอกบอกว่ากรรมวิธีก็แค่นำเม็ดข้าวโพดที่ต้มแล้วครับใส่แป้งสาลีไข่ไก่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยมาหยำให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีครับตั้งกระทะเทน้ำมันไฟปานกลางหยอดขนมในน้ำมันที่ร้อนกำลังดีทีละลูกนะครับแล้วก็ทอดจนมีสีเหลืองทองยกให้เสด็จน้ำมันเสร็จแล้วก็กินคู่กับชากาแฟกัดเข้าไปคำแรกเนี่ยจะหอมไข่ครับแล้วก็เคี้ยวๆไปก็ได้รสชาติหวานของเม็ดข้าวโพดขึ้นมา
2: เรื่องราวประมาณว่าคนเฒ่าคนแก่เมื่อก่อนตอนเช้าเพราะว่าเขาจะไม่มีขายแบบนี้คนเฒ่าคนแก่เขาก็จะทำให้ลูกหลานกินเช้ากินกับน้ำชา
3: แล้วขนมแบบนี้คือเราขายยังไงคะ
2: ช่วงนี้มีขายห้าหกลูกห้าบาทลูกเล็กๆแล้วแต่ขนาด
3: หากินได้ไหมในพื้นที่บ้านคนบ้านเรา
2: หาได้บ้านคนมีช่วงเช้าจะขายเป็นอาหารเช้าก
3: ินคู่กับอะไรคะ
2: น้ำชากาแฟ
3: ก็จะม
2: ี
3: ขาย
2: กอปีโบราณมันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเอง
0: ลียะจะทอดขายแบบนี้ตอนเช้าครับราคา6ลูก5บาทยิ่งหน้าทุเรียนถ้าได้ผสมเนื้อทุเรียนไปด้วยก็จะยิ่งอร่อยไปอีกแบบนะครับขนมกอดอกนี่เรียกกันว่าเป็นปลายทางสุดท้ายของกล้วยที่สุกงอมนั้นนะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนหรือว่าปล่อยทิ้งให้เสียประโยชน์ไปสามารถเอามาทำได้แบบนี้ครับแล้วก็บางสูตรจะใส่ไข่ด้วยสูตรอาจจะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยแล้วแต่ฝีมือหรือว่าความชอบบ้านใครบ้านมันนะครับน่าจับตาการผลักดันด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาครับนอกจากเป็นเมืองสามมรดกโลกของยูเนสโกแล้วนะครับตอนนี้ยังเตรียมผลักให้เป็นเมืองหนังระดับโลกด้วยครับหวังดึงนักท่องเที่ยวมาตามรอยกระตุ้นการเที่ยวไทยแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศจากการถ่ายภาพยนตร์พระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินแดงที่วัดเขาทรัพย์พงโพธิ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ถ้านึกถึงฉากในภาพยนตร์ก็ต้องนึกถึงพระพุทธรูปเล่อซานนะครับที่ทำด้วยหินธรรมชาติเหมือนกันและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มณฑลเสียฉวนประจีนและเคยปรากฏอยู่ในฉากต่อสู้หนังจีนชื่อดังฟงอุ๋นขี่พายุทะลุฟ้าจนมีนักท่องเที่ยวไป

0: ตามรอยภาพยนตร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับโดยทรัพยากรธรรมชาติที่มีหลากหลายของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีเอกลักษณ์หลายแห่งด้วยทำให้กองกิจการภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศรับนโยบายจากคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติผลักดันโคราชให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดให้ผู้สร้างภาพยนตร์จากต่างประเทศเลือกมาถ่ายทำที่เมืองโคราชโดยนายชัยวัฒน์วงศ์เบญจรัตน์ประธานโครงการ Triple Heritage Ring Road นะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีมติให้เมืองโคราชเนี่ยนำโลเคชั่นของเมืองไปร่วมออกบูธในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้รู้จักว่าประเทศไทยนะครับตอนนี้เตรียมระดมภาพสถานที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดร้างกอดังเก่าทุ่งหญ้าทุ่งนาชุมชนเก่าโบราณธรรมชาติป่าไม้น้ำตกวัดวาอารามโบราณสถานตึกอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งพื้นที่เอกชนแล้วก็พื้นที่รัฐไว้เสนอสู่สายตาภาคธุรกิจภาพยนตร์ส่วนภาคเอกชนของเมืองโคราชทั้ง12องค์กรนะครับก็ขานรับร่วมมือกันจัดแคมเปญเมืองหวังกระตุ้นให้ทีมกองถ่ายภาพยนตร์นะครับจากต่างประเทศเนี่ยตัดสินใจเลือกเมืองโคราชได้ง่ายขึ้นทั้งที่พักโรงแรมอาหารสถานที่ถ่ายทำถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนซึ่งงานคานฟิล์มเฟสติวัล2024ครั้งที่77นะครับจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง25พฤษภาคมนี้ที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยจะมีจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าหรือว่า Business Matching ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันและธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาตินะครับนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง The Creator ที่ก็ยกกองมาถ่ายทำในประเทศไทยนะครับใช้โลเคชั่นหลากหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็แต่ละจังหวัดก็เลยจับจุดขายตรงนี้ครับทำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการย้อนรอยกองถ่ายภาพยนตร์แล้วก็มีคนสนใจไปเที่ยวกันเยอะมากด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่มีชาวบ้านเขารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำประมงนะครับและยังคอยดูแลธรรมชาติแล้วก็สัตว์ทะเลไปพร้อมกันด้วยติดตามจากศูนย์ข่าวภาคใต้ไทย PBS ครับ
1: บรรยากาศของอ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลและธรรมชาติที่สวยงามความอุดมสมบูรณ์นี้ไม่ได้รอให้ธรรมชาติสร้างสรรค์เท่านั้นแต่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านที่นี่ช่วยกันดูแลบ้านเกิดให้น่าอยู่และชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนโลมาสีชมพูเป็นไฮไลท์ของที่นี่พี่สมพลหมวกประดับชาวประมงรับหน้าที่นำเที่ยวในครั้งนี้ถึงกับการันตีค่ะว่าถ้ามาเที่ยวอ่าวขนอมแทบทุกคนจะได้เห็นโลมาสีชมพูอย่างแน่นอน
2: 99เลยที่ไม่เห็นคือเปอร์เซ็นต์เดียวเปิดช่วงยาวคือเราชาวบ้านที่นี่เขาจะรู้เลยว่าสมมติว่าเราตรงนี้ไม่อยู่เขาจะไปหาบริเวณตรงไหนคือเรากำหนดอ่างแกพลาดก็น้อยเที่ยวผมนะแล้วช่วงเช้าเป็นเวลาดีคือเขากำลังหากินถ้าเราเจอเราจะได้ดูเห็นเต็มที่เห็นแต่ถ้าเราช่วงบ่ายช่วงเที่ยงบางทีเขาเดินทางเราต้องตามไล่เขาดูลำบากหน่อย

0: ระหว่างล่องเรือในอ่าวขนอมยังได้เห็นความสวยงามของเกาะหินชันและเขาพับผ้าที่เป็นอันซีนของที่นี่และยังมีจุดเช็คอินที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมอีกด้วย
1: ตรงนี้คือเวทีพุ่มพวงนะครับเราขึ้นข้างบนมันลานหินมันจะกว้างเหมือนเวทีคอนเสิร์ตชาวบ้านเขาเรียกว่าเวทีพุ่มพวงแต่ถ้าเรามองอย่างนี้คือมันหินทับหินดูยากนะครับแต่ถ้าขึ้นข้างบนสวยนะครับแล้วอีกฝั่งนั้นมันเป็นชายหาดต้องให้น้ำแห้งคลื่นเนียบเราจะเข้าเทียบเรือได้อืม
2: อันนี้คือลักษณะที่เห็นบอกเป็นหินชัน
1: นี่คือเกาะนะครับเป็นหินชัน260ล้านปีมีอยู่2 แห่งในโลกนะครับที่นี่กับที่นิวซีแลนด์

เรื่องราวระหว่างทางจะถูกบอกเล่าโดยชาวประมงในพื้นที่ซึ่งพวกเขารวมตัวกันในนามวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มนี้เริ่มก่อตั้งมานานกว่า10ปีจากสมาชิกไม่กี่คนจนมีสมาชิกเป็นเรือประมงนำเที่ยวไม่น้อยกว่า20ลำอาศัยการบอกต่อปากต่อปาก

0: ทดลองทำประมาณ1ปีนะคะตั้งแต่ปี57นะคะแล้วก็พอปี58เห็นว่าเขาทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราคือ1ถนนไม่โอเคไฟไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ทีนี้คุณอบอกว่าบอกชุมชนทุกคนว่าประทับใจแรกที่จะให้เขาถนนมันพูดไม่ได้
1: อ
0: ะใช่ไหมคะไฟอะไรมันก็แต่คนเนี่ยจะทำให้ทุกคนที่เข้ามาประทับใจเราจะทำอย่างไรให้เขาประทับใจและทำให้การขับเคลื่อนของเราเนี่ยไปต่อได้จากการบอกต่อ

0: ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับล่องเรือชมอ่าวขนอมอยู่ที่ลำละ 1,200 บาทค่ะรายได้บางส่วนจะถูกหักเข้ากลุ่มตามข้อตกลงใช้เป็นเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งขับเคลื่อนงานของกลุ่ม
1: คือถ้าเรือลำไหนที่ต้องการเวลาเดือดร้อนเรื่องเครื่องมือเราก็ออกหยิบเอาเงินตรงนี้ได้เพื่อเป็นการทำให้มันเพิ่มยอดเพิ่มขึ้นอ่ะเราทำยังไงก็ได้ให้มีเงินสะสมหมุนเวียนในกลุ่มให้เพื่อต่อยอดอ่ะคือว่าเวลาเราทำการเอาเรือขึ้นซ่อมอะไรอย่างนี้หรือว่าซื้อเครื่องมือประมงเงินเราไม่พอก็เราสามารถเอาหยิบแต่เรากำหนดดอกเบี้ยขึ้นมาเองเพื่อให้มันได้ต่อยอดขึ้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในเวลามีกิจกรรมนะครับไม่ว่าออกนอกพื้นที่ในเรื่องการประชุมค่าน้ำมันในเรื่องอะไรหลายๆเรื่องหรือว่ามีกิจกรรมในกลุ่มเราก็ต้องใช้เงินนะครับ
2: เพราะเราตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเรื่องโซเชียลทรงอะไรมากมายนะคะก็เลยทำและก็ทำอย่างต่อเนื่องและเห็นว่าเขาทำได้ก็เลยจดทะเบียนขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะแล้วก็เป้าประสงค์หลักของเราทุกอย่างต้องถูกกฎหมายเรือต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเรือทุกลำต้องมีชูชีพเรือทุกลำมีหลังคาเรือทุกลำมีประกันนักท่องเที่ยวทุกคนอะไรอย่างเงี้ยทำตามกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
0: ที่สำคัญรายได้จากการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะถูกนำไปใช้ในอนุรักษ์อ่าวขนอมโดยเฉพาะการทำบ้านปลาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อให้ธรรมชาติที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นับพันคนเลยค่ะ

อ่าวขนอมเนี่ยถือว่าเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายหาดประกอบกันตรงนั้นนะครับอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีก็คือธุรกิจภาคการท่องเที่ยวครับตอนนี้ในพื้นที่มีทั้งที่พักรีสอร์ทร้านอาหารต่างๆค่อนข้างครบครันนะครับพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศทุ่งปอเทืองแล้วก็ทุ่งดอกทานตะวันสวยๆที่ตำบลหนองสองห้องที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่สมาพรการ์เด้นเป็นสวนดอกไม้แล้วก็ร้านกาแฟไม่ต้องออกจากกรุงเทพแล้วไปไกลถึงที่ลพบุรีก็มาชมทุ่งทานตะวันได้ครับนี่คือทั้งหมดของทุกทีทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทีทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่บ่าย 3:30 น.วันพรุ่งนี้นะครับส่วนนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ป้าครับคณะหมูกรอบราดข้าวจานครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คณะหมูกรอบอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ครับผมจะบอกว่ารายการอาหารจานสุขยินดีต้อนรับครับรายการอาหารจานสุขเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโภชนาการให้กับลูกหลานของเราครับสำหรับเด็กๆที่ต้องเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้นเขาต้องการการดูแลหลายๆเรื่องแบบบูรณาการและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการครับผมนายทุเรียนและไรก็เลยออกเดินทางตามหาโรงเรียนต้นแบบเรื่องการใส่ใจอาหารให้กับน้องๆ นักเรียนเพื่อ นำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารของนักเรียนมากขึ้นนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับที่น่านเนี่ยเขามีหนึ่งโรงเรียนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยครับชื่อว่าโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านซึ่งน้องๆโรงเรียนดารุณวิทยาและชาวเมืองน่านเนี่ยเขาได้รับการดูแลเรื่องอาหารในภาพรวมแบบไหนกันบ้างนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดของเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอาจจะด้วยฐานะของทางเศรษฐกิจก็ดีแต่เด็กบางส่วนถึงแม้ว่าในครอบครัวอาจจะมีเงินพอสำหรับการดูแลเรื่องอาหารแต่เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการตามใจเด็กเพื่อรับประทานอาหารมากเกินไปเด็กก็จะเลือกรับประทานเฉพาะอย่างบางคนก็อาจจะชอบกินของมันบางคนอาจจะชอบกินแบบทอดๆซึ่งก็เป็นสาเหตุของการสะสมโรคนะครับรวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กเพราะว่าถ้าทำการกินของที่บ้านเองเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยมีโภชนาการที่ถูกต้องนะครับโดยได้รับสารอาหารให้ครบนะครับและการควบคุมการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยด้วยครับการรับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับอาหารต้นทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดโรคได้ด้วยครับ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับท่านนายกได้เห็นพ่อเมืองใส่ใจและเป็นห่วงลูกหลานแบบนี้มันก็ชื่นใจแทนคนน่านจริงๆครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามุ่งหน้าไปโรงเรียนดารุณวิทยากันเลยดีกว่าครับไปดูให้เห็นกับตากันเลยว่าเขาจัดการกับโภชนาการอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนเมืองน่านอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปโรงเรียนผมขอมูเตลูเรื่องอาหารของตัวเองซะหน่อยนะครับ
2: ใบที่7เขาว่าดีจะมีโชคถูกโฉลกกับอาหารไขมันสูงกินไม่ดีกินไปเรื่อยกินไม่ดูกลายเป็นหมูนอนป่วยทรมาน
3: พี่ๆอยากสะดอกเคาะมาทางนี้ค่ะ
4: จริงเหรอ
0: แม่ยังดีนะครับเนี่ยที่มีน้องๆจากโรงเรียนดารุณวิทยาสัญญาจะเข้ามาช่วยผมไม่งั้นล่ะแย่แน่ครับนี่แหละครับโรงเรียนดารุณวิทยาที่เขาเล่าลือกันว่าแต่ว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างได้ยังไงกันล่ะครับท่านผอ.ครับ
5: ที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะมีรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยค่ะภายใต้รูปแบบ 3F42H นะคะก็คือเรื่องของ Food Safety Food Management SystemFood Knowledge Connection นะคะเพื่อที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการของ Food Safety นะคะ Food Safety นี่ก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการนำอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนนะคะพวกวัตถุดิบปลอดภัยเนี่ยค่ะเข้ามาปรุงอาหารในโรงเรียนนะคะโดยการที่เราใช้ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านนะคะโดยการประสานของสำนักวิชาเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะแล้วก็เรายังทำในเรื่องของการมีแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนนะคะและเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอาหารนี่ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนรู้เด็กกลุ่มเด็กกิจกรรมอย.น้อยนะคะที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะคะมีช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการนำผักของโรงเรียนเนี่ยค่ะไปให้โครงการหลวงลุ่มน้ำน่านนะคะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็พบว่าผลผลิตของเราอะค่ะปลอดภัยค่ะ
6: เด็กๆครับวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมน้องอนุบาลด้วยชื่อพี่ทุเรียนนั่นเองอ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
7: เดี๋ยวครูด้านนี้เรากำลังจะทำอะไรกันครับ
6: วันนี้เราจะทำอาหารกันค่ะเป็นเมนูไข่เจียวเพราะว่าเด็กๆเข ปลูกต้นหอมเองนะคะ
7: อ๋อต้นหอมนี่ก็คือมาจากในสวนครัวของเรา
6: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอมันเติบโตปุ๊บอยากจะให้เด็กๆรับประทานผัก
7: ที่ตัวเองปลูกเองด้วยเน
6: า
7: ะเขาก็จะ
6: ภูมิใจใช่ค่ะ
7: ทำเป็นเมนูไข่ต้องถามก่อนใครชอบกินไข่ดาวโอ้โหทุกคนเลยเอาออกมาใครชอบกินไข่เจียวโอเคคำถามสุดท้ายใครชอบกินทั้งสองอย่างเลยโย่พอสองอย่างใครชอบกินผักจริงป่ะต้นหอมชอบไหม
8: ชอบ
7: แล้วเดี๋ยวเราทำเนี่ยกินไหมทำแล้วจะกินไหมขอลุงกินด้วยได้ไหม
8: ไม
7: ่
8: ได
7: ้อ้าวอดเลยไม่ได้ไหมได้ไหมคะให้ชิ้นเดียวเนาะขอชิ้นเดียวนะโอเคเดี๋ยวรอกินนะงั้นเดี๋ยวให้คุณครูดัสนะครับแนะนำน้องๆเลยเนาะลุยกันไปเลยเชิญเลยครับ

0: ด็กๆได้ทำกับข้าวเองสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: กอ
0: นุบาล2อยากทำเองบ้างไหมอยากนะงั้นก็ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเดี๋ยวเรากินอันนี้ด้วยกันอร่อยด้วยกันใครชอบกินไข่ก็มือ
2: ท
1: ุ
2: กคนเลย
0: กินเยอะๆจะได้แข็งแรงกองเลยเยี่ยมมากนะขอบคุณคุณดั๊กมากนะครับผมขอบคุณบ๊ายบายเด็กๆไปกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อด้วย
3: น้องๆได้ปลูกผักกินกันเองด้วยเหรอครับเนี่ยท่านผอ.แม่เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยว่าแต่ว่าทำไมถึงให้น้องปลูกเองล่ะครับอาจารย
4: ์วัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการฝึกจริงแล้วมีการดูแลมีการฝึกจำหน่ายผลผลิตเพื่อส่งต่อให้สหกรณ์แล้วนำวัตถุดิบไปส่งต่อเมื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
5: โอ้โหผักเยอะจริงๆนะเนี่ยธรรมดาก็หาไม่แอะแอะนักเรียน2คนแอบมาทำอะไรตรงนี้เล่นเกมอะไรกันเหรอ
6: ไม่ครับรดน้ำแปลงผักครับ
5: รดน้ำมึงก็ต้องใช้สายยางใช้ผักบัวมาใช้นี่มันจะลดได้ยังไงฮะ
6: ลดได้ครับใช้ผ่านโปรแกรม EVLink ครับ
5: ผ่านโปรแกรมไปถึงจิ้มตรงนี้แล้วรดน้ำผักผ่านตรงไหนเนี่ยจากไอ้นี่แล้วไปไหนเนี่ย
6: ไปที่ตรงสวน
5: ตรงแปลงผักตรงนั้นเลยเหรอแต่นี่แปลว่าถ้าเราอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเรามีเครื่องนี้เราก็สามารถลดแปลงผักนี้ได้เลยไม่ต้องมาถึงที่นี่ยอดเลยครับแปลงผักอยู่ตรงไหนนะเอาตรงนั้นนะอย่าเพิ่งรดนะเดี๋ยวจะขอเดินไปดูเดี๋ยวเขาเปียกอย่ารดนะโอเคอ้าวไปดูกันครับแปลงผักหน้าตาเป็นยังไงยิ่งใหญ่อลังการกันอุ้มแม่เจ้าโว้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือแปลงผักของเราใช่ไหมนี่คือที่นั่งประจำอยู่นี่คือต้น

0: แปลงที่เราดูแลกันอยู่ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ต้นอะไร
1: ต้นชะลอค่ะอ
2: ร่อยไหม
1: อร่อยค่ะ
2: จริงเปล่า
1: จริ งค่ะ
2: เคยกิน
1: จริงค
2: ่
1: ะ
2: ชอบกินผักอะไรมั่งต้นแคลกินได้
1: ก
2: ิน
1: ได
2: ้ผักบุ้ง
1: บุ้ง
2: คะน้า
1: คะน้ากวางตุ้ง
2: กวางตุ้ง
1: แล้วก็บรอกโคลี
2: บรอกโคลีพริกกินไหม
1: ได้ค่ะ
2: กินได้กินแล้วเป็นไงพริก
1: เผ็ดค
2: ่
1: ะ
2: เผ็ดใครชอบกินพริกมั่งโอ้โหมีคนชอบกินพริกด้วยนี่เราปลูกนานหรือยังต้นนี้สักกี่นานนานแล้วใช่ไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะเด็ดได้ต้องคอยรดน้ำไหมหรือใช้ระบบออโต้
3: ใช้ระบบ
2: นี่สองคนที่แอบอยู่นู่นใช่ไหม
1: บางครั้งก็ปั่นจักรยาน
2: ปั่นจักรยานด้วยโอ้โหที่นี่คือรดน้ำเนี่ยคือปั่นจักรยานก็ได้ใช้ระบบออโต้ก็ได้ใช้ระบบมือโต้ก็ได้คือเอามือมาถือรดเอาก็ได้ว้ายากไหมปลูกผัก
4: ไม่ยาก
2: ใช่ไหมอย่างนี้ถ้ามีต้นอ่อนเรากลับไปบ้านเราปลูกเองได้ไหม
4: ได
2: ้มีใครปลูกที่บ้านมั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กๆเอาความรู้จากที่โรงเรียนนะครับกลับไปทำที่บ้านปลูกผักกินเองที่บ้านกันด้วยนะครับแบบนี้แหละครับความยั่งยืนของอาหารโภชนาการที่ดีเริ่มจากที่โรงเรียนแล้วไปถึงที่บ้านและตามเด็กๆไปทุกที่เลยครับเอ๊คุณผู้ชมครับแต่แปลงผักที่เห็นนี่ดูแล้วไม่น่าจะให้ผลผลิตได้พอสำหรับน้องๆทั้งโรงเรียนนะครับแสดงว่ามันต้องมีการซื้อผลผลิตจากข้างนอกมาเพิ่มเพื่อทำอาหารให้น้องๆกินกันว่าแต่ว่ามันมีระบบการจัดการยังไงกันบ้างล่ะครับ
5: Food Management System นะคะก็เป็นเรื่องระบบการบริหารจัดการอาหารกลางวันนะคะโดยที่เรามุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ให้อาหารกลางวันเนี่ยค่ะมีคุณภาพมากที่สุดนะคะโดยเริ่มจากเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการนะคะโดยความโปร่งใสนะคะโดยที่เราบริหารภายใต้งบประมาณ24บาทนะคะซึ่งรัฐบาลน่ะให้มา21แล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยค่ะเพิ่มให้หัวละ3บาทนะคะแล้วรวมถึงการจ้างแม่ครัวแล้วก็เรื่องของการวัสดุประกอบอาหารพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งก็ทำให้เงิน24บาทเนี่ยค่ะเราเป็นค่าอาหารเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันหมดเลยซึ่งเราก็มีการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการนะคะว่าวัตถุดิบที่จะส่งให้โรงอาหารเนี่ยค่ะต้องเป็นวัตถุดิบปลอดภัยค่ะจะทำเมนูอาหารล่วงหน้านะคะโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch นะคะซึ่งในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีคุณค่าสารอาหารเนี่ยครบถ้วนนะคะตามหลักวิชาการเลยนะคะก็มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเด็กแม่ครัวนะคะผู้ปกครองนะคะที่จากแบบจะได้อาหารที่ถูกใจเด็กแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบในท้องถิ่นในตามฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการวางแผนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านซึ่งถ้าวัตถุดิบประเภทไหนที่โรงเรียนผลิตได้เราก็ผลิตเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกลุ่มเกษตรกรค่ะ
2: คุณผู้ชมครับโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยคือระบบสำหรับแนะนำโปรแกรมจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัตินั่นเองครับเป็นการร่วมมือการพัฒนาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของเด็กๆไทยนั่นเองครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานในกรณีที่ไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนครับเหมือนเป็นตัวแทนของนักโภชนาการเลยนั่นเองครับแล้วโปรแกรมนี้นะครับถูกส่งกระจายไปโรงเรียนทั่วประเทศฉะนั้นทุกโรงเรียนที่ได้ใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Thai School Lunch จะได้ใช้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศครับก็รับรองได้เลยครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราจะได้รับคุณค่าจากอาหารกลางวันเท่ากันหมดครับในตัวโปรแกรม Thai School Lunch นะครับเขาออกแบบให้มีการใช้งานแบบง่ายมากๆไม่ซับซ้อนเลยครับคือทุกคนสามารถใช้งานได้เลยครับนะครับแบบว่าวันนี้เมนูหลักคืออะไรเราก็กรอกเข้าไปครับระบบเขาก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าในมื้อนั้นควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงคะแนนของสารอาหารที่จะได้รับจากมื้อนั้นๆด้วยครับเป็นยังไงครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนั่นแหละครับโปรแกรม Thai School Lunch ที่สรรสร้างมาเพื่อการเติบโตของเด็กไทยของเรา
6: จริงๆเราเพิ่มงบมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอน20บาทแล้วนะครับตอน20บาทที่ทางรัฐบาลได้กำหนดว่าอาหารกลางวันเด็กเนี่ยทางรัฐบาลจะอุดหนุนให้20บาท ต่อรายหัวต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มาจากศูนย์เด็กเล็กเด็กอนุบาลจนถึงป .6 นะครับแต่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลัวว่าเด็กจะได้อาหารที่ไม่น่าจะพึงพอใจในลักษณะของผักไม่ปลอดสารพิษหรือว่าการที่ไปซื้ออาหารคุณภาพต่ำมาเราก็เลยพิจารณาในการเพิ่มเงินให้โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเรานะครับอีก3บาทเป็น23บาทตอนหลังมารัฐบาลเพิ่มเป็น21เพิ่มไป21เราก็ให้เป็น24บาทนะครับเราจะสังเกตว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้วิธีการเหมาให้ร้านค้าข้างนอกเนี่ยทำอาหารเข้ามาซึ่งเหมากันเหมานี่ก็คือเหมาในราคา21บาทเลยแต่ของเราเนี่ยในราคา24บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราต้องการคุณภาพอาหารที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งแม่ครัวทำเองนะครับและเราสามารถที่จะเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กบางคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากทางบ้านครูก็จะต้องมาสอบถามและดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องปรุงหรือแก๊สหุงต้มแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารบางอย่างรวมทั้งตัวแม่ครัวเองเนี่ยเราทางเทศบาลเองก็ให้ใช้เงินของเทศบาลในการจ้างเลยครับ
0: มันเป็นแบบนี้นี่เองเอ๊นี่เห็นมีผักอะไรมาส่งสักอย่างจะรู้แล้วสิครับว่าน้องๆจะได้กินอะไรสมกับเป็นอาหารจานสุกหรือเปล่าว่าแต่ว่าวันนี้มีอะไรกินครับป้า
3: ผู้ประกอบการจะเอาวัตถุดิบมาส่งแล้วชำระล่างให้สะอาดเตรียมพันซอยแล้ววันนี้มีอนุบาลนะคะจะมีข้าวผัดน้ำซุปไข่เจียวปฐมจะมีน้ำพริกกะปิผัดผักรวมไข่เจียวเจ้า
2: เห็นน้องๆกินกันอย่างมีความสุขเลยนะครับแม่กินเยอะๆกันนะครับเด็กๆจะได้เติบโตแบบมีคุณภาพดูจากคุณภาพอาหารในจานของน้องดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดสรรมาอย่างดีจากผู้ใหญ่หลากหลายท่านในโรงเรียนที่มีความเข้าใจและใส่ใจดูแลน้องๆทุกคนเหมือนลูกของตัวเองจึงออกมาเป็นอาหารหน้าตาน่ากินแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่เมนูที่น้องๆกินเนี่ยมีการจัดสรรโภชนาการอย่างไรบ้างล่ะครับ
7: ในส่วนของงานบริหารงานวิชาการนะคะเราได้จัดการเรียนรู้ในส่วนของอาหารและโภชนาการโดยบูรณาการเท่ากับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะตามโมเดลของท่านผู้บริหารก็คือ 3F42H นะคะโดยเราจัดการเรียนรู้ในธีมล่องไลฟ์สไตล์น่านนะคะในส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นล่องหูก็คือในส่วนของการให้ความรู้เด็กๆนะคะต่อไปก็จะเป็นล่องกินนะคะเด็กๆก็จะนำความรู้ตรงนี้มาเลือกการกินนะคะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะเลือกเมนูที่เขาชอบได้นะคะว่าเขาต้องทานอะไรในหนึ่งมื้อและต่อไปล่องมีแฮงค่ะนักเรียนรู้จักการกินแล้วก็จะมาในส่วนของการกำลังกายด้วยซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์เยอะนะคะจากนั้นก็จะเป็นล่องม่วนใจนะคะซึ่งในเรื่องของ CMC สุขภาพนะคะที่เด็กๆ เขาได้บูรณาการกับวิชาภาษาไทยแต่งเป็นกลอนนะคะถ้าเขาจับฉลากมาแล้วจับ CMC มาแล้วได้การทายว่ายังไงเขาก็จะไปแก้กรรมมีวิธีการแก้กรรมสนุกมากแต่โดยการออกกำลังกายเสริมความรู้เข้าไปด้วยนะคะรวมถึงมีซอล่องน่านที่สอดแทรกในเรื่องของอาหารและโภชนาการเข้าไปให้นักเรียนได้เลือกการกินนะคะโดยที่เพิ่มผักผลไม้ลดหวานมันเค็มค่ะ
0: อุ้มแม่ครูตุ๊กตาครับชื่อโครงการนี่คล้องจองนะครับเนี่ยแต่ก็ดีเลยครับเป็นอะไรที่จดจำง่ายแม่เก๋ไก๋ดีจริงเชียวแถมเป็นโครงการที่น้องๆนักเรียนของเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆอีกด้วยครับได้เห็นโรงเรียนใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเด็กๆและให้ความสำคัญคำว่าโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกับสิ่งนี้ไหมครับ
7: ยิ
8: ดิฉันมีหลาน2คนนะคะก็อยู่ป.3คนนึงอนุบาล

0: 3คนนึงนะคะที่ให้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพค่ะที่ดีกว่านั้นนะคะแม่ครัวค่ะก็ยังจบด้านโภชนาการนะคะใช้เมนูไทยสกุลล้านก็เลยรู้ว่าอาหารดีและมีคุณภาพจริงๆค่ะ
1: พอใจมากค่ะไว้ใจโรงเรียนมากเลยเพราะว่าครูเขาจะมีรูปภาพอาหารกลางวันให้ดูทุกวันว่าวันนี้กินอะไรมั่งมีอะไรมั่งครบ5หมู่เลยเป็นโภชนาการที่ดีเนาะแล้วก็มีคุณภาพต่อนักเรียนเด็กๆทุกคนแล้วก็อาหารการกินนี่ก็คือดีเด็กๆกินได้ทุกคนแล้วก็มีประโยชน
2: ์รู้สึกว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพนะครับเด็กได้รับโภชนาการที่ดี
3: โรงเรียนส่งเมนูอาหารให้ในไลน์เนาะแล้วก็ได้ไปทําให้ลูกกินที่บ้านด้วยคุมอาหารด้วยแล้วก็ได้กินครบ5หมู่อ่ะค่ะพอโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เช่นต้มจืดผัดบวบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็กลับบ้านไปก็แม่ทําให้กินหน่อยผัดบวบอยากกินผัดบวบผัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มาทําให้กินก็กินทั้งพี่ทั้งน้องเลยคราวนี
1: ้แล้วสุขภาพก็ดีขึ้นน้ําหนักที่เคยว่าน้อยแต่ก็มีน้ําหนักดีขึ้นนะคะ
2: ความเจริญเติบโตก็โอเคอยู่ครับสมวัยอยู่นะครับเนาะ
4: วันนี้นะครับผมไปที่โรงเรียนมามีการพูดถึงว่าโอ้โหทางเทศบาลนี่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของโภชนาการมาจนถึงขั้นนี้แล้วครับพอใจหรือยังครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
5: เรื่องโภชนาการหรือเรื่องการพยายามที่จะให้ลูกหลานการที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายส่วนโดยเฉพาะโภชนาการเราก็คาดหวังว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงวัยที่เขากำลังเจริญเติบโตตั้งแต่2ขวบจนถึง11 12ขวบซึ่งอยู่ในวัยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลแล้วก็วัยประถมเนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุด
4: เอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับรายการของเราอาหารจานสุกฉะนั้นคงต้องถามท่านนายกแล้วครับว่าสำหรับท่านนายกครับอาหารจานสุกนายกเนี่ยมีอะไรอยู่ในความทรงจำบ้างไหมครับ
5: จดจำอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปในเก็บส้มในป่าในสวนปรากฏว่ารถไปเสียกลางทางไปติดลมก็ขึ้นไม่ได้ข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีมันหิวอ่ะจนถึงค่ำแล้วและสุดท้ายก็มีชาวบ้านผ่านมานะเขาก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นไข่ย่อยหรือไข่ที่เขาผัด
4: ไข่ยีมาเนาะ
5: มันอร่อยแล้วก็กับภรรยาเนาะหิวอ่ะนะเรากินแล้วเราก็ดูยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็คนให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงบ้านเขาอยู่ไม่ไกลนะกินเถอะนะแล้วเขาก็เอาคนมาช่วยเราเอารถขึ้นอันนั้นคือความประทับใจที่จำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดในชีวิตถึงแม้มันจะไม่แพงแล้วมันก็เป็นเพียงไข่เขาเรียกว่าบ้านเราผมเขาเรียกไข่ย่อย
4: ผมบอกได้เลยครับสาเหตุที่ข้าวไข่ย่อยจานนั้นอร่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงสำคัญที่อยู่ในนั้นคือน้ำใจ
5: ใช่
4: น้ำใจของชาวน่านนะครับทำให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เลยนะครับ
5: ใช่
4: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนายกสุรพลนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับมีโอกาสจะมาขอให้ท่านพาไปกินข้าวไข่ย่อยบ้างนะครับ
5: ทำให้กินดีกว่า
4: อย่าพาผมไปติดป่าแล้วกันนะครับ ขอบพระคุณมากคร
5: ับ
6: นี่แหละครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสำคัญของเด็กๆลูกหลานของตัวเองอย่างเต็มใจและทำเต็มความสามารถสร้างอาหารจานสุกให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างครบกระบวนการทั้งร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีไปพร้อมกันสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุกครับ

ยาไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะเห็นความสำเร็จแบบนี้ทั้งตัวนายกผอ.โรงเรียนและครูทุกท่านทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีอาหารจานสุกแบบนี้และจานสุกของผมก็จะเริ่มจากจานนี้เป็นต้นไปครับ

0: ถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อ สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: ข้อดีของมนุษย์เงินเดือนก็คือมีรายได้ประจำทุกๆเดือนนะคะทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและออมเงินในแต่ละเดือนได้ไม่ยากซึ่งหากว่าเรารู้จักที่จะวางแผนการเงินให้ดีแล้วอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะบรรดามนุษย์เงินเดือนนะคะนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับประจำทุกๆเดือนจากการทำงานแล้วนะคะก็ยังมีวิธีในการหารายได้เสริมหลายช่องทางด้วยกันค่ะบางคนก็บอกว่าทำงานมากขึ้นหน่อยเพื่อรับเงินล่วงเวลาหรือว่า OT นะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะขายของและบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มทั้งนั้นเลยค่ะแต่ใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถให้เงินทำงานได้ค่ะซึ่งหนึ่งเครื่องมือที่หลายคนเลือกใช้ก็คือกองทุนรวมและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เธอนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมค่ะและตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะที่รู้จักบริหารจัดการเงินนะคะที่สำคัญเขาสามารถกระจายเงินของตัวเองไปสร้างรายได้ต่อได้หลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีรูปแบบไหนบ้างเราสามารถนำไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณมรุตาอินด้วงหรือว่าคุณหญิงคะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาอยู่กับเราวันนี้บรรยากาศสบายๆเลยนะคะแต่มาคุยเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสบายหน่อยเป็นเรื่องของเงินค่ะแต่ก่อนอื่นทำความรู้จักคุณหญิงก่อนดีกว่านะคะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็หญิงนะคะปัจจุบันก็คือทำเกี่ยวกับในด้านของ investor relation ค่ะหรือว่าด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีการให้ข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทนะคะรวมถึงผลประกอบการหรือว่างบการเงินนะคะของบริษัทเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนสถาบันต่างๆนะคะรวมถึงนักวิเคราะห์ต่างๆด้วย
0: หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกมาทำในส่วนของ IR ล่ะคะ
1: คือแต่เดิมแล้วนะคะก็คือทำในส่วนของธนาคารมาก่อนก็จะเป็นในส่วนของด้านวิเคราะห์สินเชื่อแล้วเราก็มองว่าเราจบทางด้านไฟแนนซ์มาด้วยก็น่าที่จะมาดูในส่วนของ IR ได้
0: ค่ะก็ต้องพบปะผู้คนเยอะทีเดียวนะคะทั้งคุยกับคนในองค์กรเองนะคะดูงบการเงินนะคะดูผลการเงินบริษัทแล้วค่อยไปบอกต่อกับหลายส่วนเลยทั้งนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์รวมถึงใครที่สนใจตัวบริษัทของเราด้วยนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าวิธีที่เรารับรายได้ของเราหลักๆเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่า IR น่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนถูกต้องไหมคะรายได้หลักก็น่าจะมาจากเงินเดือนแต่มีช่องทางอื่นด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะก็สำหรับของหญิงเองเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเงินเดือนหลักๆแต่ว่าเราก็จะมีลงในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เล็กๆน้อยๆน
0: ะคะ
1: เป็นพวกค่าเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยด
0: ้
1: วยอีกทางนึงเพราะว่าคือถ้าเกิดเรามีช่องทางเดียวเนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่เพียงพอในการใช้จ่ายหรือว่าอื่นๆนะคะ
0: ค่ะก็เลยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเป็นแบบไหนคะเป็นแบบบ้านหรือว่าเป็นแบบคอนโดมิเนียมคะ
1: เป็นในคอนโดมิเนียม
0: แล้วก็ซื้อมาปล่อยเช่า
1: ใช่ค่ะ
0: มีเยอะไหมคะกี่ห้องแล้ว
1: มีที่เดียวค่ะ
0: ที่เดียว
1: เดียวใช่
0: กำลังเริ่มต้น
1: แล้วก็มีของเราเองด้วย
0: ที่เราอยู่อาศัยเองนะคะแล้วเราเลือกยังไงอะคะเวลาเลือกคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่าอะค่ะในการลงทุน
1: หลักๆก็คือต้องดูในส่วนของทำเลที่ตั้งนะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้ก็คือว่าคนที่จะมาเช่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมองทำความสะดวกสบายในการเดินทาง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วระดับราคามีผลไหมคะ
1: ระดับราคามีผลไหมก็มีส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับส่วนที่ลูกค้าเขาจะได้ในการเดินทางเลยเขาจะมองตรงนั้นมากกว่า
0: ก็คุ้มค่ากว่านะคะเพราะว่าถือว่าประหยัดค่ารถได้นะคะประหยัดเวลาได้จ
1: ่
0: ายแพงอีกหน่อยนึงถ้าได้ตามแนวรถไฟฟ้าก็คล่องตัวโดยเฉพาะชีวิตคนเมืองแบบนี้ด้วยนะคะสองช่องทางของรายได้คุณหญิงบอกว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะก็รายได้จากงานประจำกับรายได้จากอสังหาริม

0: ต่เข้าใจว่าคุณหญิงก็มีการลงทุนประเภทอื่นด้วยเหมือนกันคืออะไรคะ
1: ก็จะเป็นในส่วนของกองทุนรวมนะคะอย่างของเราเองเวลาเราทำงานประจำเนี่ยมันก็จะมีการหักในส่วนของ Provident Fund เหมือนกัน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคือเราก็มองแล้วว่าในส่วนของกองทุนรวมที่เป็นในส่วนของ LTF อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถเลือกกองของเราได้ว่าเราจะลงแบบไหนยังไง

0: จริงๆแล้วแผนการเวลาที่เราได้รับตัวเงินมาแล้วเนี่ยก็คือจะมีการวางแผนออมไว้ก่อนเลย 20%
1: ค่ะ
0: และอีก 80% ก็ค่อยนำไปใช้จ่าย
1: ออมก่อนใช้
0: ใช่ออมก่อนใช้
1: ทำไมถึงใช้หลักการนี้ล่ะคะ
0: จริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆด้วยว่าแบบถ้าเกิดเราได้รับเงินมาแล้วเราแบบรู้จักออมก็คือเราก็จะไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เรามีระเบียบวินัยทางการเงินนะคะ
1: อย่างนี้ถ้าเราดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเนี่ยเชื่อว่าคุณหญิงเองก็เป็นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะคือทำงานไปด้วยแต่ก็ใช้ชีวิตไปด้วยเหมือนกันนะคะเรามองว่าสไตล์แบบนี้ที่สังคมกำลังนิยมในปัจจุบันเนี่ยตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการนะคะในการที่จะใช้ชีวิตยังไงบ้างที่ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะหาความสุขใส่ตัวไปด้วย
0: พูดถึงการที่แบบว่าเราหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือน่าจะแบบมีการตอบแทนตัวเอง
1: เป็นรางวัล
0: เป็นรางวัลให้กับตัวเองเพราะว่าคืออย่างการเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เราทำงานหนักๆมาเป็นการชาร์จแบตให้เรากลับมาทำงานอาจจะได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนต่างวัยก็อาจจะต่างกันว่าคนสมัยก่อนเองนะคะเขาก็จะเน้นการทำงานเต็มที่ในช่วงแรกของการทำงานของชีวิตนะคะพอช่วงที่สองเนี่ยก็อาจจะเน้นในการที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนแล้วค่อยมาเกษียณแล้วค่อยใช้ชีวิตแต่เราเนี่ยก็กลับกันเนาะเราก็ใช้ชีวิตไปด้วยทำงานไปด้วยเลยนะคะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกของการลงทุนสินทรัพย์แรกที่เราลงทุนเลยคืออะไรคะคุณหญิง
0: น่าจะเป็นกองทุนนั่นแหละค่ะ
1: กองทุนรวม
0: กองทุนรวมเลยเพราะว่าเราก็คือรู้จักครั้งแรกในการทำงานเนี่ยก็คือ provident fund ที่เราจะต้องจ่ายทุกๆเดือนใช่ไหมเราก็เลยมีความสนใจว่าในส่วนของกองทุนรวมเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เริ่มศึกษา
1: ก็เลยเข้ามาในโลกของกองทุนรวมก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อยอดเป็นหุ้นรายตัวหรือว่าอสังหาริมทรัพย์คะ
0: เป็นหุ้นก่อนค่ะเป็นหุ้นก่อนแล้วเป็นอสังทีหลัง
1: เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยในรายละเอียดดีกว่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยคุณหญิงเขาจะมีวิธีในการเลือกกองทุนที่น่าสนใจทีเดียวที่สำคัญเนี่ยสามแอสเซทที่ลงทุนนะคะหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็มีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าชอบกองทุนรวมลงทุนอย่างเดียวเลยบางคนบอกชอบหุ้นรายตัวนะคะตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็ได้กำไรเต็มแต่ว่าเสียทีก็เจ็บเหมือนกันนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นเสือนอนกินไปยาวๆแต่คุณหญิงลงทุน3อย่างเลยเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าประสบการณ์ของเธอนั้นจะให้ข้อคิดอะไรกับการลงทุนทั้ง3ประเภทบ้างสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเงินทองต้องวางแผนค่ะมาต่อยอดกันนะคะว่าถ้าเราจะเลือกลงทุนเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่าคุณหญิงเองบอกว่าส่วนตัวเนี่ยสินทรัพย์ทางการลงทุนอันแรกเลยที่เราเลือกเข้าไปก็คือลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเลือกกองทุนอะไรทุนแรกเลยทำไมถึงเลือกกองทุนนั้นด้วย
0: ค่ะสำหรับกองทุนแรกที่หญิงเลือกก็จะเป็นในส่วนของ LTF ค่ะตัวนั้นก็มีการลงไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คือเวลาที่จะลงอะไรเนี่ยก็จะประเมินความเสี่ยงก่อนว่าเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเราเองก็มองว่าเราสามารถที่จะยอมรับส่วนของการลงทุนได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็เลยลงทุนไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนๆนะคะ
1: เราดูได้ยังไงอะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้สูงกลางหรือต่ำปกติเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรบ้าง
0: ก็คือหลักๆก็คือเวลาที่เราเข้าไปดูในส่วนของกองทุนนะคะจะเข้าไปดูในส่วนของผลประกอบการของแต่ละบริษัทก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอเรามองเห็นทิศทางแล้วเราก็จะ เริ่มคิดว่าเราจะลงทุนสักประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ถึงจะได้ผลตอบแทนที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอายุก็มีผลนะคะเพราะว่าคุณหญิงอายุยังไม่เยอะแล้วก็ตอนเริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็อย่าอายุน้อยกว่านี้ด้วยยิ่งเราอายุน้อยก็รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีเวลานะคะในการที่จะต่อยอดเงินได้อีกมากนะคะอีกทั้งเรื่องของการลงทุนในหุ้นเองถ้ามีเวลาให้เงินทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะค่อยๆลดลงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วพอเราเลือกลงทุนปุ๊บเนี่ยนะคะเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงรับได้สูงเลือกลงทุนหุ้นใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่าน LTF แล้วเราเลือกกองทุนกับบลจ.ยังไงอะคะ
0: ค่ะสำหรับการเลือกบลจ.คือหลักๆคือจะดูในส่วนที่เขาเคยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็ดูในส่วนของเงินปันผลด้วยบ้างว่าแบบมีการจ่ายเงินหรือว่ามีนโยบายการปันผลยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
1: ส่วนตัวชอบปันผลหรือว่าไม่ปันผลคะ
0: ไม่ได้ซีเรียสถึงว่าจะต้องมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็คือมันก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เราลงไปแล้วเราจะได้ผลตอบแทนตรงนี้ด้วย
1: ก็แล้วแต่สไตล์เนาะบางคนบอกว่าชอบเงินปันผลเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะได้มีผลตอบแทนออกมาด้วยแต่ว่าก็ต้องจำไว้ว่าปันผลเนี่ยจะโดนหักนะที่จ่ายนะคะสำหรับภาษี 10% นะแต่ว่าถ้าไม่เงินปันผลเนี่ยเขาก็จะเอาปันผลเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนต่อให้กับเราแต่คุณหญิงบอกว่าไม่ซีเรียสขอว่าผลตอบแทนในอดีตดีผลการดำเนินงานที่ผ่าน

0: มีแนวโน้มดีนะคะบลจ.น่าเชื่อถือนะคะเราก็สามารถลงทุนได้แล้วเสร็จแล้วพอเราลงทุนไปปุ๊บเนี่ยนะคะอะไรทำให้รู้สึกว่าถูกใจหรือว่าติดใจการลงทุนผ่านกองทุนรวมคะ
1: ก็คือเหมือนกับว่าพอเราลงทุนไปแล้วก็คือความสะดวกความง่าย ในการดูข้อมูลปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะเป็น public มากขึ้นเราสามารถที่จะค้นข้อมูลได้เลยว่าตอนนี้แต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนได้ผลตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการลงไปเรื่อยๆ
0: ค่ะแล้วลงแบบเป็น dollar cost average นะคะคือถือเฉลี่ยลงทุนทุกเดือนหรือว่าเป็นแบบเงินก้อนเลยค่ะ
1: จะเป็นดอลลาร์มากกว่า
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: เพราะว่าคือเราอาจจะไม่ต้องไปกังวลว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าลงไปได้เรื่อย
0: ๆนอกจาก LTF แล้วนะคะเริ่มที่จะไปซื้อกองทุนประเภทอื่นเมื่อไหร่แล้วก็กองทุนประเภทอื่นที่เราเลือกเนี่ยเป็นหุ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้ว
1: จะเป็นประเภทหุ้นคล้ายๆเดิมเหมือนกันเพราะว่าคือในส่วนตัวแล้วก็คือลงในส่วนหุ้นด้วยก็คือทำให้มาต่อยอดแล้วก็วิเคราะห์รวมกันได
0: ้เวลาเราเลือกกองทุนเนี่ยนะคะเรามีความตั้งใจที่จะถือยาวแค่ไหนหรือว่าระหว่างทางมีการซื้อมาขายไปผัดเปลี่ยนสลับกองทุนตามผลการดำเนินงานที่ไม่ได้ดั่งใจหรือว่าได้ดั่งใจบ้างหรือเปล่าม
1: ีการสลับบ้างค่ะเพราะว่าก็คือจะดูทามมิ่งหรือว่าดูว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจ อะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างช่วงปัจจุบันก็แนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของพวกตราสารประเภทตราสารหนี้หรือว่าพวกที่ลงในพันธบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยคืออัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะมองหาอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
0: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดู 100% ของพอร์ตการลงทุนก็เป็นหุ้นซะเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะเคยคำนวณไหมคะ
1: น่าจะประมาณเกือบ90ได้ละมั้งค่ะ
0: แล้วนอกเป็นอะไร
1: ก็น่าจะเป็นพวกตราสารประเภทหนี้เล็กๆน้อย
0: ๆตราสารหนี้ก็คือเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นการบาลานซ์พอร์ตด้วยเหมือนกันเวลาเราลงทุนไปแล้วนะคะถ้าเห็นข้อดีของกองทุนรวมเนี่ยบอกได้เนี่ยนับเป็นข้อได้มีอะไรบ้างคะ
1: ก็อย่างแรกเลยค่ะด้วยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสิ่งแรกก็คือสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย
0: อ
1: ันนี้สำคัญอย่างที่สองก็คือในเรื่องของผลการตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลที่เราลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะได้รับตรงนี้
0: ก็คือได้2ต่อทั้งลดภาษีด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรามีการซื้อมาขายไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าซื้อสะสมไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ขายกองทุนรวมเลยค่ะ
1: ส่วนมากจะซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้มีการขายออกไป
0: แต่ว่าเหรียญก็มี2ด้านนะคะเราเห็นข้อเด่นของกองทุนรวมในหลายด้านไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของใช้เงินลงทุนไม่มากนักนะคะดอลลาร์คอสเนี่ยขั้นต่ำตอนนี้500บาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะรวมถึงมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารให้เรามีนโยบายหลากหลายที่สำคัญเนี่ยก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้นะคะเพื่อไปดูว่าผลงานในอดีตเขาเป็นอย่างไรแต่ก็มีอาจจะเป็นจุดด้อยเล็กน้อยของกองทุนรวมที่คุณหญิงเองก็สัมผัสได้เหมือนกันคืออะไรคะ
1: น่าจะเป็นในส่วนของเวลาที่เราอยากที่จะซื้อขายอยากที่จะขายกองทุนในช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีสภาพคล่องตรงนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะต้องถือตามระยะเวลาที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงทุนก็อาจจะต้องดูนโยบายหรือว่ายอมรับตรงนั้นให้ได้ก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีอย่างกองแรกที่คุณหญิงลงไปอย่าง LTF เนี่ยก็ต้องถือ
1: 5ปี
0: 5ปีไปทีตอนนี้ก็7ปีไปทีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าคุณหญิงเองอายุแค่นี้แต่เริ่มลงทุนใน RMF แล้วด้วยทำไมถึงเริ่มซื้อ RMF แล้วล่ะคะ
1: ก็คือต้องเริ่มขยับแล้วเพราะว่าในส่วนของฐานภาษีเองที่อยู่ใน LTF เริ่มจะไม่พอเราก็เลยขยับเป็นในส่วนของ
0: RMF
1: RMF ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเพิ่งเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้ว
0: RMF เองเนี่ยเลือกลงทุนได้หลายนโยบายไม่เหมือน LTF ที่ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักใช่ไหมคะและเราเลือกสไตล์หรือว่านโยบายหรือสินทรัพย์ที่ลงทุนใน RMF ยังไงล่ะคะ
1: จะเลือกเป็นในส่วนของกองทุนผสมกันนะคะระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือเรายังมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะกับในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี
0: ้
1: แล้วก็มีในส่วนที่อาจจะสามารถทำรายได้หรือว่าผลตอบแทนได้มากขึ้นก็คือในตราสารทุน
0: ค่ะ
1: ก็เลือกเป็นในส่วนที่เป็นกองทุนผสมกัน
0: เดี๋ยวนี้หลายคนเริ่มคิดนะคะที่จะไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเราเองเริ่มต่อยอดจากแค่ในหุ้นไทยไปหุ้นนอกแล้วหรือยังคะ
1: ตอนนี้ยังนะคะแต่ว่าก็เริ่มศึกษาบ้างแล้วนะคะว่าแบบในส่วนของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนเราชำนาญในส่วนของในประเทศอย่างเดียวก็เลยตรงนั้นยังไม่ได้ไปถึงนะคะ
0: ค่ะแล้วมีความกังวลในหุ้นต่างประเทศด้านไหนอีกบ้างคะ
1: น่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินนะคะแล้วก็อาจจะเรายังไม่ได้รู้จัก ในส่วนของหุ้นตรงนั้นได้ดีพอ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วก็แปลว่าเป็นคนที่ลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจและรู้จริงมากกว่าที่จะไปลงตามกระแสนะคะแล้วก็อย่างค่าเงินถ้าไม่มั่นใจก็พักไว้ก่อนเลยนะคะก็เน้นหุ้นไทยเป็นหลักด้วยแต่ไม่ใช่แค่ใช้กองทุนรวมเท่านั้นเพราะว่าคุณหญิงเองก็ซื้อหุ้นเองด้วยในส่วนนี้ถ้า 100% เนี่ยกองทุนกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเองกี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: คือถ้าเป็นในส่วนของหุ้นเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยที่ซื้อเอง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะเป็นแบบเทรดเองหลักๆก็คือที่มองอย่างนั้นเพราะว่าคือเราจะได้คอยดูพวกตลาดหรือว่าพวกวอลุ่มในการซื้อขายเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราติดตามข่าวเลยอะไรเงี้ยเรารู้ว่าในช่วงไหนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจ
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะมีความคล่องตัวตรงนี้
0: สภาพคล่องสูงกว่า
1: ใช่ไ
0: หมคะขายได้เลยราคาก็ราคาเดี๋ยวถามด้วยไม่ต้องไปรอสิ้นวันใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าทำการบ้านหนักกว่าใช้กองทุนรวมหรือเปล่าคะ
1: ก็ค่อนข้างหนักกว่าเพราะว่าบางทีราคาหุ้นอะไรเงี้ยมันก็จะผันผวนไม่เป็นไปตามที่เราคาดนะคะแล้วก็ในช่วงเศรษฐกิจของปีนี้ด้วยก็อาจจะเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยดูว่าในส่วนของภาคธุรกิจไหนที่น่าสนใจอย่างตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยแล้ว GDP ก็เริ่มขยับขึ้นประมาณ 3% กว่า
0: ๆ
1: เราก็มองว่าในส่วนของภาคที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวก็ยังคงได้อยู
0: ่
1: อย่างในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจธนาคารก็ยังสามารถลงได้เรื่อย
0: ๆ
1: หรือว่าในส่วนของภาคก่อสร้างเองที่รัฐบาลมีนโยบายในการ
0: พัฒนา
1: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราก็สามารถที่จะลงได
0: ้ค่ะที่ผ่านมาถ้าดูเรื่องของผลตอบแทนเพราะว่าคุณหญิงเองก็พูดไปเยอะเหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็ดูผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมที่เราไปเลือกลงทุนนะคะหรือแม้แต่ตัวหุ้นเองเนี่ยแล้วเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่า
1: ก็บางอย่างมันก็ไม่ได้ไปตามนั้นสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกเราก็จะมีแบบส่วนที่เราคาดหวังอยู่ในใจว่าระดับที่เรายอมรับได้อยู่ประมาณไหนอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะอ
0: ย่างถ้าลงทุนหุ้นหรือกองทุนเรามีเปลี่ยนกองเพราะว่าผลตอบแทนไม่ดีหรือคัดลอสหุ้นเพราะว่าขาดทุนไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้บ้างมั้ยคะ
1: มีบ้างค่ะมีบ้าง
0: ก็คือมีวินัยให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะฝากไว้แล้วกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็อยากจะวางแผนการเงินรวมถึงบริหารจัดการเงินของตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะกองทุนรวมอยากแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คือในส่วนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะกองทุนรวมก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เรามีผลตอบแทนในการลงทุนนะคะอย่างมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ยก็คือช่วยประหยัดในเรื่องของภาษีได้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มต้นไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่มากมายนักนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในอนาคตพอเรามองเห็นตรงนี้ก็คืออาจจะต่อยอดในการลงทุนด้านอื่นๆได้
0: อ
1: ีก
0: ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มลงทุนแล้วนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณหญิงเนี่ยอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ซื้อ RMF แล้วด้วยนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็วางแผนเกษียณไปด้วยในตัวนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่มากกว่าเรื่องของการทำงานหารายได้ในหลายช่องทางแล้วก็คือต้องให้เงินทำงานด้วยนะคะจะผ่านกองทุนรวมก็ได้หุ้นรายตัวก็ได้หรือว่าคุณหญิงก็ใช้อสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเด็นนี้กันบ้างนะคะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: ช่วงนี้นะคะเรามาฟังคำแนะนำจากกูรูจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะคะว่าถ้าอยากจะให้เงินทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างค่ะ
3: การเป็นมนุษย์เงินเดือนครับเราจะถึงอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรจริงๆแล้วกองทุนรวมเนี่ยเป็นตัวช่วยตอบโจทย์เลยนะครับในการที่จะทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อมีอิสรภาพทางการเงินในที่สุดครับทีนี้เราจะลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรครับที่จะให้บรรลุอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนทางการเงินทุกอย่างครับท่านจะต้องมีเป้าหมายก่อนเลยนะครับว่าลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวครับระยะสั้นหมายถึงการลงทุนที่ต้องใช้เงินคืนไม่เกิน1ปีนะครับระยะยาวนี่คือตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งการกำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นระยะยาวนี้จะส่งผลต่อแผนการลงทุนของท่านนะครับในลำดับถัดไปนะครับนอกจากนี้แล้วครับเป้าหมายของท่านที่จะต้องกำหนดด้วยนะครับมี3แฟกเตอร์ครับเงินต้นผลตอบแทนและระยะเวลาครับท่านจะลงทุนในกองทุนรวมด้วยเงินต้นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนครับต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ครับและด้วยระยะเวลายาวนานแบบไหนซึ่งผมบอกแล้วว่ามีระยะสั้นและระยะยาวนะครับสำหรับขั้นตอนที่2ครับเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลกองทุนรวมครับเราจะต้องรู้ก่อนครับว่ากองทุนรวมที่เราจะเอาไปลงทุนเนี้ยครับ มันลงทุนในอะไรในหุ้นหรือตราสารหนี้จะรู้ได้อย่างไรล่ะครับปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถติดต่อขอข้อมูลกองทุนรวมได้นะครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นจากตัวแทนขายกองทุนรวมโดยตรงจากหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เอกสารอะไรครับที่เราจะต้องขอเขามีอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกครับคือหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนส่วนสรุปครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Fund Fact Sheet นะครับซึ่งข้อมูลกองทุนส่วนสรุปนี้จะมีสรุปอย่างน้อยๆ นะครับประมาณ 3-4 หน้าใช้เวลาอ่านกันมาสักนิดนึงนะครับไม่เกิน5นาทีแล้วท่านจะรู้เลยครับว่ากองทุนรวมนี้ลงทุนในอะไรแล้วมีเงื่อนไขการนำเงินเข้าออกอย่างไรบ้างเอกสารฉบับที่2ที่ท่านควรจะขอครับคือตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุนรวมนะครับซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่ากองทุนรวมที่ท่านกำลังจะเลือกซื้อนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วครับเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะปัจจุบันนี้ครับเวลาเราไปติดต่อตัวแทนขายนะครับกองทุนรวมเขาก็จะบอกเขาว่ากองทุนรวมของเขาดีที่สุดแต่เราไม่เคยทราบเลยครับว่าดีที่สุดจริงหรือไม่เอกสารฉบับที่2เนี่ยแหละครับจะบอกครับว่ากองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยเปรียบเทียบแล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มประเภทกองทุนเดียวกันสำหรับขั้นตอนที่3ครับคือการประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ครับซึ่งบางคนนะครับไม่ได้เคยซื้อกองทุนรวมมาก่อนก็ไม่ต้องตกใจครับว่าเราจะมีระดับความเสี่ยงยอมรับได้ที่ตรงไหนนะครับปกติแล้วก่อนที่เราจะลงทุนครับเขาจะมีแบบสอบถามให้ครับตัวแทนขายจะให้แบบสอบถามเรานะครับกรุณาครับตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการแนะนำการลงทุนของผู้แนะนำการลงทุนต่อไปนะครับถ้าสมมติเรายอมรับการขาดทุนไม่ได้เลยนะครับกองทุนที่เราเหมาะสมที่จะลงทุนอาจจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นเลยนะครับแต่ถ้าท่านสามารถยอมรับผลขาดทุนได้ในบางช่วงเพื่อที่จะมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้นในระยะยาวนะครับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอาจจะตอบโจทย์ของท่านได้ในตรงนี้สำหรับขั้นตอนที่4ครับท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ช่วยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ท่านเพิ่มเติมครับปกติแล้วกองทุนรวมนะครับได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะไปลงทุนอะไรกองทุนรวมไปลงทุนในตราสารหนี้หรือลงทุนในหุ้นเวลาได้รับดอกเบี้ยมาหรือได้รับเงินปันผลมาตัวกองทุนรวมเองไม่ต้องจ่ายภาษี 10-15% หักหน้าที่จ่ายตรงนี้เมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดานะครับตรงนั้นได้ต่อแรกแล้วเด้งที่2ที่ท่านจะได้ครับคือการลงทุนในพวกกองทุน LTF หรือ IMF ครับ LTF คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว IMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF หรือ IMF เงินต้นที่ท่านลงทุนไปนะครับถ้าลงถูกต้องตามเงื่อนไขภาษีของสรรพากรแล้วเงินต้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่สรรพากรกำหนดขั้นตอนที่5ครับตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับสิ่งนี้สำคัญมากครับเวลาเราลงทุนไปแล้วนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับบ่อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วปีละ1ครั้งนะครับหรือบางท่านอาจจะดู6เดือนครั้งก็เป็นได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันการเป็นมนุษย์เงินเดือนครับถึงอิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยากเลยด้วยกองทุนรวมครับเพราะว่าท่านสามารถให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมได้ขอให้ท่านใช้หลัก5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1ครับกำหนดเป้าหมายในการลงทุน2ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งครับ3ครับประเมินระดับความเสี่ยงของตนเองซึ่งถ้าท่านสงสัยตรงนี้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาตได้นะครับขั้นตอนที่4ครับเลือกลงทุนกองทุนที่ประหยัดภาษีและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ท่านได้ถึง2เด้งนะครับที่ผมยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่5ครับคือการหมั่นพิจารณาทบทวนผลตอบแทนนะครับว่าอยู่ในระดับที่ท่านยอมรับได้และตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่และเมื่อเทียบกับเพื่อนแล้วเป็นอย่างไรครับแค่นี้ท่านก็สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอนครับผม
1: อยากมีรายได้เพิ่มไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือว่าใช้แรงทำเงินแต่อย่างใดนะคะเราสามารถให้เงินทำงานแล้วก็ใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือได้เหมือนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายนะคะคุณทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนกับเฟิร์นและทีมงานนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ก็ได้เหมือนกันมีความรู้เพียบทีเดียวค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: ใจแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้นะเจ้าเนาะคือทำได้คู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
5: า
4: ะ
5: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
0: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับนั่นการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เนื่องจากการเกิดน้อยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น2,000ล้านคน

ายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-30 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีแรงงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับนึงหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตร

0: ศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่125ถึง28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึง190ถึง197คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งกราฟสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่า Baby Boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึงThe New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง เหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนนึงก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65-70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการ ให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
4: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คน แล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านนึงที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีบุตรเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
6: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบาย

0: นะครับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะ

0: โดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจกรรมเกษตรกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีก1ฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4. ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2. มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
0: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
1: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
0: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติลำหนึ่งเดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยละครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหั่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

0: เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ

0: ขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึง

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับ

น้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าจริง
1: ก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้ก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตาร์คนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตาเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตักกะแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตักกะแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตักกะแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอดเวเซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้เลยว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมานั้นพูดเรารู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละ

แล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

สิ่งที่มันก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่สองนี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี่ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อโคจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นในบางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่ามันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ 1. เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เรา

เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักจิตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายหนึ่งคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
2: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
1: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นคว้า
0: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
2: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานสายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวท่านกลุ่มสายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่าสายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
2: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงถึงห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
1: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะและแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
2: ่
0: ะ
2: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
4: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดอกจะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยแล้วก็ในเดือนหนึ่งเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่า กดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ครับผมวันนี้ก็ได้มาลองเล่นคาราเต้นะครับที่ราชมังคลาคีฬาสถานนะครับผมซึ่งก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆทีมชาตินะครับแล้วก็พี่ปุ้ยแล้วก็โค้ชซาอีฟนะครับผมซึ่งวันนี้ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยก็เดินเข้ามาในสนามพี่ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี
2: ้
1: มารบกวนหน่อยจริงๆตอนนี้เราอยู่ที
2: ่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
1: ครับอันนี้คือเป็นที่ซ้อมปกติ
2: ใช่ค่ะก็เป็นที่ซ้อมของหลายๆกีฬาหลายๆกีฬาบางทีก็จะเก็บตัวในนี้หรือว่าบางกีฬาก็อาจจะไปเก็บตัวที่อื่นตามที่สมาคมเขามีจัดสถานที่ถูกซ้อมไว้ให้อะไรเงี้ย
1: ครับผมจริงผมตื่นเต้นมากเลยมาคือก่อนหน้านี้คือผมมาเล่นเทควันโดมา
2: ตั้งแต่
1: 6ขวบครับแต่ว่าผมก็เลิกเล่นไปก่อนตอนประมาณ14

0: แต่ว่าจริงๆพอโตเราก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงโมเมนต์แบบของการแบบ
1: เสียได้ใช่ไหม
0: ใช่ต่อยเตะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวันนี้ดีใจมากที่แบบจะได้มาลองคาราเต้เพราะจริงๆผมแบบไม่เคยลองเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมันต่างกันยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วคาราเต้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้คล้ายๆกับเป็นกีฬาต่อสู้นะคล้ายๆกันมีแบบฟุตเวิร์กการหาจังหวะสร้างระยะอะไรเงี้ยเตะต่อยคล้ายๆกันคือมีเตะมีต่อยอะไรเงี้ยแต่คาราเต้อาจจะมีแบบปัดขาม
0: ีปัดขาด้วย
1: หรืออาจจะแบบสมมุติคู่ต่อสู้ลอยเข้ามาเตะลอยเข้ามาอาจจะรวบขาแล้วก็เทคดาวน์ลงแล้วก็ซ้ำคือคาราเต้อ่ะจะต้องถ้าเกิดทำคู่ต่อสู้เสียแล้วปุ๊บจะต้องรีบทำคะแนนในทันทีคือจะแต่ก่อนอาจจะมีบอกว่าใน3วินาทีใน2วินาทีแต่ตอนเนี้ยในกฎเขาเอา2วินาทีหรือ3วินาทีออกแต่เขาจะบอกว่า immediately ก็คือแบบว่า
0: ทันทีเลย
1: ใช่ณตอนนั้นเลยคือทุ่มลงปุ๊บทำคะแนนเลยไม่ว่าจะต่อยหรือจะเตะอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้3แต้ม
0: แล้วจริงๆอย่างแบบคาราเต้ก็คือมันเป็นของประเทศอะไรนะมาจาก
1: จริงๆถ้าพี่รู้มานะคะก็คือเป็นมาจากประเทศญี่
0: ป
1: ุ่
0: น
1: แต่ว่าบางประเทศหรือว่าบางแขนงเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยคาราเต้มาจากอินเดียนะคาราเต้มาจากจีนแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเยอะแล้วแต่ใครอยากจะเอาเป็นของใครแต่ถ้าเกิดตาถามตามที่รู้ก็คือมาจากญี่ปุ่นเป็นกีฬาของประเทศญี่ปุ่น
0: แล้วอย่างถ้าคาราเต้เข้ามาในประเทศไทยได้ยังไง
1: อุ๊ยพี่จำปีไม่ได้แต่ประมาณ50ปีแล้วค่ะ
0: 50ปี
1: ก็คืออาจารย์ที่เขาเข้ามาก็สอนไปเรื่อยๆสอนแบบเหมือนใจรักเปิดยิมสอนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคาราเต้เราดำเนินการมาเรื่อยๆเริ่มตั้งเป็นสมาคมเริ่มส่งแข่งชิงแชมป์เอเชียอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆจนมาปีที่พี่ได้เหรียญทองจนยิ่งมาบูมก็ประมาณ 4-5 ปีให้หลังนี้เพราะว่าคาราเต้เขามีการบรรจุโอลิมปิกเป็นปีแรกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งปีที่แล้วที่เพิ่งแข่งเสร็จไป
0: คุยนี่เล่นมากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเลย
1: ถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มเลยพี่เล่นตอน8ขวบ
0: 8
1: ขวบตอนนี้พี่38
0: โอ้โห30ปี
1: ใช่
0: ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยก่อนเรามาถึงที่เนี่ยเราก็พยายามจินตนาการภาพเนาะว่าคาราเต้มันเป็นยังไงเพราะว่าภาพที่เราเคยเห็นแบบในทีวีตอนแข่งขันหรือว่าแบบเวลาไปทำเป็นหนังอ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับเทควันโดขนาดนั้นผมก็แบบเอ๊ะมันความต่างมันคืออะไรก็ยังไม่ได้เก็ตจนได้คุยกับพี่ปุ้ยก็เริ่มแบบอ่ะเห็นภาพมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เก็ตทั้งหมดอะไรเงี้ย
2: ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครรู้ประวัติศาสตร์ชัดเจนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ความจริงแล้วเหตุผลจริงๆที่การมีการซ้อมคาราเต้ขึ้นเนี่ยคือการใช้มือเปล่าเนาะในการป้องกันตัวเองนะครับเกิดขึ้นที่กลุ่มทหารกลุ่มนึงในประเทศญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบังคับห้ามมีอาวุธห้ามมีอะไรอยู่ในครอบครองทุกคนก็ต้องใช้เอาตัวรอดในการที่ต้องป้องกันตัวเองก็คือฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นชื่อว่าคาราเต้แต่ก่อนหน้าชื่อคาราเต้ก็มีชื่ออื่นนะครับเช่นชื่อตามเมืองเลยเช่นโอกินาวาเต้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงไปหลายชื่อจนสุดท้ายแล้วก็ขยายไปสู่คนญี่ปุ่นมากขึ้นก็เล่นทั่วประเทศญี่ปุ่นก็กลายเป็นคาราเต้ที่เรารู้จักกันนะครับมีประเทศไหนที่ถือว่าเก่งมีความสามารถเนี่ยนะครับฝรั่งเศสที่ดังๆก็อิตาลีก็มีดังสเปนนี่ก็ถือว่าแชมป์โลกหลายสมัยด้วยทางใกล้ๆเอเชียเราก็ด้วยนะครับคืออาเซอร์ไบจานเนี่ยก็เก่งมากครับการแข่งขันในยุโรปเยอะมากครับบ้านเขาเนี่ยคนจะไปร่วมแข่งขันเยอะมากเช่นโครเอเชียบัลแกเรียโอเพนหรือแม้กระทั่งที่ผมจะไปในอาราวาซาคัพเนี่ยฮะก็คือต้องยอมรับว่าคนที่เข้าร่วมแข่งขันเยอะแล้วก็รายการแข่งขันเยอะมากในแต่ละประเทศคือมันใกล้เคียงกันแล้วทุกคนก็ไปร่วมกันอย่างเงี้ยครับที่คนบอกว่าในเอเชียเราญี่ปุ่นถึงเก่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยความจริงแล้วในพื้นฐานเบสิกเขาดีกว่าเพราะเขาเป็นต้นตำรับแต่ถ้าว่าถามว่าการแข่งขันจริงๆเนี่ยผมมองว่ามีประเทศอื่นที่สอดแทรกมาเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเองนะครับซาอุดีอาระเบียเองในอาเซียนบ้านเราก็มีทั้งเวียดนามทั้งอินโดและไทยนะแต่ว่าโอเคมันไม่ทุกรุ่นครับคือต้องบอกว่าบางรุ่นญี่ปุ่นก็แพ้แบบยับเยินก็มีครับแต่บางรุ่นถ้าเป็นแข่งกันด้วยเบสิกทักษะพื้นฐานเนี่ยเขาก็ชนะอิหร่านอิรักพวกนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำไมถึงเก่งขึ้นมาได้เนี่ยความจริงเขาไม่เล่นกีฬาคาราเต้อย่างเดียวนะเขาเล่นเทควันโดด้วยครับแล้วเขาก็พยายามเปิดกีฬาให้หลากหลายมากขึ้นผมต้องย้อนกลับมาที่ไทยก่อนว่ามันมีการโชว์การต่อยทำลายเพื่อแสดงถึงความแข็งแรงของเรานะฮะในการทำหรือว่าเบสิกที่ถูกต้องในการทำลายเอาตรงนี้ถ้าต่อยไม่ดีจริงๆก็มือหักได้แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงหรือต่อยไม่ถูกถูกไหมฮะและอีกอันนึงก็คือเวลาสอดสายเมื่อก่อนก็มีการทดสอบครับทดสอบจิตใจซึ่งในกีฬาอื่นก็มีนะอย่างที่ผมบอกเทควันโดก็ทำครับเวลาโชว์ก็มีเตะไม้เตะอิฐกันเหมือนกันนะฮะซึ่งมันเริ่มปกติแต่ภาพลักษณ์ของคาราเต้มันต่างตรงนี้ก็คือเราโชว์ง่ายคือต่อยอิฐโชว์เลยโชว์พลังโหคนดูชอบอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นภาพลักษณ์ของคาราเต้ไปรวมถึงในการ์ตูนด้วย
1: ค่ะต่อไปก็เดี๋ยวพี่จะลองให้หนูซ้อมกาต้าดูท่ารำมันจะเป็นเบสิกของท่ายืนของท่าต่อยเตะอะไรก็แล้วแต่งั้นเราเริ่มที่ท่ารำก่อนเราก็จะวันนี้เรามีพี่เลี้ยงคือน้องน้ำผึ้งอันนี้นะคะ
0: สวัสดีครับน้ำผึ้งครับรบกวนด้วยนะครับวันนี้
3: ค่ะเดี๋ยววอร์มหรือยัง
0: ยังไม่ได้วอร์มนะครับ
3: วอร์มอะไร
0: ซึ่งตอนแรกน้องน้ำผึ้งก็แบบ

0: ให้ผมวอร์มแล้วก็เหมือนให้แบบลองแบบเบสิกแบบพวกแบบท่าลำแล้วก็ท่าแบบการปล่อยหมัดท่าแบบเตะเบสิกอะไรเงี้ยอัน
1: นี้คือท่าเบสิกค่ะขาจะยืนเท่ากับหัวไหล
0: ่ต้องยอมไม่ต้อง
1: แล้วก็ปล่อย
2: ออกไป
1: ใช่ใช่สวยค่ะต่อไปก็เบสิกก็เดี๋ยวก้าวขาขวาปล่อยใช่ใช่
0: ยืนเราจะยืนแบบตรงใช่ไหม
1: ต่อไปก็จะเป็นเตะตัวก็จะบิด
0: โอเคครับ
1: ก็ดึงกับที่เตะจะอยู่แบบขนาดประมาณนี้ไม่ต้องเลย
0: อ๋อข้างหน้า
1: ใช่ใช่ต่อไปปัดก็แต่จะอยู่เท่ากับหัวไหล่
0: เท่ากับหัวไหล่โอเคครับ
1: ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ปัดที่ไม่ต้องถึงอันนี้คือปัดประมาณลำต
0: ั
1: วต่อไปถ้าปัดท้องก็จะคือปัดนี้
0: แทนแล้วเหงื่อออกแล้วเหนื่อยนึกถึงตอนแบบสมัยก่อนที่เล่นเลยแล้วต้องอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในแต่ว่าเหงื่อออก
1: ของเราจะไม่คืนอะจะงอแบบ
0: จะงอนิดนึง
1: แล้วก็อันนี้คือปัดผ่านหน้ามา
0: อ๋อโอเค
1: ก็จะอย
0: ู่
1: ประมาณ
0: โอเค
1: ปัดผ่านหน้าไว้ใช
0: ่
1: เป็นวงกลมขึ้นมาใช่ค่ะอ
0: ัน
1: นี้ค่ะก็เบสิกก็จะอยู่ประมาณนี้ก็มีต่อยปัดงั้นเดี๋ยวเราเตะแล้วก็เดิน
0: โอเคได้
1: นี่เตะแล้วก็เดิน
0: โอเค
1: เตะแล้วก็เดิน
0: โอเคครับ
1: วางใช่แล้วนี่ก็
0: เป็น
1: เตะลำตัว
0: โอเคครับแล้วอย่างเวลาลำแบบที่แข่งทำนี่คือเราต้องดีไซน์ท่าเอง
1: ไม่ค่ะมันจะมีท่าอยู่แล้วเราต้องจำก็อยู่ประมาณ1นาที2นาที3นาทีแล้วแต่ท่า
0: ซึ่งมันก็จะเป็นท่าเหมือนเวลาเราสอบ
1: สอบสาย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแบบผมว่าแบบมันมีความคล้ายกับเทควันโดอยู่ในการแบบออกแต่ว่ามันก็ยังมีความต่างตรงที่ปกติเทควันโดคือมันปล่อยแล้วมันปล่อยเลยความต่างคาราเต้คือเวลาเราปล่อยหมัดหรือเราปล่อยขาเตะอย่างเงี้ยมันต้องรีบสแนปกลับมาอันนี้ก็เป็นความต่างที่แบบไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งใหม่ซึ่งพอได้ทำไปแป๊บนึงก็ได้ลองไปเตะไอ้หุ่นที่เขาเอาไว้ซ้อมนะผมก็ด้วยความคิดถึงแบบไม่ได้เล่นมานานไม่ได้เตะมานานก็ซัดยับเลยครับ
1: เราต่อยลำตัวใช่ค่ะต่อไปก็เตะลำตัวนะคะสองแม่ใช่ซ้ายขวาได้ก็ได้ค่ะจะได้ต่อไปก็เตะหน้าสามแต้มใช่เตะได้
0: อ๋อได้ค่ะ
1: ได้เหมือนกันใช่นี่ก็จะเป็นสามแต้ม
0: นี่ดูโอ้โหเท้าบวมแน่นอนกลับไปแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะแบบตอนนี้เท้าแบบค่อนข้างบวมแต่ว่าเอาจริงก็สะใจรู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้ปลดปล่อยในทางนึงอะไรเงี้ยก็พอแบบผมเล่นกับน้องน้ำพึ่งเสร็จปุ๊บน้องน้ำพึ่งก็แบบส่งผมมากับโค้ชซาอีฟซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังซ้อมเทคนิคการต่อสู้อยู่แบบจับคู่ตอนแรกก็แบบเฮ้ยเราจะเข้าไปเล่นได้หรออะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราพอแบบมีเบสิกอยู่เรื่องแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยก็จับผมยัดเข้าไปเลย
3: เดี๋ยวเราต้องใส่อุปกรณ์ก่อนครับแล้วก็ตะกี้พี่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวให้ผมลองเล่นกับพวกเขาเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราพอเตะได้ต่อยได้ลองดูครับไม่รู้เป็นยังไงเอาจริงตื่นเต้นนะพอต้องเล่นกับทีมชาติแล้วไปอยู่ในโปรแกรมเขาเลย
0: นิ้วโป้งออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ใช
4: ่เดี๋ยวก็จะให้ลองเข้าคู่จริงนะครับว่าเวลาซ้อมยังไงให้ทำเทคนิคอะไรแบบ
2: ให้เซนเซซาอีทเป็นคนบอกว่าจะให้ทําอะไรต่อไปครับ
3: โอเคครับ
4: ที่สุด
2: ก็คือการชิงเข้าไปต่อย
4: ใช่
2: เอามันไปก่อน
4: My hand start everything with hand
2: ทุกอย่างจะเริ่มที่มือก่อนและจบด้วย
4: And when we do faster
2: ให้ทุกอย่างเวลาทำเทคนิคนี้ใช่ไหมครับให้เริ่มจากหมัดก่อนให้หมัดออกไปข้างหน้า
3: ซึ่งแล้วก็
2: ใช่พุ่งมาข้างหน้าเลยพุ่งมาทั้งตัวให้หมัดออกไปก่อนซึ่ง
4: ทูบายทูกิมมี่จี
3: ผมก็ได้จับคู่กับทั้งพี่จีนะครับแล้วก็น้องมิกที่เป็นคู่ที่แบบคอยรับส่งคอยแบบสอนคอยฝึกอะไรอย่างนี้ซึ่งก็สนุกมากเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีบางอย่างที่ยากเหมือนกันในการที่จะทำให้ได้มันไม่ใช่แบบลองปุ๊บแล้วทำได้เลยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่ามันอยากทำให้ได้อะ
2: แล้วก็เก็บมันอย่าลืมก้าวขาสัตว์เป็นคนละครั้งนะ
4: Your hand is still too much here.
2: Okay.
4: Just
3: touch.
4: One microsecond here. Microsecond. Stop.
3: Okay.
4: Yes, now.
2: นะครับมันจะออกไปซึ่งแล้วกับดีขึ้นลองดูดีขึ้นครับเวลาขาให้จบอยู่ข้างนอกพยายามโฟกัสมองจุดที่เราจะ
4: นั่งอยู่ปะดิดิแหละ
2: ครับผม
4: เนี่ยดิแหละดิก
2: ็
3: ก็เหมือนเข้าใจเลยว่าคาราเต้มันแตกต่างจากกีฬาอื่นยังไงคือพอได้คุยกับโค้ชแล้วก็ได้เห็นวิธีการเล่นจริงๆมันไม่เหมือนที่เราเข้าใจมันไม่เหมือนที่เราเคยเล่นแบบกีฬาอื่นมาอะไรเงี้ยนอกเหนือจากที่ทุกคนเห็นว่ามันคือการแบบใช้แรงใช้ความเร็วจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดมันคือการที่แบบเราต้องคอนโทรลบอดี้เราให้ได้มันคือการที่แบบเราเตะยังไงแล้วต้องคอนโทรลมันไม่ให้แบบบุ้งบางกีฬามันคือเราเตะแล้วแบบเราไหลไปเลยซึ่งมันก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้แต่ว่าสำหรับคาราเต้มันคือแบบเราเตะไปเราต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้เพื่อ1คือมันเป็นการเซฟ2มันคือเป็นการแบบเหมือนเราเรสเพคกันนะว่าเราไม่ได้มาแบบทำร้ายกันแต่มันคือกระบวนท่าที่มันสวยงามซึ่งมันผสมแบบศิลปะการต่อสู้กับอาร์ตจริงๆอันนี้คือผมแบบประทับใจรู้สึกว่าเห็นมิติใหม่ของคาราเต้แล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นพอเราเข้าใจเราเห็นแบบแวลูของมันแล้วอะจนกระทั่งแบบโอเคได้ลองแบบหลายๆท่าเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายเขาก็อยากให้ผมลองได้แบบลงมาสู้จริงในสนามเป็นแบบฟรีสแปริงมีกรรมการจริงๆมีแบบคนดูจำลองสถานการณ์เหมือนแข่งจริงครับแต่ว่าปกติเนี่ยคาราเต้เขาเล่น3นาทีแต่ว่าอันเนี้ยผมเล่นแค่1นาทีพอเพราะว่าเรามือใหม่เนาะเราไม่ได้ออกกำลังกายนานก็1นาทีก็แบบก็เพียงพอแล้ว

2, 3.

0: เอาจริงก็ตอนเล่นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำแต้มได้ด้วยทำแต้มแรกได้นะครับแล้วเขาบอกถ้าทำแต้มแรกได้แล้วถ้ามันเสมอกันตอนปลายก็มีสิทธิ์ชนะแต่ด้วยความที่ผมแบบเป็นขาลุยไงไม่ค่อยได้คิดแบบว่าได้แล้วต้องได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยลุยๆๆจนแบบอ่ะโดนเขาต่อยโดนเขาเก็บแต้มสุดท้ายแพ
1: ้แฮปปี้มากวันนี้รู้สึกแบบสนุกแล้วก็เหมือนได้ลองมาเล่นจริงแล้วมันเห็นแบบอีกมุมนึงที่สวยงามของคาราเต้มากๆมาอธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนกันนะคือจากคนที่เคยเล่นเทควันโดมาแล้วพอมาเจอเนี่ยมันแบบมันมีอีกมิตินึงที่มันแบบที่มันสวยงามแล้วมันแบบทุกคนต้องมาลองเล่นผมว่ามันไม่ใช่แค่ความรุนแรงแต่มันคือศิลปะมันคือความแบบสังเกตการมันคือการที่เรามองคู่ต่อสู้โดยที่แบบทุกอย่างมันเป็นสเต็ปมันเป็นแบบชั้นเชิงการออกท่ามันไม่ใช่แค่แบบเราเตะให้จบแต่มันมีกระบวนท่าของมันที่เราต้องปล่อยให้โขเพราะว่ามันมีผลต่อแบบคะแนนและกติกาคาราเต้ที่ผมรู้สึกว่าแบบโขมันแบบมันต่างแล้วมันแบบพิเศษมากคือถ้าเราทำคู่ต่อสู้น็อกคือเราแพ้เลยผมรู้สึกว่านี่มันคือการแบบเหมือนให้เกียรติกับคนที่เราเล่นด้วยกันว่าเราไม่ได้มาทำลายกันแต่ว่านี่คือแบบศิลปะการต่อสู้จริง
0: แต่ว่าก็เป็นการแบบเล่นที่แบบสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจุดไฟแบบอดีตนักกีฬาเก่าของผมขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถึงเวลาหรือเปล่าที่ต้องกลับเล่นกีฬาแบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะผมว่ามันสิ่งที่มันดีคือมันแบบมันได้ใช้กล้ามเนื้อหลายๆอย่างที่แบบเออเราไม่เคยได้ใช้แล้วก็สองคือมันเหมือนหลายๆครั้งที่ผมคิดถึงกีฬาแบบนี้หรือคิดถึงโมเมนต์ที่แบบเราเคยเป็นนักกีฬาเก็บตัวได้เจอกับเพื่อนๆได้เจอโค้ชอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนทำให้ผมได้ความรู้สึกนี้กลับมาด้วยความที่ผมว่าทุกคนที่นี่เขาอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศมันอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมนึกถึงตอนแบบเราเป็นนักกีฬาสมัยก่อนอะไรเงี้ย
2: เป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
3: โอ้ถือว่าเบสิกดีมาก
4: ใช
3: ่คือตอนแรกอะตกใจเลยก็คือเห็นมาซ้อมเบสิกกับน้ำผึ้งเงี้ยให้เตะต่อยหุ่นเงี้ยโอ้โหก็คือแบบ
4: พุ่ง
3: เ
4: ลย
3: เตะอะไรเงี้ยโอเคเลยใช
0: ่จริงๆจริงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเริ่มหลงเสน่ห์กีฬานี่แหละรู้สึกว่าอยากเล่นต่อแต่ว่าแบบจริงๆอยากรู้ว่าอย่างมิกกับน้ำผึ้งคือเล่นกันมานานแล้วใช่ไหมครับเล่นกันมากี่ปีแล้ว
3: เริ่มเล่นจริงๆก็คือม.1ครับคาราเต้ก็คือ
0: ม.1
3: ใช่ได้แต่ม.1ตอนนี้ก็ถ้าเบสเสร็จรวมกันก็เกือบ20ปี
0: 20ปี
3: ใช่เกือบประมาณ16 17แล้วคร
0: ับ16 17ปีน้ำผึ้งครับ
4: เท่ากันค่ะแต่ว่าน้ำผึ้งจะเล่นตั้งแต่6ขวบ
0: 6ขวบ
4: ใช่
0: ตอนนี้24
4: ใช่
0: ครับไปบวกลบกันเอง
4: ค่ะ
5: จริงๆนะอย่างที่บอกว่ากีฬาเราเป็นกีฬาต่อสู้เป็นกีฬาเดี่ยวต้องไฟกันต้องอะไรกันแต่วันนึงถ้าเกิดอย่างเวลาเราสู้กันอย่างเงี้ย
0: ครับ
5: คนนึงต่อยคนนึงทําคะแนนเราจะมีการเชียร์กันเราจะแบบว่าช่วยทําให้ฝั่งนึงรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําอีกหรือเสียคะแนนทําตรงนี้ทําตรงนี้ให้มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะต้องดึงใจไปด้วยกัน
0: เชียร์อัพกันไปเรื่อยๆ
5: ใช่เราเป็นกีฬาเดี่ยวแต่เราต้องมีแบ็คอัพที่ซัพพอร์ตเราหนุนหลังเราทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําต่อไปเรื่อย
0: ๆสําหรับมิกกับน้ําผึ้งอ่ะเสน่ห์ของคาราเต้มันคืออะไร
3: เหมือนถ้าเราเล่นกีฬาใดกีฬานึงอ่ะเราจะเล่นอ่ะเราต้องรู้สึกรักกับกีฬานั้นก่
0: อ
3: นใช่เหมือนคาราเต้เหมือนกันครับผมเล่นก็คือเล่นเรารู้สึกรักรู้สึกหลงเสน่ห์กับการออกอาวุธการเตะการเคลื่อนที่เห็นอะไรเงี้ยครับมาบวกกับการเห็นรุ่นพี่เป็นทีมชาตินี่แหละครับก็คือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยก็คือจากที่เล่นเพื่อออกกำลังกายก็คือเปลี่ยนความคิดเล่นเพื่อความเป็นเลิศก็คือ
0: มีแรงผลักดัน
3: ใช่ครับมีเป้าหมายในชีวิตมีแรงผลักดันอะไรเงี้ยครับ
0: น้ำผึ้งอะครับ
6: ของน้ำผึ้งก็ชอบแหละค่ะอยากลองว่าคาราเต้มันคืออะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่เทควันโดไงคะ
0: เทควันโด
6: ใช่ก็เลยลองไปเล่นมันก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็ท้าทายด้วยค่ะอยากจะชนะใจตัวเองแล้วก็ไปแข่งก็อยากจะได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีความฝันว่าอยากเป็นทีมชาติเราก็พยายามแล้วก็ถึงวันหนึ่งเราเข้ามาในทีมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกรักแล้วก็อยากจะทุ่มเทสิ่งนี้ใช่ค่ะให้ดีที่สุดค่ะ
5: จริงๆแล้วถ้าเกิดถามพี่ว่าทำไมถึงหลงเสน่ห์คาราเต้จริงๆเราไม่ได้หลงเสน่ห์มาตั้งแต่แรกเริ่มมาตอนแรกมันไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่โดนบังคับมาเล่นอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปอ่ะมันด้วยความที่ว่าสภาพแวดล้อม
0: คร
5: ูบาอาจารย์เพื่อนแล้วก็เราอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วแล้วจากสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์หลายๆคนที่เขาถ่ายทอดความรู้ให้เราทอมายืนจุดหนึ่งที่เราเป็นรุ่นพี่บางทีเขาเห็นว่าเราเป็นไอดอลหรือเป็นรุ่นพี่ที่แบบมีฝีมือเนาะเขาก็จะมาคอยสอบถามว่า ทำยังไงเขาก็ต้องซ้อมยังไงเขาควรจะทำยังไงเทคนิคนี้เราอยากให้เราสอนพอเราได้เผยแพร่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องดีขึ้นแค่นิดเดียวแล้ววันนึงพอเราเห็นเด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเลเวลไหนก็แล้วแต่มันทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่สามารถหาเหตุผลได
0: ้นอกเหนือจากแบบการที่แบบทั้งคู่ได้เข้ามาทีมชาติอยากรู้ว่าเหมือนแบบเสน่ห์ตอนที่เราอยู่ในสนามสำหรับทั้งคู่ในคาราเต้มันคืออะไร
3: อันดับแรกเลยคือความเพียวเพาอยู่ในสนามเหมือนแบบทุกคนจับจ้องเราในสนามในสนามมีแค่เราคู่ต่อสู้เราลงไปอ่ะทำไงเราต้องเด่นอ่ะเราต้องชนะเราต้องเล่นให้ดีให้เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับและถ้าเราทำได้มันคือเสน่ห์เลยทุกคนจะจับจ้อง
0: การออกท่าการทำท่าให้ได้
3: ใช่ครับ
2: อย่างน้ำพึ่งครับ
6: น้ำพึ่งเล่นท่ารำใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะอยู่บนสนามบนเวทีจะเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะเหมือนเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยค่ะเราจะดึงดูดเขาให้มองเรายังไงแล้วในแต่ละท่าจะมีจุดเด่นแล้วก็พอยต์คะแนนอย่างเงี้ยเราจะต้องโชว์ตรงนั้นอ่ะเพื่อให้กรรมการว้าวคนดูให้รู้สึกว่าไอ้นี่แสดงออกมาแบบดึงดูดเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้นสำหรับท่ารำ
5: คาราเต้เป็นกีฬาที่ชิงจังหวะกันเร็วแรงแต่ต้องสแนปคุณต้องแรง 100% เร็ว 100% แต่พอปะทะเสร็จแล้วต้องชักกลับมันเหมือนเป็นโชว์ว่าความเร็ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยพอทั้งคู่แบบดำเนินมาถึงจุดนี้ละเป้าหมายต่อไปที่ทั้งคู่อยากไปหรืออยากพากีฬาเนี้ยไปข้างหน้าเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบ้าง
6: สำหรับตัวมึงเองก็อยากจะพาคาราเต้ไปถึงโอลิมปิกอะค่ะอย่างปีที่ผ่านมาเราตัวน้องพึ่งเองก็ได้ไปคอลิฟายแต่ก็แพ้ค่ะก็เลยไม่ได้ไปก็ในปี2024ก็อยากจะพาตัวเองไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้แต่ว่าในปีนี้ก็วางเป้าหมายว่า4เกมแล้วก็เอเชียนเกมค่ะ
0: ได
3: ้ก็เหมือนกันแหละครับก็คืออยากทำให้คาราเต้เนี่ยทำให้ต่างประเทศรู้ว่าไทยเราอ่ะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันคือถ้ามองไปในระยะไกลก็คืออยากพาไปในระดับโลกอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือในปีนี้เราก็จะมองเป็นแบบ4เกมไม่ใช่เกมที่กำลังจะมาถึงพวกเราก็มีการเตรียมตัวมีการฝึกซ้อมอะไรกันที่เข้มข้นเหนื่อยอยากจะประสบความสำเร็จอยากคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยใช่
0: เป็นกำลังใจให้นะครับร
6: ู้
0: สึกว่าเอาจริงคือพอผมมาวันเนี้ยเห็นแบบทุกคนซ้อมเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันเห็นความตั้งใจแล้วแบบเอาใจช่วยมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องซ้อมวันนี้มันอบอุ่นมากเลยขอบคุณทั้งคู่มากๆนะครับขอบคุณโค้ชด้วยที
6: ่
0: แบบว
6: ัน
0: น
6: ี้
0: ให้แบบเรามาเล่นเราแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ไปคว้าเหรียญทองเหรียญทุกเหรียญนะครับทำตามเป้าตัวเองได้ทั้ง4เกมแล้วก็เอเชียนเกมนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลย
3: ครับขอบคุณมาก
0: นะครับขอบคุณครับ ซึ่งวันนี้พอได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาแบบบอกเราแล้วก็สื่อสารเป็นสิ่งที่เขาอยากให้แบบคนหลายๆคนที่อาจจะแบบเอ้ยยังไม่เคยได้ลองคาราเต้หรือว่าอาจจะมีภาพจำคาราเต้ในแบบอื่นอะไรเงี้ยได้เข้าใจมากขึ้นผมว่าวันนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเมสเซจนั้นจริงๆวันนี้สนุกมากๆกับการได้มาเล่นคาราเต้ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นกีฬานี้แล้วก็ยิ่งได้เจอกับน้องๆพี่ๆทุกคนที่เป็นทีมชาติอะไรเงี้ยผมแบบอยากซัพพอร์ตเขาเพราะเราเห็นเลยว่าแบบทุกคนมีแพชชั่นแล้วก็ทุกคนแบบสนุกกับมันทุกคนรักมันจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้กับแบบทีมชาติคาราเต้ไทยทุกคนนะครับก็พวกคุณจะต้องไปคว้ารางวัลมาได้แน่นอนนะครับก็แฮปปี้วันนี้คาราเต้

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

ด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินอ่ะซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: หนูลังเลแล้วตอนน
4: ี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นละในรากใหญ
4: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยนะคะแม่
4: รู้
0: อ้าว
4: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
4: ไปแหมไม่ได้สิ
0: ไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ยนี
0: ่โอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
4: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะไม
1: ่
4: ใหญ่
1: ทำไมคะ
4: เขาว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกสิก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่ๆๆ
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
4: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะๆโอ้โ
0: ห
4: น่ะเห็นมั
0: ้ยเหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาแล้วเอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: จบแล้ว
0: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
1: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
0: จ้า
3: จ้า
0: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ตัดหนูก็ดึงไป
0: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
1: ไม่ขาดหรอก
0: ไม่ขาดเหรอคะ
1: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันนะแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
0: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
0: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
0: นะตอนหายากกับตอนปีนรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
0: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ

0: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะ
1: ลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้ได้ครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โอ้ยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออเ
0: ออตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
2: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่าง
1: โขกหน่อย
0: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
2: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
1: ค่ะแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: หม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงคร
1: กไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาปนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้ว

0: ร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: น้ำตาลไอ้นี่ยังไม่เสร็จจะเสร็จ
2: มันจะมันจะหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมนะแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
1: แค่ไหนเอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะ
1: ห
0: นูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แม่ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็ใส
1: ่
2: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่และแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ให้เดือดเหมือน
1: มันจะได้ยุ่ย
0: นะให้เดือดเหมือนของ
2: ตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาปรุงไปทุกชิ้นเลย
1: ใบก็
0: กลับใบด้วยมินี่โบยเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โอ้เผ็ดเน
0: า
1: ะเอาบ่นเลย
0: มันก็ไม
1: ่
0: ลงครบ
1: นั่น
0: น่ะสิแกงคุณน่ะ
1: ไม่มันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: เนี่ยว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ําออกค่ะก่อนที่จะดําเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ําออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยํากับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ําออกแต่ว่ารากบัวน้ํามันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยัง

0: เปียกดี
1: ใส่ใส่สองช้อน
2: เซ็ตสองช้อนเนาะคือมันยังดู
1: เน
2: ื้อมันเยอะไปเนาะ
3: รากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างร้อนนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ทุน
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคล้าน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆ
2: ใช่
1: แต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้ง เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่า แล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะ น่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้ กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะ แต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงจริง
1: โขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
4: ่ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
4: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
5: เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: ุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสต์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสต์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสต์ทุกมัธยิสต์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อน

0: มนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
1: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
2: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
3: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
2: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้ค
4: ุ
3: ณ
4: ต้อง
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ค
7: ่
6: ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
6: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่านี่บ้านพ่อบ้านแม่ไงเออแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะใช่
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช่ค
2: ่
3: ะอันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงครับเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่ต้องถาม
4: ไม่ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ไม่ได้
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
8: ่เออประมาณนั้น
3: อยู
4: ่ผมเมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
8: เอออยู่มาคืนแล้ว
4: โอเคโอเค
8: ใช่เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
8: ่นี่
4: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
8: น
4: ้
8: องแม็กซ์เยอะไหมเน
2: ี่ยอ๋อใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
8: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
8: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิ
8: ใช่
4: ผมรู้สึกว่า
8: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
8: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ับ
8: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
8: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
8: ีตกทองช้างแน
4: ่
8: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
4: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
8: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
8: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
8: นสไลด์ป
4: ิ
8: ด2บานคู่กัน
4: เพราะว่า
3: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
8: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
8: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ ลังเล

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ค่ะ
0: strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: น
0: ั้น
1: มีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: ที่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่
2: อันนี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบา
1: ททิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็มาเฉยฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: อัน
0: นี้ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้เข้ามา
0: ดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่ไปให้มัน
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: ก็อย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆๆเดี๋ยว
1: ต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างกัน
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข้งเนี่ยยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบน
1: น
2: ี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวาง
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช่
0: แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆมันแบบวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกาไ
1: อ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละไปดู
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำแค่แป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านนันมิตรเนี่ยเป็นการประมาณช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเงียบเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นขึ้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่าน
2: ิดนึง
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองสักหน่อย
2: จะเห็นนะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมเอาบาน
0: ก็ให้ผมเราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี
0: ่
2: หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ถอยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันจะเอามาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยโอ้มันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย้เลย
0: ต้องเย้และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
1: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แขว่ง
1: เพราะทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ชุดยางใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: ดีมาก
0: ห
3: นูเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำที่เก็บไปทำไม
3: อะไร
0: นี่
3: พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่เลยทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการทำอะไรเยอะแยะหลอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: ออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกว่าอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุ้นตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกลจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นเรื่อยและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ผมจ๊อบครับกับวิธีฮิปเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิธีสโลไลฟ์
5: ไปแคมป์กัน

0: ทุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์เราสองคนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ
1: น้องทิพย
2: ์ครับ

0: ็มีบ้างครับ
1: ฮิปสเตอร์นี่เฮ้ยรถข้างหน้าติดอะไรเนี่ยไอฮิปสเตอร์เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร
1: ์
2: อ่ะ
1: แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต์ต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำรานต้องไปหาหมอ
3: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
1: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอรูปแบบนี้ใหญ่พอไหมปัญหาขับรถช้าแต่แช่เลนขวาไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังอีกเพียบนี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างอ่ะก็ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรได้เถอะ
4: แล้วจะให้พวกผมทำยังไงครับ
1: ไม่ยากแค่ขอโทษแล้วที่หลังก็ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถดีมีจิตสำนึกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเข้าใจไหมยังไม่ขอโทษอีก
4: ผมขอโทษครับ
1: ก็แค่นี้ที่ต้องการอ่ะ
0: น้องพี่ขอโทษนะบางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลว์ไลฟ์ยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะคะ

0: ถ้ำกลางเมืองหลวงที่แสนจะแออัดและวุ่นวายแบบนี้นะครับใครจะเชื่อว่ายังมีแปลงผักเล็กๆที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนคนหนึ่งได้เตรียมสมุดกับปากกาให้ดีเพราะวันนี้ผมจะพาไปล้วงเคล็ดลับการแปรรูปอาหารแบบโฮมเมดกับสุดยอดนักแปรรูปอย่างอาจารย์อุตสาหกันครับแต่อาจารย์บอกว่าเดินเข้าซอยมาแล้วจะเจอสวนผักผมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นวี่แววของสวนผักเลยครับ
1: เรารู้จักกันเหรอ อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอาจารย์
2: ลมสดค่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมมาเจออาจารย์ทักหมาขอโทษครับผมทำไมแก้มหนูแดงอะลูก
2: อุ้ยแต่งหน้าสิคะเป็นผู้หญิงต้องแต่งหน้าสวยงาม
1: ตอนแรกอาจารย์บอกว่าที่นี่มีสวนอยู่ผมแบบไม่เชื่อนะเพราะที่ผมเดินมาผมนึกใจว่าผมหลงหรือเปล่า
2: ใช่ไหม
1: เห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆอาคารหลังนี้ผมก็พยายามมองคือพอเปิดเข้ามาข้างในเป็นสวนจริงคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนี่โอ้โหแล้วเยอะด้วย
2: เต็มสวนเลยค
1: ่
2: ะ
1: เต็มเลยแล้วเป็นสวนแบบคือพื้นคอนกรีตอะ
2: พื้นปูกระเบื้อง 100% เลยค่ะเต็มพื้นที่เลยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังจะออกไปไหนพอดีเลย
2: กำลังทำเต้าหู้อยู่เคยทานเต้าหู้ครูสาไหมคะ
1: ปกติเวลาเขาทำเต้าหู้กันเขาต้องเป็นโรงงานเป็นแบบโอ้โหแบบ
2: โฮมเมดทำในบ้านได้เลย
1: จริงๆเหรอถ้าคุณดูวันนี้ปุ๊บทำตามได้เลยเหมือนกันเต้าหู
2: ้ได้
1: เต้าหู้ทำเองที่บ้านได้
2: ทำเองนี่แหละค่ะ
1: เอาแล้วครับผมอยากรู้แล้วครับผม
2: อันดับแรกเราก็ต้องคัดเลือกถั่วเหลืองก่อนนะคะควรที่จะเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารสังเกตไหมคะว่าถ้าเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสารปลอด GMO เนี่ยเมล็ดเขาจะไม่ค่อยเท่ากันหลังจากนั้นเราก็เอามาแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วเหลืองมาปั่น
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใส่น้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับ
2: ใส่แค่พอท่วม
3: อันนี้ปั่น
2: ครั้งแรกประมาณนี้แล้วก็กรอง
1: กรองด้วยผ้าขาวบางแต่ถ้าสมัยใหม่เขาจะเป็นเครื่องกันแล้วเดี๋ยวนี้นะ
2: แยกน้ำแยก
1: กันแต่อันนี้เราทำเอง
2: แล้วก็ปั่นอีกรอบนึงเพื่อที่จะคั้นน้ำนมที่อยู่ในนี้ออกให้มากที่สุดบิดออกมาเหมือนเดิม
1: บีบแล้วก็นำมาต้มนี่ก็จริงแล้วคือทำให้พร้อมรับประทานด้วยแล้วจริงๆแล้วคือยืดอายุด้วย
2: ที่สำคัญที่สุดในการต้มอ่ะนะคะไม่ว่าจะถั่วชนิดใดก็ตามหลังจากเดือดแล้วเนี่ยให้เดือดต่อไปอีก15นาทีเป็นการที่จะสลายแอนไซม์เพราะว่าแอนไซม์ที่อยู่ในถั่วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยถั่วดิบเนี่ยเราจะท้องอืดและอาหารไม่ย่อยเพราะเขาจะไปขัดขวางการดูดซึมของโปรตีนเมื่อเดือดแล้วนะคะใส่ดีเกลือลงไปดีเกลือ1ช้อนโต๊ะละลายน้ำ
1: ดีเกลือนี้หาซื้อที่ไหนครับเผื่อคุณผู้ชมอยากลองทำ
2: ร้านขายยาค่ะร้านขายยาไทยร้านขายยาจีนใส่แล้วคนไปเรื่อยๆเขาเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการแยกตัวระหว่างน้ำกับเนื้อแล้วเราจะมาเข้าแผ่นไม่ว่าจะใช้พิมพ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกรูด้วยผ้าขาวบางเพื่อที่จะกรองเอาแต่เนื้อถ้าเกิดเราต้องการเต้าหู้ที่แข็งมากเราก็ทับเยอะหน่อยแต่เราต้องการที่แบบเนื้อมีนิ่มๆ นิดนึงมีน้ำอยู่ในนิดนึงนะคะเราก็ไม่ต้องกดน้ำออกเยอะ
1: เอาเสร็จแล้วเหรอครับ
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: คุยเพลินๆแป๊บเดียวได้เต้าหู้แล้ว

0: โหหอมมากเลย
1: ค่ะ
0: อร่อยครับราดด้วยโชยุนิดนึงคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดมาก
1: ถ้าทุกคนที่ทำเต้าหู้กินเองที่บ้านก็จะได้กลิ่นแบบนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกลิ่นของถั่วเหลืองแบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมคือผิวด้านนอกอ่ะมันจะเด้งดึงเด้งดึงแต่ว่าเนื้อข้างในมันกลับละลายในปากอร่อยฟินมากอ่ะได้เต้าหู้ไปแล้วก็มหัศจรรย์แล้ว
1: เมื่อกี้เราแบ่งไว้ครึ่งนึงค่ะเพราะเราจะมาทำดมถั่วห้าสี
0: ดมถั่วห้าสี
1: สีที่หนึ่งเสร็จไปแล้วถั่วเหลืองคราวน
0: ี
1: ้ก็จะมีอีก4ตัวนะคะ
0: ถั่วลิสงถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงเอาไปแช่น้ำมาแล้วนานแค่ไหนครับ
1: ก็สักประมาณ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: อัตราส่วนก็คือถั่วเหลืองเนี่ย 50% ถั่วอย่างอื่นเนี่ยสักประมาณ 10%
0: แสดงว่าส่วนที่อร่อยที่สุดคือถั่วเหลืองแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะมาเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติใส่น้ำลงไปครับนี่แล้วก็มากรองเหมือนเดิมอันนี้ถ้าใครมีไอเดียอาจจะลองเอาสูตรนี้ไปทำเป็นน้ำนมธัญพืชชนิดอื่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วปั่นอีกรอบ
0: ใส่น้ำลงไปเหมือนกันปั่นแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็เอามาใส่รวมก
1: ันเอามาต้มรวมกันเวลาต้มนมถั่วเหลืองหรือต้มนมทุกชนิดที่เป็นมีโปรตีนน่ะนะคะต้องคนนะต้องแล้วคนให้ถึงก้นหม้อเขาจะไม่ติดก้นหม้ออ
0: ่าพวกโปรตีนมันจะไม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ต้มจนเดือดเป็นอันว่าเสร็จทานได้เลย
0: มันเป็นความหวานที่มันมาจากถั่วผมชอบมากเลยมันเป็นความหวานที่กินแล้วมันรู้สึกมันสดชื่นมันไม่ใช่ความหวานน้ำตาล
1: ผมไม่ต้องการให้แบบเป็นกินแล้วมีรสชาติของน้ำตาลได้รสชาติของถั่วเต็มๆ
0: ถั่ว5สีนี่มันดีกว่ายังไงครับมันเพิ่มอะไรเข้าไปอีก
1: ถั่วแต่ละถั่วจะมีกรดอะมิโนเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็นร่างกายเราผลิตเองไม่ได้แต่เราก็ต้องการกรดอะมิโนที่หลากหลาย
0: อันนี้หมดหรือยังครับอาหารที่แปรรูปมาจากถั่วเนี่ยอาจารย
1: ์มีอีกอย่างนึง
0: ยังมีอีกเหรออะไรครับผม
1: อาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียที่ชื่อว่าแทมเป
0: ้โอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์อุษาอธิบายให้ฟังกันดีกว่าครับ
1: อะไรคือเทมเป้เนี่ยคือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองที่เรามาหมักกับเชื้อราที่ชื่อว่าไลโซปัสเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเชื้อราที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
0: ครับผมหลังจากนั้นเราจะเริ่มจากเอาถั่วเหลืองไปแช่น้ำเหมือนเดิม
1: ถั่วเหลืองไปแช่น้ำนะคะ
0: แช่นานแค่ไหน
1: แช่1วัน
0: แช่1วันหรือ1คืน
1: 2วันก็ได
0: ้2วันก็ได้
1: แช่จนกระทั่งว่าเขามีความรู้สึกว่ามันบูดอ่ะหลังจากแช่น้ำแล้วนะคะเราต้องแกะเปลือกนี้ออกหมดทุกเม็ดเมื่อแกะเสร็จแล้วนี่นะคะก็เอาไปต้มต้มนาน40นาทีพยายามให้เสด็จน้ำเพราะว่าสาเหตุที่ว่าต้องเอาจากน้ำร้อนเลยเนี่ยความร้อนจะนำพาความชื้นออกไป
0: คือรีบตากตอนที่มันร้อนเลยมันจะได้แห้งเร็ว
1: ใช่ค่ะเมื่อตากแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่มีน้ำฉ่ำเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับตัวเชื้อถั่วที่ต้มแล้วอะนะคะ1กิโลใช้ตัวเชื้อไลโซปัสนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะวิธีการบรรจุนะคะสามารถเอามาใส่ถุงซิปล็อกได้เลยหลังจากใส่แล้วนะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูห่างกัน1เซนโดยทั่วหน้าและหลัง
0: เจาะรูเพื่ออะไรครับอาจารย์
1: เขาต้องการอากาศค่ะ
0: อ๋อเพราะเชื้อราเขาเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหม
1: เขาต้องการอากาศก็เอาไปวางไว้ประมาณ24ชั่วโมงถึง3

0: 10ชั่วโมง
1: วางไว้หมายถึงใช้ตู้เย็นวางไว้
0: ไม่วางไว้อากาศถ่ายเทปลอดโปร่งค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้จับดูสิคะ
1: มันร้อนด้วยล่ะ
0: ค
1: ือวางไว้เฉยแล้วมันร้อนเหรอคร
0: ับใช่นี่คือโปรไบโอติกกำลังทำงานอยู่เขาเกิดการย่อยสลายอยู
1: ่ไม่แล้วมันเสียวขาวมันมาได้ไงอ่ะ

0: ไม่มีรสชาติมันหอมๆคือก็จะเอาไปปรุงเป็นอะไรก็ได้
1: เอาไปปรุง
0: กลิ่นมันเหมือนซีอิ๊วขาวนิดๆอ่ะเพราะมันเกิดจากถั่วเหลืองหมักใช่มั้ยเท็กเจอร์มันอ่ะมันมีความคล้ายเนื้อสัตว์ก็คือนอกจากจะกินแบบนี้แล้วก็คือเอาไปทำอาหารได้ด้วยอย
1: ่
0: างปกติเอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เอาไปผัดกะเพราเอาไปใส่ในแกงส้มแทนเนื้อปลา
0: คือตอนนี้คุณผู้ชมอยากลองชิมมากว่าพอมันไปสุกแล้วมันจะเป็นยังไงอยากลองชิมกะเพราสักหน่อยเลยได้ไหมครับเด
1: ี๋
0: ยวผมไปเก็บกะเพราให้เลยตรงนู้น
1: โอ้โหได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหงั้นจัดเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นคืออะไรล่ะครับผมเนี่ย
1: ครกค่ะ
0: ทางนั้นคือตากมันหักหรือยังไงหรือมันเป็นแบบนี้
1: เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้คุณ
0: ข้อดีเหมือนมันไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะสากเพราะว่าด้ามมันสั้นใส่น้ำมันลงไปแล้วนะผัดกระเทียมพอหอมเอาใส่เทมเป้ก่อนเลย
1: ใส่เทมเป้ก่อน
0: ปรุงรสอันนี้นะครับซีอิ๊วขาว
1: เกลือสักนิดนึงใส่พริกหน่อย
0: ใส่พริกลงไป
1: ค่ะไม่ต้องผัดนานเทมเป้สุกอยู่แล้วเราแค่เพิ่มรสชา

0: อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคือปกติเวลาเรากินเนื้อสัตว์ที่เอาไปผัดกะเพราเนี่ยรสชาติมันก็อยู่แค่ผิวด้านนอกมันไม่ได้ซึมเข้าไปในทั้งหมดหรือซึมก็ซึมนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าเทมเป้นะครับมันจะดูดรสชาติของเครื่องปรุงอ่ะเข้าไปข้างในหมดเลยพอกัดเข้าไปนะถั่วที่มันกรุบๆกรอบๆแต่กลับมีรสของซีอิ๊วกระเทียมพริกแล้วก็เกลือที่แทรกเข้าไปอยู่ข้างในมันอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดนี่คือน้ำลายนี่อยากกินอีกเลยนะเดี๋ยวจะลองดูว่าผมจะเอาเทมเป้มาทำเป็นอาหารแบบไหนครับได้เห็นอาหารแปรรูปไปแล้วก็ทำเอาผมตื่นเต้นไม่หายเลยครับจนอยากจะรู้ว่าที่สวนแห่งนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างสวนผักของอาจารย์ที่อยู่กลางเมืองเนี่ยคือปลูกเอาไว้เพื่อเอามาแปรรูปหมดเลย
1: ทานที่บ้านด้วยแล้วก็เอามาแปรรูปครูไม่ได้ปลูกผักและตัดผักชั่งกิโลขายครูต้องเอาผักของครูนะมาแปรรูปก่อน
0: โอ้แล้วอาจารย์ปลูกแค่แบบอย่างละนิดอย่างละนิดแล้วมันพอแปรรูปเหรอครับ
1: มีเคล็ดลับนิดเดียวนะคุณทานข้าวทุกวันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องปลูกผักทุกวันเพราะคุณกินทุกวัน
0: อ๋อคือปลูกไม่เยอะแต่ว่าปลูกวันนี้กินไปเท่าไหร่ก็ปลูกกลับมาเท่านั้น
1: ทยอยครูใช้เวลาทำสวนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะครูยังทำงานประจำอยู่
0: นี่อันนี้เดินมาถึงก็เจอแปลกเลย
1: มิ้นค่ะ
0: มิ้น
1: ค่ะลองจับดูนะคะแล้วก็ดมที่มือหอมติดมือเลยค่ะเอาไว้ชงชาเอาไว้แต่งอาหารเอาไว้
0: กินเหมือนหมักฝรั่งหรือยาสีฟัน
1: ใช่เหมือนยาสีฟัน
0: ไม่ที่มันแปลกคือคุณผู้ชมปกติแบบนี้อยากจะหาซื้อยังไม่มีเลยในท้องตลาดหายาก
1: ไม่มีขายต้องปลูกเองมีแต่เป็นแบบแห้งตรงนี้เป็นโรสแมรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
0: โรสแมรี่นี่แบบสายแบบชอบอาหารฝรั่งตระกูลเนื้อทั้งหมดอ่ะต้องมีครับโรสแมรี่เวลาไปซื้อในห้างกระปุกแค่นี้นะเป็นร้อยเลยนะอันนี้คือถ้าปลูกไว้นี่คือคุ้มแน่นอนเลย
1: ค่ะยิ่งตัดยิ่งแตก
0: อันนี้มะเขือเทศท
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างล่างนี้กำลังงามแล้ว
1: มีท้อกับมีสีดาค่ะอันนี้ปลูกไว้แล้วก็ทยอยเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไว้หรือไม่ก็เอาไปแปรรูปเลย
0: แปรรูปเป็นอะไรครับ
1: ซอสมะเขือเทศไงคะ
0: ซอสมะเขือเทศทำเองด้วย
1: ใช่เมื่อเราได้เราก็เอาไปต้มแล้วก็เราก็ฟีดไว้ต้มสะสมเมื่อได้มากพอเราก็มาทำเป็นซอสมะเขือเทศ
0: คือไม่ใช่ว่าเก็บครั้งเดียวแล้วทำได้เลย
1: เพราะเขาทยอยออกไงผลผลิตทางการเกษตรไ
0: ม่ได้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ผมจะได้เห็นการทำซอสมะเขือเทศไหมคร
1: ับ ใช่
0: วันนี้ได้วิชาเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้วิชาซอสมะเขือเทศกลับไปอีก
1: อันนี้ก็จะเป็นอนุบาล
0: ต้นอ่อน
1: นะคะต้นอ่อนเราก็จะเพาะชำไว้ก่อน
0: ที่ดีคือแบบทุกอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีของส่วนใหญ่ของเหลือใช้เนี่ยท่อเธอเชือกไม้เสียบลูกชิ้นอะไรก็ได้เนาะ
1: ด้วยนะครูจะใช้วิธีเชือกมัดแล้วก็เอาลวดมัดเพราะครูตอกตะปูไม่เป็นหลังๆก็จะลกหน่อยก็จะเป็นบ่อหมักเป็นบ่อหมักปุ๋ยค่ะเพราะว่าที่นี่เราปลูกแบบไม่ใช่สารเคมี
0: ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไร
1: ตรงนี้คือโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก
0: ็หมายถึงโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถม
1: อนุบาลและประถมที่คุณยืนเนี่ยนี่คือ1ห้องเรียนนี่คือในห้องเรียน
0: อ๋อแล้วด้วยความเจริญเข้ามาเราก็เลยโรงเรียน
1: ขยายก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหว
0: ัดใช่เป็นโรงเรียนใหญ่ขึ้น
1: เพราะว่าขยายไม่ได้แล้ว
0: ด้านหลังนี้ก็เป็นผักชายาใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: คะน้าเม็กซิกันผมเคยเอาไปทำพวกราดหน้าอะไรก็ได้สบายผัดซีอิ๊วอะไรได้หมดเลยผักชายาไปทำอะไรได้บ้างครับในเรื่องของการแปรรูป
1: เอาไปดองครูจะดอง3รส
0: ดอง3รสแบบเหมือนพวกแครอทชัยเท้าดองแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช
0: ่แม่น่าลองชิมผมจะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอะไรปกติเวลาเรากินพวกผักดอง3รสเนี่ยมันจะมีแต่แครอทชัยเท้าแต่เราไม่เคยกินผักแบบที่เป็นผักชนิด

0: ผักแบบนี้เลย
1: โอ้ใช้ก้านใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยเหรอ
2: ใช
1: ่ปกติผักชายาผมกินเนี่ยคือผมเด็ดอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: กินแต่ใบ
1: เอาเงี้ยแล้วก็ไปผัดซีอิ๊วผัดอะไรก็ตาม
2: คราวนี้เนี่ย
1: ก้านนี้ได้
2: ความอร่อยเขาอยู่ตรงก้านนะคะ
1: เหมือนก้านคะน้า
2: ใช่เราก็ลอกเปลือกออก
1: เหมือนพวกก้านบล็อกเคอรี่อย่างนั้นคะน้าฮ่องกงเลย
2: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้น
1: อุ้ยจริงเหรออุ้ยถ้าเราปลูกก็เยอะ
2: แล้วกินแบบคนทานก็ไม่ค่อยรู้นะว่าก้านบล็อกเคอรี่หรือก้านคะน้าฮ่องกงหรือก้านชายา
1: ใช่ผมเคยบอกว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยคือเราใช้ผักชายาแทนคะน้าฮ่องกงได้เลยนะที่เขาว่าฮิตฮิตแล้วบางทีคะน้าฮ่องกงตอนนี้ต้องนำเข้าจากเมืองจีนบ้านเราปลูกได้น้อยแต่ผักชายาที่ปลูกได้ทุกที่เขาแล้วผมไปอีสานก็ปลูกได
2: ้แล้วอึดด้วยนะ
1: อึดด้วยใช่ไหม
2: เนี่ย
1: ยิ่งตัดยิ่งแตก
2: ไม่ได้อะไรเลยเขาก็อยู่ได
1: ้พอเด็ดเสร็จถ้าเอาปลาปอกหน่อยนี่ก้านคะน้าดีๆนี่คะน้าฮ่องกงเลยเนี่ย
3: ยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่สวนผักนี้ก็ยังมีอีกสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจไม่น้อยเลยนะครับ
1: ใครจะไปเชื่อคุณผู้ชมว่านี่ใจกลางรัชดานี่แยกห้วยขวางเดินออกไปมีร้านขนมจีนกับซีฟู้ดอร่อยอยู่ตรงนี
2: ้ค่ะ
1: ปรากฏว่าตรงนี้มีฟาร์มไก่
2: ใช่ครูไม่ได้ซื้อไข่มันนาน
1: มีกี่ตัวข้างในมีกี่ตัว
2: มีอยู่11ตัวค่ะ
1: แล้วมันดีกว่าไข่ที่ไปซื้อด้วยไหม
2: สดไงคะ
1: มันสดแล้วอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารก็คือเป็นพืชผักของเรา
2: ครูทำเต้าหู้ครูก็กากถั่วเหลืองมาให้เขาแล้วครูก็ตัดเนี่ยตำลงตำลึงหยวกกล้วย
1: ยอดผักอะไรที่ไม่สวยก็มาให้แปลว่าไข่ไก่ที่ได้เป็นไข่ไก่ออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมไข่ไก่ออร์แกนิกไม่ได้ราคาถูกนะทุกวันนี
2: ้ไม่ได้7บาท
1: มากนะของอาจารย์กินฟรีทุกวันสุดยอดเลย
3: ดูสวนผักและดูฟาร์มไก่เสร็จต่อไปก็ถึงเวลาที่ครูอุษาจะมาโชว์วิธีทำซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดกันแล้วครับ
2: ก็เลือกมะเขือเทศสุกเราก็มาหั่นแล้วก็ต้มนะคะโดยที่ใส่น้ำนิดเดียวอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมหอมใหญ
1: ่
2: แล้วก็กระเทียมแล้วก็เอาไปผัดจนนิ่มนะคะพักไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องมาผสมรวมกันนะคะพอต้มไปนานๆเนี่ยน้ำในมะเขือเทศก็จะออกมาหลังจากนั้นมาใส่รวมกัน
1: ใส่หอมใหญ่กับกระเทียมที่ผัดไว้แล้วลงไปนะครับ
2: ผัดกันเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งให้เย็นแล้วเราก็ไปปั่น
1: อ
2: ัน
1: นี้เย็นเรียบร้อยแล้ว
2: เย็นเรียบร้อยแล้วปั่นค่ะเอามากรอง
1: และอันนี้คือสีธรรมชาตินะคุณผู้ชม
2: เวลาต้มสีก็จะแดงขึ้นนะคะเวลาเราเคี่ยวน้ำที่เรากรองออกมาเป็นไงคะยังมีความข้นอยู่
1: นี่เหมือนซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเคี่ยวอีกทีนึง
2: เราไปเคี่ยวอีกทีนึง
1: ไปเคี่ยวอีกทีนึงให้เป็นซอสเข้มข้น
2: ในขณะที่เราเคี่ยวนะคะเตรียมเครื่องเทศการพลู
1: ครับผม
2: ยี่หร่าแล้วก็ลูกผักชี3ตัวนี้นะคะเอาไปคั่ว
1: มา
2: ผ่านความร้อนแล้วก็มาตำรวมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือสักนิดนึงเห็นไหมคะเริ่มข้นละเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องเทศที่เราตำไว้
1: ปิดไฟได้เลยแค่นี้เองหลังจากนี้ก็ได้ซอสมะเขือเทศแบบนี้ใช่เลยพอมันมีกลิ่นเครื่องเทศนะถอดแมสออกมาที่ได้กลิ่นเลย
2: หอมลึกๆ
1: จะบอกว่าจุดเด่นคือความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศที่เราทำเองครับกินแล้วรู้สึกได้ว่าความเปรี้ยวธรรมชาติความสดของผลไม้อ่
2: ะ
1: เนี่ยใส่หมูสับลงไปแล้วราดสปาเกตตี้เนี่ยผมว่าลูกผมกินได้ 2-3 จานสบายๆเลยครับเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ควรทำมากเดี๋ยวผมเป็นคนนึงแหละที่จะกลับไปทำคราวนี้เอาผักในสวนมาแปรรูปบ้าง
2: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์จะมาสอนเราแปรรูปเป็นอะไรครับอันนี
2: ้ครั้งนี้ก็เอาก้านชายานะคะเราจะลอกออกมา
1: โอ้ใสแจ๋วเลยน่ากินมากเหมือนลวกแล้วเลยอ่ะ
2: ชายาเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ทานสดมีสารคล้ายๆกับสารไซยาไนด์ค่ะเราก็เอามาแช่น้ำเกลือเพื่อที่ว่าเขาจะดึงกลิ่น
1: ความฝืนดึงยางดึงอะไรออกมาให้หมด
2: ในขณะที่แช่เราก็ไป
1: ทำน้ำดองกัน
2: ก็จะมีน้ำเปล่า1ส่วนน้ำส้มสายชูควรเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำตาลเกลือไม่ต้องเยอะ
1: แล้วคนให้ละลายใช่ไหมครับตั้งไปนะครับจนให้น้ำดองเนี่ยมันเดือดเนี่ยเดือดแบบนี้นะครับผู้ชมเห็นเลยนะเดือดปุดๆเลย
2: ค่ะแล้วก็ปิดไฟ
1: สำคัญนะครับต้องทิ้งให้เย็น
2: เย็นสนิท
1: ถ้าใส่ผักลงไปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผักมันจะสุกแล้วมันก็นิ่มไปเลยมันจะไม่กรอบ
2: แล้วก็เอาน้ำดองที่เราเตรียมไว้
1: อ
2: ัน
1: นี้คือ
2: เย็นแล้ว
1: เย็นแล้วนะครับ
2: ใส่ลงไปแล้วก็กดได้ท่วม
1: ลูกผักชีคั่วเพิ่มความหอม
2: ใช่แล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยปิดฝาเขย่าให้ลูกผักชีเข้ากัน
1: อย่างนี้นานแค่ไหนกว่าจะรับประทานได้ครับอาจารย
2: ์หนึ่งคืนแต่หลังจากที่ใส่ขวดแล้วต้องเอาเข้าตู้เย็นทันที
1: เข้าตู้เย็นไว้1คืน
2: เพื่อที่จะได้กรอบ
1: ว้าวกรอบมากครับคิดว่าเป็นผักสดอะ

ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเคี้ยวอ่ะที่อาจารย์บอกว่าลูกผักชีนี่ผมเพิ่งเคยกินผักดองแล้วมีลูกผักชีเป็นครั้งแรกผมก็ใช้ได้พอเรากินผักดองเข้าไปครับรสชาติกลมกล่อมผักกรอบแต่เราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของน้ำส้มติดอยู่ในปากพอเราเคี้ยวลูกผักชีครับคือกลิ่นของน้ำส้มทุกอย่างมันหายไปเราก็พร้อมที่จะกินชิ้นใหม่เข้าไปอันนี้เป็นเคล็ดลับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้เหมือนกันน่าสนใจอย่าลืมนะครับดองผักใส่ลูกผักชีด้วยเด็ดมากครับผมวันนี้นะครับได้เจอสุดยอดของเต้าหู้โฮมเมดที่ต้องบอกว่าเป็นการแปรรูปถั่วเหลืองได้เด็ดมากๆแต่ผมจะลองเอามาทำเป็นในสไตล์แบบสเต็กเต้าหู้แต่ว่าเป็นลักษณะของซอสต้มยำนะครับซึ่งผมเอาเต้าหู้นั้นไปย่างในกระทะให้ผิวด้านนอกเกรียมนะครับแต่ข้างในนั้นยังนุ่มอยู่นะครับผมก็เริ่มจากขาก่อนนะครับผมอย่าทำน้ำเยอะนะครับเพราะเราต้องการซอสที่เข้มข้นถ้าคุณทำน้ำเยอะเวลาปรุงรสชาติออกมาแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะครับหลังจากนั้นก็ตะไคร้ครับผมหอมแดงครับใส่ลงไปได้เลยผมทุบนิดนึงฮะหอมแดงให้รสชาติหวานให้กลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดระหว่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมเห็ดไปนิดนึงเห็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นตัวเพิ่มรสชาติแล้วก็ใช้ในการแต่งจานด้วยนะครับเตรียมเห็ดไว้ก่อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราซอยไว้สักนิดนึงไม่ต้องเยอะใบมะกรูดครับพริกขี้หนูขอเลือกทั้งเขียวและแดงปนกันนะครับใช้ประมาณแค่ 3-4 เม็ดแค่นี้เองแล้วก็เหลือเม็ดสวยๆไว้แต่งจาน1เม็ดน้ำเริ่มเดือดนะครับจะเห็นว่าสีของสมุนไพรกลิ่นของสมุนไพรออกมาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยสมุนไพรที่เหลือนะครับสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมอย่างผักชีฝรั่งแล้วก็นี่เลยครับใบมะกรูดแล้วก็เห็ดนะครับเรานำลงไปต้มให้สุกพริกขี้หนูเล็กน้อยนะครับทุบใส่ลงไปหน่อยไม่เยอะนะครับ 2-3 เม็ดพอครับอย่าไปใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นกลิ่นมันจะออกเยอะนะครับผมพอเห็ดเริ่มสุกนะครับผมก็จะเอาเห็ดแยกออกมานะครับอันนี้จะเอาไว้จัดจานสวยๆนะครับผมก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปในต้มยำนั่นก็คือพริกเผาใส่พริกเผาลงไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือซอสนะครับมันจะต้องเข้มข้นครับแล้วก็ปรุงรสด้วยปลาเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งหมดนี้นะครับไปปั่นแล้วค่อยมากรองเพื่อให้ได้ซอสที่เข้มข้นนะครับผมใส่ลงในโถปั่นนะครับแต่ต้องเป็นโถปั่นที่สามารถปั่นของร้อนได้นะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายนะครับเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมคือว่าถ้าคุณเอาเครื่องสมุนไพรดิบไปปั่นมันจะเหม็นเขียวเลยต้องเอาทุกอย่างต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยไปปั่นนะครับแล้วผมก็กองกลับลงไปในกระทะอีกทีนึงคุณจะได้น้ำซอสที่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรในแบบต้มยำแบบชัดเจนครับนำซอสที่ปั่นเสร็จแล้วกรองเรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่รอให้เดือดนั้นผมก็จะมาเตรียมเต้าหู้ที่ผมเอาไปย่างมาแล้วนะครับในลักษณะของสเต็กหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมถั่ว5สีเพื่อเพิ่มความข้นให้กับซุปเรานะครับใส่ลงไปนิดนึงผมก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงแต่ว่าก่อนจะบีบมะนาวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมะนาวจะออกรสขมไป

พอได้ชิมเทมเป้ของอาจารย์ไปนะครับผมว่าอร่อยกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเนื้อสัตว์เราจะชอบกินอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็นสเต็กครับวันนี้ผมจะลองเอาเทมเป้มาทำเป็นสเต็กแต่ซอสนั้นเป็นซอสแบบราดพริกครับผมขอหั่นเทมเป้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆนี้เลยเสร็จแล้วนำมาตบด้วยแป้งสาลีตบแบบบางๆแบบนี้นะครับเหมือนการทำสเต็กปลาแบบสไตล์ฝรั่งแล้วก็นำลงไปทอดน้ำมันน้อยๆในกระทะนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเนี่ยมันกรอบและอาจารย์บอกแล้วว่าโปรไบโอติกนะครับหรือว่าตัวข้อดีของเทมเป้เนี่ยคือถ้าเราทอดนานเลยไปหรือสุกมากไปเนี่ยมันจะเสียไปเพราะผมเลยใช้แป้งช่วยที่จะเคลือบเอาไว้เพื่อให้แป้งนั้นมีความกรอบนะครับแต่ว่าข้างในยังไม่ต้องสุกมากนะครับผม

วันนี้ผมจะทำซอสแบบราดพริกแต่ผมจะใช้พริก3สีเข้ามาเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามสับกระเทียมให้เล็กๆนะครับถ้าใครสะดวกจะตำก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าสับแบบนี้เวลารับประทานมันจะมีเท็กเจอร์นะครับผมแล้วผมก็พักไว้ครับพริกขี้หนูนะครับผมใช้แค่เม็ดเดียวพริกชี้ฟ้าแดงผมจะหั่นแบบไม่ได้ใช้เม็ดนะครับเราจะมาเริ่มทำน้ำปลาราดพริกกันนะครับอันดับแรกเริ่มจับกระเทียมก่อนเลยครับผมใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงมันจะได้มีรสชาตินะคุณผู้ชมเราไม่เจียวกระเทียมจนเกรียมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้กระเทียมเจียวต้องคุณเราแค่หอมตอนนี้เริ่มหอมแล้วมาดูเคล็ดลับต่อไปกันผมใส่น้ำตาลลงไปเลยนะน้ำตาลมะพร้าวนะครับเวลาผัดกับน้ำมันมันจะเหมือนกลิ่นของคาราเมลไหม้มันจะทำให้น้ำราดพริกหรือว่าน้ำซอสของคุณจะหอมมากขึ้นนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับให้รสเปรี้ยวหลายๆคนทำก็คือจะใส่น้ำแล้วค่อยปรุงผมบอกเลยว่าน้ำปลาผมก็ไปผัดกับน้ำมันอย่างนี้มันจะยิ่งหอมมากขึ้นครับผมก็จะใส่พริกลงไปครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าที่ผมทำให้ดูสวยมากขึ้นด้วยสีแดงนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้เหมือนซอสไม่ต้องเยอะครับผมคนซอสจนเดือดและเหนียวดีนะครับอันนี้คือน้ำตาลละลายแล้วน้ำตาลเริ่มรัดซอสจะมีความเหนียวใส่พริก3สีลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผัดแป๊บเดียวครับผมไม่อยากให้พริก3สีนั้นสีสลดไปมากนะครับอยากให้สีเข้มๆแบบนี้แหละเสร็จแล้วปิดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาจัดลงจานกัน

0: จารย์ลองชิมฝีมือผมครับนี่มาจากเต้าหู้แล้วก็เทมเป้อยากลองจานไหนก่อนก็ได้ครับผมตั้งใจแบบกันฝีมือแบบสุดๆออกมาเลยนะ
1: มันสวยงามมากเลย
0: พี่ผมขอลองนี้ก่อนเลย
1: รสชาติโอเคมากเลย
0: คนเจอ่ะพวกข้าวโพดทอดใช้เท้าทอดข้างนอกกรอบๆข้างในแน่นๆแล้วน้ำจิ้มมันก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลอ่ะ
1: ที่สำคัญคือข้างในอ่ะยังมีใยเทมเป้ยังโอเคอยู่เลยอ่ะถูกใจ
0: ปลื้มใจอาจารย์ชอบ ครบทั้งรสชาติและคุณประโยชน์
1: ใช่ความเป็นโปรไบโอติกยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะทอดก็ตามมันหอมอ่ะหอมเครื่องเทศ
0: อร่อย
1: แบบหอมแบบชัดเจนมากที่สำคัญคือไม่เลี่ยน
0: ใช่ครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยซอสต้มยำที่เราใส่นมพอทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกมันเลี่ยน
0: มันเลี่ยน
1: แต่อันนี้เนี่ยรสชาติบ่งบอกถึงความสะอาด
0: มันเป็นต้มยำที่รสจัดจ้านแต่เวลากินเข้าไปนะมันเบา มันเหมือนกับซดแล้วมันคล่องคอลงไปเลยมันหอมเหมือนกับสมุนไพรเนี่ยมันไหลผ่านเราลงไปเลยรู้สึกผมว่าผมชอบอันนี้มากเลยนะในความรู้สึกผมว่ามันเป็นรสชาติของต้มยำแบบไทยๆแต่ว่ามันสร้างความแปลกใหม่ได้เยอะมากเลยครับแล้วพอรสชาติเบาๆของตัวน้ำซุปหรือน้ำซอสของมันเนี่ยที่มาอยู่คู่กับเต้าหู้เนี่ยมันเข้ากันมากเลยเพราะเต้าหู้มันเบาไงถ้าซอสมันจัดและเต้าหู้เบามันจะแบบไม่ไปด้วยกันแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเต้าหู้มันเย็นๆเบาๆแล้วซอสนุ่มๆที่คล่องคอนะอันนี้ผมชอบนี่ผมชอบมากเลย
1: ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
0: 2จานนี้ผมถือว่าผมดีใจนะคุณเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้บางคนก็จะบอกว่าชมตัวเองหรือเปล่าแต่มันปลื้มจริงๆวันนี้รู้สึกว่าทำได้ดีจริงๆคุณผู้ชมทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาและรสชาติด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับต้องบอกว่าได้มารู้จักอาจารย์ที่เป็นกูรูนะครับความรู้ด้านเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ผมได้ไปมากที่สุดคือผมอยากจะเริ่มปลูกต้นไม้วันละต้นแบบอาจารย์ครับผมอยากจะมีสวนเล็กๆไปของตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจารย์บอกว่าปลูกต้นไม้แล้วอารมณ์ดีด้วยนะครับยังไงต้องลองกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ไข่ดาวไข่ตุ๋นไม่มาแต่เขาบอกว่านมสดนี่ก็เก่งเรื่องกินผักไม่แพ้กันนมจ๋าเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วไข่ดาวไข่ตุ๋นตกงานแน่เลยไข่ดาวไข่ตุ๋น

ไก่กอแร้นะครับเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: แล้วถ้าเขารีบไปเที่ยวคุณจริงๆล่ะพ่อ
1: นี่ไงเลนซ้ายก็ว่างก็แซงไปสิ
0: แล้วทำไมพ่อไม่วิ่งเลนซ้าย
1: เดี๋ยวดูนะ
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วพ่อวิ่งเลนขวาต่อเถอะ
2: ขับรถแบบนี้มันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรอก

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้เราต้องดูอะไรบ้างความสบายหรือเปล่าราคาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับเราอยากให้เมื่อคุณใช้จ่ายอะไรทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดผมเชดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกคนไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับยังคงเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แต่ไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่ไม่ใช่ชุดที่คุณหมอใส่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุด Rapid Test ครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวงที่1บ้างวงที่2บ้างอย่างผมเนี่ยเคยอยู่วงที่3มาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นและมีหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีหลายๆคนเนี่ยครับไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอุปสงค์เจออุปทานครับมีคนที่ไม่อยากไปตรวจพยาบาลแล้วก็ดันมีคนที่นำเอาชุด Rapid Test เนี่ยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาขายทีนี้เราเสิร์ชไปอุ๊ยยี่ห้อนี้อันเดียวกับที่ออย.อนุญาตเลยนี่นะเราซื้อมาตรวจเองดีกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ดูครับมันไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์นะครับที่ความผิดพลาดมันต่ำคุณสามารถตรวจเองที่บ้านดูผลง่ายแต่การใช้ Rapid Test นั้นขั้นตอนที่คุณทำล่ะครับถูกต้องหรือเปล่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยใช่ยี่ห้อที่อย.อนุญาตหรือเปล่าหรือที่โรงพยาบาลเขาใช้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านอกจากนั้นการปนเปื้อนระหว่างที่คุณตรวจล่ะครับผมไม่ได้มีความรู้ครับแต่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เลยดีกว่าครับและนี่ก็

0: คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับก่อนอื่นครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนักเทคนิคการแพทย์ดร.วิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดพระสุขผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เป็นชุดตรวจครับที่มีอยู่ปัจจุบันครับ
0: ในท้องตลาดคือจะมีแค่3แบบนี้เหรอครับอาจารย์หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับ
1: จริงๆในท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปทุกแบบไม่ถูกต้องหมดครับเพราะตอนนี้ถ้าเป็นชุดตรวจที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยจะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
0: คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
0: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
1: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบ
0: ครับ
1: ก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับ ทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับ ง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือเงยหน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปเนี่ยครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนหมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
0: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแคะจมูกคือมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านเนี้ยแย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแคะจมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานาวาทั้งเส้นเลยบางรักไปข้ามฝั่งคนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับ
2: yeah.
0: แล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพราะเชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวิธีนี้ดียังไงก็คือหลังจากที่เราติดเชื้ออย่างแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นไหมครับข้อดีก็คือสมมุติว่ามีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น2ตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลยตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด-19ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ ใช้วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับบอกวิธีแรกไปแล้ว
0: ครับ
1: ตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาจริงๆมันมีแรปปิดเทสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าซื้อมาตรวจได้เองนี่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่อย.ก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วขายกันในเน็ตทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี้ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยา

0: ที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด19เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณสัก1สัปดาห
1: ์อ๋อ
0: แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อนะครับเป็นตรวจภูมิคุ้มกันใช่ครับที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาทีนี้จะไม่เจอเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้เราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้จะ
1: เดินใช้ชีวิตปกติแน่ทุกคนตอบหนึ่งนะครับอาจารย์อันนี้ตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
1: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
0: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่านิวทรไลซิ่งแอนติบอดี
1: นิวทรีไลซ์ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ค่าศึกทำงานไม่ได้
0: ใช่
1: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงค่าศึก
1: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
0: แต่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอบมาใช่ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธีRT-PCR อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็คืออ
1: าจจะไม่เจอ
0: ใช่ครับแต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุดเพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
0: ครับต้องมีปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
1: โอเคครับ
0: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอปเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่าให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปล
1: อม
0: ผลลบปลอมได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะๆเลยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้วจะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมากขับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเกี่ยวกับ
1: โควิด19ทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ
0: ก็น่าจะเป็นน้ำยาที่ สั่งนำเข้ากันมาเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยานี้มีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได้ครับ
1: และผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วอ้าวเป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
0: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมาทำการ
1: แบบนี้อีก1ครั้งอยู่ดี
0: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
1: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่วโมงกี่วันรู้ผลครับอาจารย์
0: จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
1: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการทำนะครับ
1: อาจารย์ครับ 4-5 ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
0: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อน สกัดอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมตูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็จะได้ตัวอย่างสมมุติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องนึงเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านล้านตัวก็จะให้เครื่องนี้มันสามารถตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลจริงหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมาอันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งเลยนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้น
1: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้า 5:00 เนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะกลับมาทําเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่มั้ยครับอาจารย์แล้วรอบนึงได้100ท่าน
0: ประมาณเนี้ย
1: 100ท่าน100ท่านแสดงว่า1วันอ่ะถ้าสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลยวันนึงก็ได้แค่6รอบ6-4-24
0: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็ 3-4 รอบก็เยอะแล้วครับ
1: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่วิเคราะห์ผลแปลผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ 5ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
1: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แวบนึงครับคือสมมติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วย
0: ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
1: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังท่านลองอดนอนดูสักวันหนึ่งก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีนี่ฉันซื้ออันนี้มาเทสที่บ้านเองว่าเอ้ยไอที่ฉันไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังอันนี้คือมันบอกผลได้ไหมครับ
0: คือต้องเข้าใจหลักการของการฉีดวัคซีนกับการได้รับเชื้อนะครับ
1: ครับ
0: คือแอนติบอดีที่ตรวจสำหรับและปิดเทสในอันแรกเนี่ยมันตรวจหลังจากที่เราติดเชื้อ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งจริงๆชนิดของแอนติบอดีคือแล้วแต่ชุดตรวจนะครับที่จะตรวจเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมๆกันแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวิธีที่จะตรวจภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องตรวจโดยน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนแอนตี้ต่อสไปค์โปรตีนซึ่งแอนตี้สไปค์โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งมันจะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าดูแผ่นภาพเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเชื้อ
1: ครับ
0: ตัวเชื้อโควิดใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเวลามันตัวนี้มันมีโปรตีนอยู่เยอะเลย
1: ครับ
0: โปรตีนแต่โปรตีนที่สำคัญนะที่เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เราติดเชื้อคือสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนาม
1: ครับ
0: หรือว่า S โปรตีนนะครับตัวนี้มีความสำคัญคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราเซลล์มนุษย์เนี่ยจะมีแขนที่ยื่นมาสมมุตินะครับเซลล์จะมีตัวนี้มันจะไปจับกับตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์เรานะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราติดเชื
1: ้อ
0: แต่ถ้าหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสไปค์หรือ S โปรตีนมันก็จะมาจับตรงสไปค์โปรตีนของเชื้อเนี่ยทำให้มันไม่สามารถมาจับกับตรงนี้แล้วมุดเข้าไปในร่างกายได
1: ้
0: จริงๆแล้วเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในไวรัสหลายชนิด
1: ครับ
0: ซึ่งบางชนิดก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อดังนั้นตัวที่มีผลต่อป้องกันการติดเชื้อปัจจุบันทางวิชาการเนี่ยเราจะเป็นชนิดเอสหรือสไปค์โปรตีน
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ชุดแบบที่แบบที่ใช้กันในแล็บปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตรวจโปรตีนชนิดอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เป็นตัวที่เป็นเอสโปรตีน
1: ไม่ได้มาบล็อกเจ้าโควิด-19ของเราเนี่ยแหละ
0: เพราะนั้นก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเรามีภูมิหรือไม่มีภูมินะครับเพราะนั้นวิธีที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะให้บริการตรวจกันแล้วนะครับ
1: ผมสรุปงี้แล้วกันครับคือถ้าโควิดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนงูเข้าบ้านเมื่อพองูเข้าบ้านปั๊บเนี่ยร่างกายคุณก็จะเรียกดับเพลิงตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกทีมหมอเรียกทุกอย่างมาหมดเลยครับเรียกคนจับงูด้วยเต็มออกันเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนว่าพองูเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องมาออครับดับเพลิงไม่ต้องมาตำรวจไม่ต้องมาเอาตัวเดียวก็คือคนจับงูชุดนี้จะมองไม่เห็น
0: ใช่
1: ไหมครับคือมันต้องใช้อีกชุดนึง ที่เขาดูออกว่าอ๋อนั่นไงคนที่ใส่ชุดกู้ภัยสีน้ำเงินเดินเข้าไปแล้วเขาไปจับงูได
0: ้ครับ
1: แต่เจ้าชุดนี้คือไม่สนใจคือใครออหน้าบ้านมันบอกเอ้ยนี่ไงมีภูมิแล้วแต่ภูมินั้นอาจจะจับงูไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่าเป็นneutralizing antibody ซึ่ง

0: ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็นเอสหรือสปายโปรตีนเนี่ยครับเป็นแอนติบอดีที่สามารถป้องกันได้เพราะนั้นน้ำยาที่ตรวจก็จะต้องระบุนะครับเวลาไปตรวจอนาคตในโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานต่างๆก็ต้องถามว่าเขาตรวจแอนติบอดีชนิดไหนก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น
1: สไปค์
0: ใช
1: ่คุณจำไปคำเดียวก่อนคุณจำสไปค์ไม่ได้คุณจำเอสไปก่อนก็ได้ อย่างน้อยคุยกับหมอง่ายขึ้นอันนี้ตรวจเอสโปรตีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเคครับสรุปครับคุณผู้ดูครับอย่างที่อาจารย์บอกไปครับคือเอาชัวร์ที่สุดอ่ะก็ต้องเป็นคุณหมอเขาทำให้เนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้ว อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าเอ้ยแม้มันจะสะดวกก็จริงนะครับเร็วก็จริงราคาถูกก็จริงซื้อหาง่ายก็จริงแต่เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรวจถูกบ้างผิดบ้างไอทีเป็นกลายเป็นไม่เป็นไอที่ไม่เป็นกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดยิ่งสร้างปัญหาทั้งตัวคุณเองญาติคุณไปเจอคุณหมอที่หลังมีปัญหาอีกหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบๆคุณทุกวันนี้ที่คุณขึ้นรถเมล์กับเขานั่งแท็กซี่ไปกับเขาเนี่ยครับมันจะมีปัญหายาวนะครับสำหรับวันนี้ซื้อเก่งขอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาคุยกันรอติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์ก๊อฟขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับบ๊ายบายครับ

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่อย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการ

0: เปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: สวัสดีค่ะหมออ้อยนะครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
0: แน่นอนครับแล้วผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
1: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดนึงค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต็นเต็นเต็น
0: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
1: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speakนี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนนี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
1: ุ์แผนกผสมพัน
0: ธุ์เนี่ยสัญลักษณ์สิเห็นป่ะส่วนนี้สัญลักษณ์นี่คืออะไรรู้ไหม
1: ผู้ชายผู้หญิง
0: เป็นสัญลักษณ์ที่เขาแทนว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไงก็คือสุนัขตัวผู้ตัวเมียก็มีการผสมพันธุ์กันทำให้เกิดการออกลูกออกหลานพอเอาลูกหลานเสร็จปุ๊บนี่ไง
1: ลูกอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ไปดูดีกว่า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็คนนี้น้องคนดีครับ
2: ครับกับผมบรรโทวิสิทธิ์พรหมธีรวงศ์ครับหัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ศูนย์การสุนัขกรมการสัตว์ทหารบกครับ
0: ครับวันนี้ผมกับน้องคนดีเนี่ยก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างหน่วยนี้เป็นหน่วยอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาตัวเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: การเลี้ยงน้องหมาที่นี่แตกต่างกับการเลี้ยงน้องหมาปกติที่เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าคะ
2: แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นสุนัขทหาร

0: ในอนาคต
1: คร
0: ับ นะครับเพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
1: ้
0: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
1: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
2: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิดเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดมากนะครับนะเสียงประทัดเนี่ยเราจุดเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับกับเสียงดังต่างๆที่อาจจะเจอในโลกของมนุษย์ได
1: ้ครับ
2: อันนี้คือจุดสำคัญก็คือว่าของเล่นเนี่ยจะเป็นตัวสื่อการให้สุนัขหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตาม
0: น้องมันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
3: ไปค่ะหนูไม่มาเลย
1: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
2: ก็เราดูพีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อยนะครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไปท่านนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เขาเราหลอกล่อเขานะครับเราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง

0: ท้ายเดี๋ยวผมขอลอง
1: ได้ครับ
0: เป็นหัวเป็นหัวเท้าฝู
1: ได้ครับยินดีครับ
0: น้องคนนี้วิ่งตามหมอไหม
2: โอเค
0: โอเคไปนะเอามาลูกมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วแล้ว
1: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
0: มียาดมไหมฮะ
1: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อเขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
0: ก็รอก่อน
1: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกายเราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
0: นี่อย่าง
1: น
0: ี้ไม่ชอบ
1: ใช่ครับเราก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
0: ท้องเรือจูงเดินไหมนี่เชือกสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: หมอคอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
0: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนดีสนุกไหม
2: สน
0: ุ
2: กมาก
0: สนุกมากทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
2: มันเหนื่อยอะวิ่งตามมา
0: ดูดิเสียน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัวเล
1: ่
0: นทุกวันเขาก็จะไม่เหนื่อยนะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบครับคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นม
0: ี
1: การเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
0: ไปออกสถานที่จริง
1: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
0: ๆพาเดินจูงเดินเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรกถูกต้องครับเดินข้างนอกได
1: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มีเมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
0: ั่
1: นเอง
0: ครับ
1: จากการที่เราทำอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ไม่เข้ากับมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
0: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
1: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
0: แล้วเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
1: ถูกต้องครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล
0: ้
1: วก็สุนัข1ตัว
0: ผู้บังคับสุนัขทหาร
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยแล้วกันนะครับ
1: โอ้ยินดีครับ
0: ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีต่อก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: ถึงแล้วถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
3: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลการิรัตรองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับผม
0: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่กศลแล้วกันนะครับ
3: ครับได้ครับยินดี
0: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
3: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ย

0: จะมาจากหลายเหล่าทัพ
1: ครับ
0: ก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคน
1: ครับ
0: นะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกของเรานะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานกันการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆ

0: ถ้าหลังจากนั้นมันสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนึงเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูงคือปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันหลักของเราจะมีอยู่4สายพันธุ์นะครับก็จะมีพันเยอรมันเชพเพิร์ดพันลอบาร์ดอลิทิเวอร์นะครับพันล็อตไวเลอร์พันโดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
1: ็
0: คือพันมารินอย
1: มารินอย
0: ครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้ว
1: อ๋อครับ
0: การฝึกของโรงเรียนสุนัขทหารเราเนี่ยเราแบ่งประเภทของสุนัขที่ไปใช้งานเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัยก็จะประกอบด้วยสุนัขยามสุนัขยามสายตรวจสุนัขอารักขานะครับอันนี้คือประเภทรักษาความปลอดภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธีก็จะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสุนัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอยอันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่
2: พ
0: ิ
2: เศษ
0: ก็จะประกอบด้วยสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2: อันดับแรกนี่พันยามาเชพเพิร์ดใช่ไหมฮะ
0: ครับเป็นพันหลักของศูนย์สุนัขเรา
2: ครับ
0: พันนี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
2: ่ครับ
0: นะครับประสาทสัมผัสทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
2: ทำได้ทุกหน้าที่ทำไมไม่เอาพันนี้ 100% เลยครับ
0: แต่ละพันเนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันที่แตกต่างกัน
2: อ๋อ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามและยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์เขาจะมีแรงขบกัดที่สูงกว่าน
2: ะครับ
0: ล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันล็อตไวเลอร์เนี่ยเขามีแรงขบกัดที่สูงแรงขบกัดเนี่ยสมัยก่อนสมัยสงครามเนี่ยเขาใช้สุนัขพันธุ์เนี่ยในการกัดขาม้าของข้าศึกแต่ก่อนเขาขี่ม้าลบกันนะครับขี่ม้าลบกันพอเวลาที่ข้าศึกขี่ม้ามาแล้วปล่อยสุนัขพันธุ์นี้เข้าไปกัดขาม้ากระดูกขาม้าแตก
2: โอ้โหอาวุธหนักนะฮะเนี่ย
0: ใช่นี่คือลักษณะของเขาน
2: ิสัยเขาโดยธรรมชาติเขาดีป่ะฮะ
0: โดยปกติเนี่ยเราเห็นข่าวทีวีอะไรต่าง
2: ๆ
0: บอกว่ากัดเด็กอะไรต่างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู
2: ที่ไม่ถูกต้อง
0: ที่ไม่ถูกต้องใช่โดยนิสัยเขาเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เขาดุเขาเลี้ยงเขาโดยปกติแล้วรู้วิธีการเลี้ยงดูรู้วิธีการฝึกขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันเยอรมันเชพเพิร์ดคือสุนัขพันนี้จะเป็นมิต
2: ร
0: กับคนแล้วคือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุไม่กัด
3: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
0: จับได้ครับหนูจับได้
3: ทำไม
0: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
3: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะหู
2: นี่ลูก
3: ม
2: าก
0: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตัวค้นยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีอันตรายกับคนก็ได
2: ้
0: ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนทุกพันต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
2: ์ครับ
0: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปรัดเปรียวในตัวเอง
2: ครับ
0: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2: ครับ
0: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจนะครับใช้ได้เฉพาะ2หน้าที่นี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล
2: ้
0: เพราะเขาจะดุ
2: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลย
0: ครับโดยปกตินะฮะว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได
2: ้
0: ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันหนึ่งพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหารนะ
2: ครับ
0: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมารินอยนะ
2: ครับ
0: หรือว่าเบลเยียมเชพเพิร์ดนะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชพเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
2: เป็นหมาที่ alert
0: ตอบสนองต่อสิ่งเร้า alert ใช่ดีกว่า
2: alert กว่า
0: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
2: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
0: นักตัวเนี้ยก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ
2: ครับ
0: เราก็เคยไปทำงานที่สึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อที่อุตรดิตถ์ที่เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันนี้นะครับ
3: เราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
0: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
2: สถานีทดสอบกำลังใจ
0: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโหลดโดดตรงหน้าผาแรงต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างตรงนี้
3: มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายตัวไปแล้วมันจะมีตามหนูไหมคะม
0: ี
3: ไหมคะ
0: มีคือสมมติว่าน้องคนดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
3: ติดอยู่
0: บ้านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะ

0: สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
1: โอเคค่ะ
2: นั่งนั่งลง
3: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
0: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
3: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
0: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
3: เหมือนเล่นซ่อนแอบเลย
0: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างยนต์สุนวิ
3: คร
0: ับ แล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกตอนนี้เขาไปอยู่ตามซากพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได
3: ้นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆหาเจอลูก

0: จอเนี่ย
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขปัญหาแล้วช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
2: อ๋อนี่เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องคนดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหักพังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
2: ที่ทุกข้าว
3: ของ
2: เล่นด้วย
3: สุดยอด
1: ของเล่นของ
2: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
3: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมุติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
2: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าคันนี้จะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
2: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้วมีแล้ววางยาเสพติดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้องคนดีลองดู
3: อ้าวทำไมไม่อยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคันนั้นสมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อยคันแรกไม่เหนื่อยคันสองเหนื่อยคันสามมันเหนื่อยแล้วมานั่งคันที่สามลองลากเขาออกไหมน้องคนดี
2: อ๋อแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแน่นอน
1: มั่นใจว่ามีแน่นอน
2: โอเค
1: ลากไปแล้วเขายังไม่ไปไหนก็จะมานั่งอยู่ที่เดิมลองค้นดิว่าคันนี้มันมียาเสพติดหรือเปล่าย
4: าบ้าจริงๆครับ
3: โอ้โหหายาบ้าเจอได้จริงๆด้วยค่ะสุดยอดเลย
2: เก่งจริงๆ
3: แล้วมีภารกิจอะไรให้หมออ้อยเล่นสนุกๆนะคะ
1: หมอมีก็หน้าที่ที่เหมาะสำหรับหมออ้อย
2: ครับ
1: เรียกว่าสุนัขยามหรือยามสายตรวจเราลองมาดูว่าเขาทำงานกันยังไง
2: ครับจะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
1: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเข้าที่แขนหน่อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกการกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึกแต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับพบตัวคุณแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
5: ครับ
1: นะครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดดเขาเรียกว่าเข้าต่อสู้นะคร
3: ับ
1: อันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
2: ครับ
1: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
2: ครับ
1: อันนี้ถ้าเรียกข้าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับจับตรงหลอดล
2: ม
1: บีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
2: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
1: ใส่ขวา
2: จับ
1: ให้แน่นจับให้แน่น
2: ให้
1: ล
2: ุ้นยกนี้
4: แล้วก็
2: ขาระวัง
1: ยกมือครับโอเคยกมือเลย
4: พอพี่พอพอเฮ้ย
1: พอไปดูคุณหมอดิ
3: คุณหมอมาค่ะเดี๋ยวมาช่วยค่ะ
1: ค่ะ
3: โอ้โหคุณหมอแบบอุ้ยเป็นไรเลยค่ะคุณผู้ชมขาย
2: ังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
1: ใช่
2: กัดไม่ปล่อยเลยนะฮะ
1: กัดไม่ปล่อย
2: ไม่ยอมปล่อยเลย
1: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะดูที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามสายตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
2: ไม่เอาแล
1: ้
2: วฮะ
1: พอแล้วนะ
2: ปล
1: ่
2: อยแล้ว
1: ปล่อยแล้ว
2: หัวใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้ว
1: นะครับเมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแรงกัดไม่แตกต่างกันการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยไม่ตื่นกลัวเสียงต่างๆยกเราสมมติฐานกันว่าม ีปืนมีระเบิดอยู่สุนัขก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนี่คือการสั่งปล่อยนะครับสุนัขยังไม่สามารถสั่งปล่อยได้ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
2: นี่เขายอมแล้วพอละ
1: หากว่าผู้เข้าสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเดี๋ยวเฝ้าให้หน่อยนะทีนี้พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได
2: ้วันนี้วิ่งนะ
1: วิ่งเลยครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วว่าเจ้าของไม่อยู่

0: ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะครับ
1: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ครอบคลุมทุกอย่าง
1: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
0: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16สัปดาห
1: ์ครับ
0: นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องวิชาการก่อนเรียกว่าการบำรุงเลี้ยงสุนัขทำยังไงสุขาภิบาลคอกเป็นยังไงการให้อาหารทำยังไงประมาณ4สัปดาห
1: ์4สัปดาห์ก่อน
0: พอรู้แล้วโอเคหลักการรู้จิตวิทยาสุนัขว่าการเข้าหาสุนัขที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะกัดเราไหมหรือทำไงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับสุนัขเราก็เริ่มฝึกกัน
1: ต้องขอขอบคุณพี่โกศลมากนะครับที
2: ่
1: ให้โอกาสผมและน้องคนดีได้มา
2: ครับผม
1: เรียนรู้ว่าสุนัขทหารเนี่ยเขาทำกันยังไงปฏิบัติภารกิจอะไรได้บ้างผมไม่เคยเห็นแบบครบอย่างนี้มาก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันดีกว่า
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะ
1: โอเคไปทีนี้นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: น้องอ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีครับ
4: คนดี
1: วันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
4: คือในส่วนของโรงพยาบาลสุนัขทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วต
1: ั้
4: งแต่โรงเรียนสุนัขทหารหน้าที่ฝึกศึกษาแผนกผสมพันธุ์หน้าที่ผลิตสุนัขแล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัขทั้งกองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนนะครับว่าสุนัขชื่ออะไร
1: ครับ
3: ชื่ออะไร
4: แล้วก็เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
1: ครับ
4: คือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแ
1: ท้
4: นะครับซึ่ง
3: นี้นะคะ
4: ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
1: ้อ๋อครับ
4: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไ
1: ร
4: นะครับแจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย์
1: และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาลสัตว์สำหรับที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
4: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
1: ตัวนี้ปกติดีนะฮะถือว่าใช้ได้
4: อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
4: แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพ
1: ู
4: ดง่ายเกรด C เนี้ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึกโอกาสที่ว่า
1: เจ็บ
4: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
1: ทำงานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพ
4: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
1: ้โอ้ยแย่เลย
4: หล
1: ุ
4: ด
1: อันนั้นหลุดปุ๊บ
4: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
1: อ๋อเสียเวลา
4: เสียเวลา
1: เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังครบปีนึง
4: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
1: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็น
4: ก็เอา
1: ตัวที่ปกติดีไป
4: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
1: ครับเห็นไหมที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ยดีมากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้ปกครองสุนัขก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด
4: ให้
1: ความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
4: รักเหมือนลูก
1: ดูแลเหมือนลูก
4: ใช่ๆ
1: ถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลพามาที่โรงพยาบาลตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจใช่ป่ะ
4: สุนัขคู่ใจครับใช่ๆๆ
1: แม่ท
4: ํา
1: เป็นภาพที่มีความสุขจริงๆนะครับ
4: สุนัขที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสุนัขที่สุนัขจำหน่าย
1: ครับ
4: ภาษาทหารเรียกว่าจำหน่ายแต่ว่าภาษาบ้านเราคือปลดประจำการนะครับ
1: อายุมากแล้ว
4: ใช่ครับสุนัขที่ทำงานพูดง่ายๆทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพูดง่ายๆแก่แล
1: ้
4: วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเรียนได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี
1: ้
4: ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
1: ดูแล
4: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
1: เห็นน้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นสุนัขที่เกษียณแล้ว
3: จมูกขาวตาขุ่น
1: หนวดขาวแล้วเนี่ย
3: หนวดขาว
1: ของหนูเป็นงอกหมดแล้ว
3: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างเหรอคะ
5: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขจำหน่ายมาประมาณ30กว่าปีผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งนึงในชีวิตของเรา
1: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
5: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
1: วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดี

0: นะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
1: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดได้ในรายการ Animal Speak ต่อหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: 你妈咪妈在武汉嘞啊，这里不带来我啊。
1: 啊，เราชื่ออะไรอ่ะ
0: ผมม่อนครับเฮ้ยพี่ที่นี่ที่ไหน
1: อ๋อวิญญาณใหม่สีหน้าเราอ่ะ
0: ฮะผมตายแล้วเหรอ
1: นู่น
0: เฮ้ยแล้วผมเป็นอะไรตายอ่ะ
1: หัวใจวายขณะขับรถ
0: ฮะจริงดิ
1: อืมโอเคก่อนตายทำกรรมอะไรไว้บ้างอ่ะเรา
0: เออก็ไม่นะ
1: นี่ไงขับช้าแช่ขวาขับคนตีมกันหน้าเราเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ถนนมันโล่งขนาดเนี้ยผมจะขับไงก็ได้ป่ะอีกอย่างถ้าผมขับเร็วกว่านี้อันตรายจะตายไป
1: อ่ะถ้ารู้ขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิ
0: เอ้าทำไมผมต้องชิดซ้ายอ่ะถ้าคนด้านหลังมันรีบอ่ะเฮ้ยมันแซงซ้ายไปดิ
1: เฮ้ยนี่บรุงจริงใช่ป่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการแซงซ้าย 11% เลยนะ
0: ขับรถก็ต้องดูรถจะแซงซ้ายแซงขวาถ้าไม่ประมาทสักหน่อยก็ไม่เป็นไรป่ะรู้จักป่ะเขาไม่ประมาทอ่ะ
1: เฮ้ยมานี่นี่น้องพี่รู้ว่าน้องเก่าน้องเจ๋งแต่พี่จะบอกอะไรวะนะในฐานะที่อยู่มานานถ้ารู้ตัวว่าขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิไม่ได้เป็นห่วงนะแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะไม่ชิดซ้ายโอเคไปได้เดี๋ยวมีคนมาเรียกเชิญคนต่อไปอ้าวหนูยังเด็กอยู่เลยตายตรงไหนเหรอ
2: ตรงนี้ค่ะ
1: เอปกติเด็กแบบนี้ไม่น่ารีบตายก่อนเลยนะแล้วจำได้ไหมก่อนตายอยู่ใคร
2: น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะฟังเสียงดูแล้วเขาดูช่วยกันอยู
1: ่แล้วหนูชื่ออะไรหรอ
2: ยังไม่มีชื่อค่ะจริงๆก็เกือบจะมีแล้วอะค่ะถ้าไม่ใช่พอรถคันหน้า
1: หนูโอเคไหม
2: ก็แค่เสียดายนิดหน่อยอะค่ะหนูแค่อยากลองเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ดูสักครั้งอยากฟังเพลงที่แม่ชอบอยากเล่นของเล่นที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้อยากเห็นหน้าตัวเองอยากจับมืออยากกอดอยากสัมผัสความอบอุ่นดูสักครั้งค่ะแล้วพี่เสียดายไหมคะที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วพี่ไม่คิดว่าหนูเสียดายบ้างหรอคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ข้าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมาได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับวาวและน้องสังนะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปออกกำลังกายและพูดคุยดูแลสุขภาพด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่สตางค์จะอยู่ด้วยกันกับวาวเนี่ยจะพาเพื่อนๆทุกคนไปออกกำลังกายไปดูแลสุขภาพกันจนเรามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะเอาล่ะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะอ่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกการกางลำตัวกันนะคะท่าแพลงที่ทุกคนคงจะเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นไฮแพลงค่ะน้องตังแล้วเราจะมีการก้าวขาออกด้านข้างด้วยนะเดี๋ยวมาดูท่าก่อนนะคะเริ่มจากการเกรงแกนกลางลำตัวยกตัวขึ้นมาอยู่ในท่าไฮแพลงนะคะพอพร้อมแล้วเราเกรงท้องแล้วเราเลื่อนเท้าไปแตะพื้นด้านข้างเลื่อนเท้าไปแตะพื้นด้านข้างโดยที่ต้องพยายามเกรงท้องเอาไว้ให้มากที่สุดนะ10ทีขากว้างได้นะสั่งใครที่รู้สึกทำแล้วไม่มั่นคงแกนกลางลำตัวยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเอวจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยเอาฐานกว้างไว้ก่อนเพราะฉะนั้นกางขานะแล้วเราค่อยๆแตะนิดเดียวก็พอนะคะจะทำกัน10ทีนะคะท่าต่อมาที่เราจะทำด้วยกันนะคะจะเป็นการยืดเหยียดและท่านี้ดีมากๆเลยเริ่มจากการที่เราก้าวเท้ามาอยู่ข้างๆมือวางเข่าลงนะคะค่ะแล้วเรากดข้อศอกด้านที่เราวางเท้าแล้วเปิดตัวทีวิทยืดเหยียดขึ้นกลับมาวางมือถอยเท้ากลับไปกลับอีกด้านหนึ่งมาค่ะแล้วเราก็กดข้อศอกลงด้านที่เราวางเท้าแล้วเปิดตัวขึ้นใครที่เจ็บปวดมากไม่สามารถกดข้อศอกลงไปที่พื้นได้ไหวไม่เป็นไรนะคะทำเท่าที่ไหวเนาะเหมือนที่ว่าพูดมาตลอดระยะเวลา10วันนี้เลยการกดศอกการยืดเหยียดของเราเนี่ยขึ้นกายแต่ละคนจะต่างบางคนตึงมากบางคนตึงน้อยไม่เป็นไรเลยนะคะค่อยๆทำกันไปโอเคพอจบท่านี้แล้วท่าต่อมานะคะเราจะก้าวเท้ามาข้างหน้าแบบนี้นะแล้วเราจะค่อยๆยืดเหยียดฮิปเฟล็กเซอร์ของเรามาข้างหน้าให้สะโพกเราตรงไปด้านหน้าแล้วเราก็ถอยตัวกลับมาทำแค่นี้เองเบาๆ10ทีค่ะสตางค์ดันตัวขึ้นท่าที่ว่ายืดออกขึ้นพยายามให้สะโพกตรงไปด้านหน้านะคะแค่นี้เองแล้วก็เปลี่ยนท่า
1: ค่ะ
0: เอานะ okay. วันนี้จะมีแค่3ท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากท่าแรกนะนั่นคือท่าไฮแพลงแล้วก็สเต็ปอินสเต็ปเอานะคะมาเริ่มกันที่ท่าแรกของเรานะคะทำท่าไฮแพลงกันก่อนเลยค่ะน้องสร้างนะใครจะทำเป็น

0: นะคะฟังขากว้างขึ้นอีกได้เลยนะเก็บก้นนะคะเกรงท้องเอาไว้พร้อมกันเราจะก้าวขาไปด้านข้างนะข้างละ10ที20ทีปะและ1 2พยายามกดก้นลงมาให้ได้มากที่สุดนะคะเกรงท้องเอาไว้6 7 8อีกนิดนึง
1: 9
0: รีบวางเข่าลงก่อนเดี๋ยวขออีก10ทีให้พักกันแป๊บนึงนะคะสักประมาณ10วินาทีเกรงท้องไว้เยอะๆนะอ่ะป่ายรอบที่2ป่ายลุยเกรงท้องเอาไว้ป่ายก้าวเท้าเลยค่ะ
1: 1 2
0: ตอนที่ทำนะคะเกรงแกนกลางลำตัวไว้นิดเดียวใครไม่ไหวทำเป็นไฮแพลงค์ค้างไว้ได้เลย
1: 8 9 10
0: เยี่ยมมากค่ะวางลงนะคะพยายามเกรงท้องกดสะโพกลงนะอ่ะมาต่อกันที่ท่าที่2นะคะเราจะวางมือไว้ก่อนอ่ะเริ่มจากไฮแพลงค์ก่อนได้ก้าวเท้ามาอยู่ด้านนอกของมือนะคะวางเข่าลงนะ
1: ค่ะ
0: 8อีก2ทีมากดลง
1: 9
0: อีกสักทีนึงค่ะ
1: 10
0: โอเคค่ะเอาเข่าไปด้านหลังเปลี่ยนเอาเท้ามาด้านหน้าอีกด้านนึงนะคะมาพร้อมนะคะป่ายกดข้อศอกด้านที่เท้าอยู่ด้านหน้าเปิดตัวทุ้ยป่ายค่อยๆติดไปนะคะใครที่รู้สึกว่าตึงจังเลยไม่สามารถลงข้อศอกถึงพื้นได้ไม่เป็นไรช้าๆนะสตังผักตัวมาข้างหน้าให้ตัวนิดนึง
1: โอเคค่ะ7
0: พยายามกดช่วงสะโพกลงนะคะ
1: 8
0: อีก2ทีกดข้อศอกทวิสต์
1: 9
0: อีกทีนึง
1: 10
0: โอเคค่ะเอาละค่ะท่าต่อมาสำหรับคนที่นั่งนานจะเป็นการยืดเหยียดฮิปเฟกเตอร์นะคะใครที่เจ็บเข่าขอแนะนำให้เอาผ้าขนหนูมารองเข่าหรือจะพับเสื่อแบบนี้ก็ได้นะคะแบบที่น้องซังทำอยู่ให้เสื่อหนาขึ้นนะเพราะเดี๋ยวท่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะก้าวเท้าข้างนึงมาข้างหน้านะคะตรงเข่าของเรานะเราจะกดเอาไว้ที่พื้นแล้วค่อยๆทายน้ำหนักไปที่ด้านหน้าทายน้ำหนักไปที่ด้านหน้านะคะแล้วก็โยกตัวกลับมาตอนที่ทำตอนถ่ายน้ำหนักไปให้สะโพกพุ่งตรงไปที่ด้านหน้านะคะพยายามเหยียดด้านนี้ออกแล้วกลับมาป่าย10ทีค่ะเมื่อกี้2แล้ว3 4 5ฟังพี่นับนะในท่านี้นะคะใครที่นั่งนานๆนะช่วยมากจริงๆนะค่อยๆเปิดด้านนี้ออกเพราะปกติเรานั่งเนาะเราจะงอข้อต่อนี้ไว้ตลอดเลยโอเคเปลี่ยนขากันค่ะใครจะล้มหาอะไรจับไว้หน่อยนะคะเกรงท้องเอาไว้นะโอเคตั้งพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมนะคะทุกคนไปด้วยกันเลยค่ะไป10ทีนะคะค่อยๆ ยืดเหยียดดันสะโพกไปข้างหน้าเกรงท้องไว้ยืดหน้าอกไว้นิดนึงให้สะโพกพุ่งไปด้านหน้าตรงๆเราจะเหยียดตัวฮิปเฟล็กเซอร์นะคะออกอีก3ทีเท่านั้นค่ะไปและ10โอเคค่ะเอาล่ะพักกันแป๊บนึงพักกันแป๊บนึงค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมวันนี้นะคะการยืดเหยียดจะเป็นแบบสบายๆแต่จะมีการผสมแกนกลางลำตัวมาด้วยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงพี่จะพากลับไปท่าแรกใหม่ที่เป็นไฮแพลงค์เนาะโอเคค่ะไว้อยู่นะทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะตอนที่ทำแต่ละท่านะคะพยายามโฟกัสตามที่วาวบอกนะให้ได้มากที่สุดเลยนะถ้าอาจจะยังไม่เป๊ะไม่เป็นไรเพราะถ้าเราไม่เริ่มเราจะไม่ได้เป๊ะสักทีนึงขอแค่เริ่มกันไว้ก่อนเนาะอ่ะมาเดี๋ยวกลับมาทำไฮแพลงค์ไปด้วยกันนะคะทุกคนมาไปเลยพร้อมกันเลยเหยียดขาด้านนอกเลยก็ได้สั่งให้มันอยู่ใต้ตัวหนูเลยก็ได้ค่ะอ่ะมาไฮแพลงค์กันก่อนนะคะขากว้างได้เลยนะขากว้างได้เลยนะคะให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันเราจะแตะขาไปด้านข้างนะ10ทีก่อนป้าย1 2สตางค์นะพี่ๆนะพยายามเกรงท้องเกรงตัวให้เป็นเส้นตรงนะคะเหมือนกับเราทำแพลงปกติเลยตัวไม่สายไปมานะอีกนิดเดียวโอเควะให้พักแป๊บนึงค่ะสักประมาณ10วินาทีตั้งไหวไหม
1: ไหว
0: ทางบ้านไหวไหมคะการเกรงแกนกลางลำตัวนะจะช่วยเราในการขยับตัวในมูฟเมนต์ต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการก้าวขึ้นบันไดลงบันไดการวิ่งพวกนี้ใช้แกนกลางลำตัวหมดเลยนะคะเอาล่ะต่อกันอีก10ทีมาหายแพลงนะคะเกรงท้องไว้ใครไม่ไหวขากว้างนะทำค้างไว้เลยก็ได้นะคะถ้าใครไหวไปพร้อมกันกับวาวนะ1 2 3ไป
1: 1
0: 10ทีเท่านั้นค่ะทุกคนพยายามเกรงท้องตัวนิ่งที่สุดส่วนที่ขยับนะคะมีแค่ขาเราที่แตะพื้นด้านข้างนิดเดียวค่ะ
1: 9
0: และที่สุดท้าย
1: 10
0: เยี่ยมมากเลยค่ะโอเคพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดมีการทวิสต์ตัวด้วยนะคะในท่าลิซาร์ดโพสแอนด์ทวิสต์นะพร้อมไหมลุยค่ะมาเริ่มจากไฮแพลงก่อนนะคะแล้วเราก้าวเท้ามาอยู่ข้างด้านนอกของมือวางหัวเข่าลงได้ดีมากเลยค่ะก้าวเท้ามาวางข้างมือแล้วนะคะเราจะกดศอกลงด้านที่เท้าอยู่ด้านหน้าเท่าที่ไหวแล้วเราทวิสต์ตัวเปิดขึ้นติดที่ค่ะเอาพอแตะๆก็ได้แล้วทวิสต์ขึ้น6ชูมือเปิดตัวไปเสร็จขออีก3ทีค่ะ8 9อีกที1 10โอเคค่ะเปลี่ยนข้างกันนะก้าวเท้ามาอยู่ด้านนอกของมือนะคะมานะเดี๋ยวเราจะกดศอกกันนะคะตางไป
2: กดศอกเปิดขึ้น
0: 1 2ใครไหวนะคะพยายามเหยียดตัวมาให้ยืดขาที่อยู่ด้านหน้าไว้นิดเดียวค่ะมาทำช้าลงได้นะอีก3ทีเท่านั้นค่อยๆวาดมือทวิสต์อีกแป๊บเดียวค่ะ
1: 9
0: อีกทีเดียวนะคะ
1: 10
0: โอเคค่ะเอาละค่ะพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะก้าวเท้ามาข้างหน้าเพื่อจะยืดตัวนี้เนาะ hip flexor นะพร้อมไหม
1: ค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมนะคะไปค่ะลุยกันค่ะก้าวเท้ามาข้างหน้าข้างหนึ่งนะวางเข่าไว้เหมือนที่บอกเมื่อเซตที่แล้วนะคะใครเจ็บหาผ้ารองนะแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนตัวไปข้างหน้าถ่ายน้ำหนักนะคะ1 2 3ไป10ทีเท่านั้นค่ะค่อยๆพาร่างกายยืดเหยียดค่อยๆให้ร่างกายข้อต่อนะคะได้ชินกับการที่เราขยับบางทีนะคะเรานั่งนานแล้วเราก็ตึงตรงนี้ขดเขาเอาไว้เรากำลังจะเหยียดเขาออกนะคะเท่าไหร่ละคะ
1: 8ค่ะ
0: อีก2ครั้งกันทุกคนมาอีกทีหนึ่งโอเคเอาละค่ะพักกันแป๊บหนึ่งอีกเซตหนึ่งไหวไหมหายใจหายคอกันแป๊บหนึ่งค่ะนั่งพักนั่งพักการยืดเหยียดเนี่ยหรือว่าการฝึกแกนกลางลำตัวเนี่ยจริงๆแล้วทำได้ทุกวันมันจะไม่ได้เหมือนกับกล้ามเนื้อมัดหลักที่เราต้องเหนื่อยและต้องพักขนาดนั้นเนาะเพื่อนทางบ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะฝึกได้ท่าเหล่านี้ได้ทุกวันเลยโดยเฉพาะใครที่ต้องอยู่กับที่นานๆ นั่งทำงานนานๆ นั่งขับรถเนาะนานๆ นะคะสามารถทำได้นะอีกเซตหนึ่งไหวไหมมาลุยกันค่ะมาเริ่มจากไฮแพลงก่อนเลยกลับไปท่าแรกนะคะของเรานะมาเซตสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเกรงท้องเอาไว้นะคะมาเอาเท้าไปแตะด้านข้างนะป่าย10ทีเกรงตัวอยู่กับที่นิ่งๆ นะคะพยายามรักษาตัวให้เป็นเส้นตรงไว
1: ้8
0: นิดเดียว
1: 9
0: 10โอเคให้พักกันแป๊บหนึ่งประมาณ10วิ15วินาทีเดี๋ยวต่อกันอีก10ทีนะคะได้ฝึกเกรงท้องเอาไว้ตอนที่มีการขยับนะบางทีฝึกแพลงเฉยๆมันเป็นการโฮอยู่กับที่แต่แบบนี้เรามีการขยับตัวด้วยต้องใช้การเกรงแกนกลางลำตัวมากขึ้นต่อนะ
1: ค่ะ
0: อีก10ทีค่ะไปเกรงท้องไว้และไปค่ะ
1: 1 2 3 4
0: มีสมาธิอยู่กับตัวเองไปนะคะฟิลไว้ที่ท้อง
1: 8
0: นิดเดียว
1: 9
0: 10เยี่ยมมากค่ะโอเคต่อมาเราจะยืดทวิสต์กันแล้วนะตังพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะมาเริ่มจากไฮแพลงก่อนนะคะก้าวเท้ามาอยู่ด้านนอกของมือวางเข่าลงนะคะกดข้อศอกนะพร้อมนะคะไปกดด้านที่มีขาอยู่นะขอ10ทีเท่านั้นค่อยๆทวิสต์ท่านี้ไม่ต้องรีบนะคะ
1: 3
0: พยายามกดตัวลงเปิดทวิสต์4แล้วค่ะ
1: 5
0: ทำได้เท่าไหนเท่านั้น
1: 6
0: ค่อยๆให้ร่างกายเราได้เรียนรู้
1: เสร็จ
0: ได้ปรับกันไปนะคะ
1: 8
0: อีก2ทีค่ะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะเปลี่ยนข้างกันมาเปลี่ยนข้างกันมาอีกข้างนึงนะคะวางเข่าไว้นะกดข้อศอกด้านที่เท้าอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนพร้อมนะไปค่ะกดข้อศอกลงบิดค่ะ
1: 2

0: ิ๊กที่เดียวซึบโอเคค่ะมายืดฮิปเฟล็กเซอร์กันนะคะขาข้างนึงอยู่ข้างหน้าข้างนึงอยู่ข้างหลังนะวางเข่าเอาไว้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้า10ทีนะ1 2 3ไปพร้อมกันค่ะทุกคนค่อยๆ2ให้เราได้ยืดด้านนี้ออก
1: 3 4
0: ท่านี้นะถ้าใครที่ตึงมากๆอาจจะปวดหลังได้ด้วยนะคะ
1: 6 7
0: นิดเดียวค่ะ3ทีอีกทีเดียวนะคะเปลี่ยนข้างเลยค่ะมาค่อยๆใครไม่มั่นคงหาอะไรจับด้วยนะป่ายสิบทีค่ะป่ายเรื่อยๆค่ะสะโพกตรงไว
1: ้
0: ค่อยๆทายน้ำหนักยืดมา

0: ครบแล้ว3เซตของการยืดเหยียดและฝึกแกนกลางลำตัวค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เรามาคุยกันเรื่องของการปรับพฤติกรรมของสัปดาห์ที่2กันค่ะเรามาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะว่าผ่านมาแล้วประมาณเข้าสัปดาห์ที่2เนี่ยเราได้มีการปรับตัวปรับพฤติกรรมด้านอาหารยังไงกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวาวได้พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทานอาหารได้เหมือนปกติเลยนะไม่ต้องไปกินคลีนจ้าแบบไม่ปรุงไม่อะไรเลยจริงๆแล้วนะคะเราควรมีการบาลานซ์สารอาหารให้ได้ในแต่ละวันค่ะซึ่งหลายๆคนที่เริ่มลดไขมันเนี่ยอย่างน้องตังเนี่ยมีข้อกังวลอะไรบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็จากที่เรานะคะได้ออกกำลังกายกับครูวาวใช่ไหมคะพอเริ่มที่จะกินอะไรที่มันแบบนอกลู่กันไปหน้าครูวาวจะเด้งขึ้นมาเลย แล้วก็ทำให้แบบโอเคไม่กินหรือไม่ก็กินน้อยลงค
0: ่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะจะเป็นเรื่องของของหวานของที่มีน้ำตาลเยอะสารอาหารกลุ่มสำคัญที่อยากจะพูดถึงวันนี้นะคะคือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีชื่อเล่นย่อๆที่เขาเรียกกันว่าแป้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตรูปแบบไหนค่ะจะเป็นขนมจะเป็นข้าวจะเป็นขนมปังเนี่ยจะถูกย่อยมาเป็นกลูโคสเป็นจุดเล็กๆๆๆๆที่เราจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดดังนั้นนะคะในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขาจึงแบ่งกว้างๆเลยเป็นกลุ่มที่สามารถดูดซึมเข้าได้เร็วพวกนี้เราเรียกว่า high GI หรือว่า glycemic index ที่สูงที่สูงเนี่ยก็คือพอเข้าในกระแสเลือดปั๊บเนี่ยค่ะเราจะดูดซึมปื๊ดเข้าไปเลยตอนที่เหมือนอารมณ์เหมือนเรากินไอติมหรือกินของหวานนะน้องสตางค์เวลาเรากินพวกนี้นะคะเราจะรู้สึกสดชื่นจังเลยรู้สึกมีความสุขสดชื่นอารมณ์ดีแต่ข้อเสียมีอย่างนึงค่ะพอมันขึ้นไวมันจะตกลงไวพอน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไวนะคะพอตกลงไวปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราหิวเร็วและบางทีเราเกิดมูดสวิงก็คือรู้สึกเศร้าแบบไม่มีเหตุผลเลยเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็เศร้าพวกนี้แล้วเราก็จะอยากหวานอยากที่จะทานของหวานพวกนี้กลับเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มคนที่เริ่มที่จะดูแลสุขภาพรูปร่างและลดไขมันเนี่ยเราถึงแนะนำให้กิน GI หรือว่า glycemic index เนี่ยในระดับปานกลางหรือไม่ก็ต่ำๆพวกนี้คืออะไรพวกนี้คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างมีไฟเบอร์อย่างเช่นพวกข้าวกล้องถ้าเทียบข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยค่ะข้าวกล้องเนี่ยจะมีเปลือกมีกากใยอยู่ใช่ไหมเพราะเขายังไม่ได้ขัดสีซึ่งพวกเนี้ยมันทำให้ชะลอการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่ข้าวขาวค่ะข้าวขาวนี่คือจะดูดปลื้ดเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยๆตกลงถามว่าถ้าเราชอบกินข้าวขาวล่ะรู้ไหมทำยังไงหนูชอบกินอะไรข้าวขาวกับข้าวกล้อง
1: ข้าวขาวค่ะ
0: ข้าวขาวใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็ชอบกินข้าวขาวนะคะวิธีที่เราจะชะลอการดูดซึมกระแสน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยนั่นคือการกินผักพร้อมกับทานข้าวขาวแค่นั้นเองเราสามารถกินข้าวขาวนะแล้วเราก็มีผัดผักรวมมิตรซะหน่อยแล้วก็เป็นกะเพราไก่แบบนี้ก็ได้เราก็จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลของข้าวขาวได้แล้วค่าเท่ากับเรากินข้าวกล้องเลยประมาณเดียวกันมีไฟเบอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็ไม่ต้องไปทานแต่บางคนก็มีคนที่ชอบข้าวกล้องจริงๆก็แล้วแต่เนาะนอกจากเรื่องของ glycemic index นะเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องระวังเลยคือเรื่องของของหวานหนูชอบทานไหม
1: ของหวานจะไม่ค่อยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าหนูชอบข้าวเปล่ามาก
0: คือ
1: ข้าวเปล่าอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผลิตคือชอบแบบชอบ
0: เยียวยาจิตใจชอบกินข้าวเยอะๆอย่างเงี้ย
1: คือใช่คือแบบว่าสมมติกับ1คำก็คือข้าว2คำแบบคำใหญ่ๆเพราะว่ามันรู้สึกแบบเต็มคำ
0: เต็มคำ
1: ใช่แล้วมันแบบอร่อยอะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในสารอาหารจานหลักทุกมื้อเลยนะจริงๆทำแบบน้องตังเนี่ยดีแล้วเราไม่ควรจะตัดคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไม่ทานข้าวไปเลยแต่สิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยคือไประวังน้ำตาลหรือว่าของหวานที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มาอย่างข้าวเนี่ยที่น้องตังชอบทานเนี่ยหลายๆคนชอบมองว่าเอ้ยลดความอ้วนลดไขมันเนี่ยเราตัดข้าวดีกว่าทั้งๆที่ข้าวนะคือธัญพืชทำสุกด้วยน้ำเปล่าอะมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบไขมันสูงหรืออะไรเลยนะคะแล้วมันก็มีวิตามินเกลือแร่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนะมื้อหลัก3มื้อของเราเช้ากลางวันเย็นพยายามให้มีคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่รู้ไหมเขาว่ากันว่าประมาณ1มื้อทำรูปถ้วยของแต่ละคนถ้าสตางตัวสูงกว่าพี่วาวใช่ไหมสตางก็จะมีมือที่นิ้วยาวกว่าพี่วาว1มื้อทำรูปถ้วยของสตางก็จะเยอะกว่าพี่วาวไปโดยปริยายคนที่ตัวสูงกว่าก็จะมีมือที่ใหญ่กว่าคนที่ตัวเล็กกว่าเพราะฉะนั้นใช้มือของเราสามารถเป็นตัววัดได้คร่าวๆนะคะสำหรับผู้ชายนะดับเบิ้ลไปเลยค่ะสามารถทานปริมาณข้าวต่อมือได้เนี่ย2มือทำรูปถ้วยเลยของผู้ชายนะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนต่อมือเพราะอะไรที่อยากให้กินคาร์โบไฮเดรตในมื้อหลักเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณกินไม่พอมันจะไปอยากหวานสตางค์บางคนเนี่ยค่ะ สกิปมื้อเช้าไม่ทานเลยหรือตอนเช้าทานแค่กาแฟแก้วเดียวไม่ทานอะไรอื่นแล้วมันจะมีความอยากน้ำอัดลมมันจะมีความอยากชานมไข่มุกเอ่ยกาแฟเย็นเอ่ยพวกนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นขนมของหวานที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มันมีแต่น้ำตาลทานเข้าไปแล้วเราก็จะอยากหวานใหม่วนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะทุกคนคะที่ดูรายการนี้อยู่นะคะมื้อหลัก3มื้อของเรานะทานคาร์โบไฮเดรตให้ดีจริงจังเลยนะถ้าเป็นขนมปังไซส์ปกติสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจจะต้อง2แผ่นหรือ3แผ่นสำหรับผู้ชายเนาะเพราะเราอยากจะให้เรามีแรงที่จะขยับขยื่นช่วงลดไขมันเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเราต้องแอคทีฟสตางค์มันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราออกกำลังกายตอนเช้าเนาะ7วันแต่จริงๆสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะคะคือระหว่างวันน่ะขยับขยื่นให้มากขึ้นเดินให้มากขึ้นในสตางค์ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราขยับได้มากขึ้นระหว่างวันที่ไม่ใช่ออกกำลังกายสิง่ายๆแค่นี้แบบสตางค์ก็ได้ลองไม่ใช้ลิฟต์สิลองเดินขึ้นลงบันไดแค่นี้ก็เพิ่มแคลอรี่แล้วพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่า physical activity กิจกรรมทางกายที่เราสามารถสะสมเหมือนเราสะสมไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าออกกำลังกายทีเดียวหรอกแต่มันสะสมตรงนี้50แคลตรงนี้100แคลตรงนี้20แคลรวมกันทั้งวันมันก้อนใหญ่ได้เทียบกับที่เรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยระหว่างทั้งวันแคลอรี่มันก็แทบไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นนะคะนอกจากดูรายการของเราออกกำลังกายไปพร้อมกันตอนเช้านะต่างต้องแอคทีฟมากขึ้นพี่ๆด้วยเนาะเดินขึ้นลงบันไดเดินไปหน้าปากซอยแทนการนั่งรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตและการเพิ่มแอคทิวิตี้ระหว่างวันนอกจากเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่ต้องระวังพวกของหวานของมันแล้วนะเราพยายามลดพวกนี้ไม่ได้หมายถึงกินไม่ได้เลยนะเราลดนะแล้วเราพยายามเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในมื้อหลักอีกตัวหนึ่งรู้ไหมที่คนมักจะพลาดกันคืออะไรผลไม้ก่อนผลไม้เนี่ยต่างคนมักจะคิดว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกับผักเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะก็เลยทานผลไม้แทนข้าวต่างเคยได้ยินนะคนที่ลดความอ้วน
1: หนูก็เคยด้วยเหมือนกัน
0: หนูก็เคยเหรอ
1: ใช่แต่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร
0: ่บางคนเนี่ยค่ะตัดข้าวมื้อเย็นหรือว่าไม่ทานข้าวแล้วก็เลือกไปกินเป็นผลไม้แทนไปเลยซึ่งจริงๆแล้วผลไม้ดีมากเลยค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันมีน้ำตาลจริงนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีน้ำตาลที่เราเติมแต่งเข้าไปแต่มันเป็นน้ำตาลจากภายนอกการที่มันมีน้ำตาลเนี่ยมันมาพร้อมกับวิตามินเกลือแร่เพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นน้ำตาลที่ดีไหมดีมันเป็นน้ำตาลที่ดีค่ะแต่มันก็ยังเป็นน้ำตาลอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะกินได้น้อยลงหน่อยจากที่เราเคยกินแบบโอ้โหเป็นจานใหญ่ๆเลยหรือบางคนกินมังคุดทีเป็นโลอย่างเงี้ยค่ะถ้าเริ่มใช้หลักโลเมื่อไหร่นี่เริ่มอันตรายแล้วสตางค์นะกินเป็นชิ้นพออย่างผลไม้ที่หวานจัดเราอาจจะอยู่ที่ประมาณ4ชิ้น5ชิ้นเล็กๆยิ่งหวานมากให้ยิ่งทานถ้ามันหวานน้อยๆแบบฝรั่งจืดๆอะไรแบบนี้อาจจะทานเพิ่มมากขึ้นได้หน่อยก็ดูจากความหวานด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามื้อไหนอยากกินผลไม้จริงๆสมมติทุเรียนอยากกินทุเรียนทำยังไงดีโหเราต้องอดไปตลอดชีวิตไหมก็ไม่ใช่นะคะสตางค์อาจจะต้องบาลานซ์สารอาหารเช่นลดข้าวลดของทอดในมื้อนั้นเพื่อจะเอาโควต้าของแคลอรี่ไปกินทุเรียนประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะสามารถบาลานซ์สารอาหารได้เลยอยากกินผลไม้ก็ไปลดข้าวไปลดขนมปังไปลดเส้นลงหน่อยแต่ถ้าในภาวะปกตินะพยายามกินคาร์โบไฮเดรตที่มันน้ำตาลน้อยๆอ่ะพวกจืดๆคาร์โบไฮเดรตจืดๆอ่ะให้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตที่มันหวานเนาะแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดไขมันค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอสำหรับสัปดาห์ที่2จะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เป็นเรื่องของการเพิ่มกิจกรรมทางกายนะคะฝากให้ทุกคนทางบ้านไปทำกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วาวกับน้องสตางค์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทําใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทําอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสําหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทําขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนําเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายสารที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากการที่เราไหว้พระอาทิตย์หรือไหว้พระจันทร์เนี่ยจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นในตอนเช้าครับซึ่งวันนี้ผมเทรนเนอร์เอ็กซ์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์ทำให้ทุกท่านสดชื่นและแข็งแรงขึ้นครับในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับ

จากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต้อมเอาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออก